0: น้ำมูลเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วมีท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงเมืองห้วยทรายและประชาชนให้การต้อนรับตาแสงปรุงน้ำมูลเป็นหนึ่งใน6ตาแสงที่ขึ้นกับองค์การปกครองเมืองห้วยทรายสร้างตั้งขึ้นในวันที่20พฤษภาคม2566มีพนักงานประจำห้องการตาแสง14ท่านตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองห้วยทราย31กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 8,700 กว่ากิโลตารางเมตรประกอบมี19บ้าน 3,453 หลังคาเรือน 4,151 ครอบครัวมีพลเมือง 19,351 คนประชาชนส่วนใหญ่ยึดถืออาชีพปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และเฮ็ดการบริการค้าขายเป็นสำรองมีเนื้อที่ทำการผลิต 1,900 กว่าเฮกตาร์มีบ้านพัฒนา16บ้านได้รับห้องเป็นจุดสุ่มตัวเมืองน้อยในชนบท1บ้านจุดสุ่มทุกบ้านภายในตาแสงแม้นได้รับห้องเป็นบ้านวัฒนธรรมและบ้านสาธารณสุขแบบอย่างมีโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์1แห่งโรงเรียนมัธยมตอนต้น1แห่งโรงเรียนประถมสมบูรณ์และอนุบาล17แห่งในโอกาสดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมและชี้นำต่อเวียกงานจุดสุ่มของตาแสงบางด้านเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาโฮมการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรและประชาชนบรรดาเผ่าเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยกำแน่นสภาพการภายในตาแสงให้หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยสืบต่อเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าให้เป็นปึกแผ่นแนนนาจะตั้งพันขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่สู่เวียกงานตัวจริงอยู่หากทานตามทายแห่งบ่มซ่อนอย่างแข็งแรงและปรากฏผลเป็นจริงโดยมีแผนการแผนงานละเอียดมีการมอบความรับผิดชอบและมีคาดหมายสำเร็จเป็นเจ้าการและมีส่วนร่วมในการปกปักรักษาและปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางอยู่ท้องถิ่นของตนให้หลายขึ้นเพื่อให้การเดินทางไปมามีความสะดวกเอาใจใส่คุ้มครองและกวดกาคืนการนำไส้ที่ดินแต่ละประเภทให้ไปตามแผนจัดสรรก็คือกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดปรับปรุงการจัดตั้งตาแสงทั้งเวียกผักและรัดตามโค้งประกอบการจัดตั้งให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถเคลื่อนไหวเวียกงานมีความลงเรียนอย่างต่อเนื่องการเกี่ยมดัดต่างๆเพื่อจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะบรรดาคาดหมายที่ต้องได้สู่สนให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและเกิดมากผลตัวจริงฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถด้านต่างๆให้บุคลากรคันตาแสงและบ้านรวมทั้งการฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคนิคต่างๆให้แก่ประชาชนพร้อมกันพัฒนาตาแสงปรุงน้ำมูลให้กลายเป็นท้องถิ่นที่มั่นคงประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่นับมื้อดีขึ้นจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อนำใช้เขาในการเคลื่อนไหวเวียกงานของตาแสงดังกล่าวพร้อมทั้งเดินทางไปเยี่ยมยามโรงงานปรุงแต่งอย่างพลาของบริษัทลาวจินเซินซิงจำกัดผู้เดียวที่บ้านน้ำเดือเมืองห้วยทรายตึมอีก
1: ตลอดที่ยัง29ปีที่ผ่านมาเราเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเราเฮาสามารถยัดได้ผลสำเร็จเป็น99มาโดยได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในกระบวนการรวมของอาเซียนอย่างเฮาหันเต็มส่วนและมีความรับผิดชอบสูงซึ่งนับผลประโยชน์หลายด้านสิ่งดังกล่าวได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราและยกสูงฐานะบทบาทของเราให้พ้นเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสวันครบรอบ59ปีแห่งการสร้างสร้างอาเซียนและครบรอบ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นว่าลาวสืบต่อได้รับความไม่เนื้อเสื่อใจและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันก็คือประเทศคู่เจรจาและคู่ร่วมมือภายนอกอาเซียนทั้งในขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายนอกนี้เห็นว่าผ่านการเคลื่อนไหวตัวจริงในทุกขงเขตทรัพยากรมนุษย์ของพวกเขาก็ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทั้งด้านการค้าการลงทุนและการเสริมโยงเสริมจอดภาคพื้นแม้ได้รับการปรับปรุงและขยายตัวให้มีความสะดวกและหันเป็นทันสมัยเถื่อนละก้าว
2: ในปี2016นี่อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นได้ประเสริฐกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบ่แน่นอนทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในภาคพื้นและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติและอื่นๆได้ส่งผลกระทบโดยตรงคือทั้งอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและด้านพลังงานและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนต่อหน้าสภาพการดังกล่าวอาเซียนได้เพิ่มทวีการร่วมมือภายในหลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆโดยการเสริมขยายการค้า การ

0: เมืองขึ้นภายในอาเซียนและกับคู่ร่วมมือที่มีทาแห้งโดยเฉพาะทางด้านของเขตความมั่นคงทางด้านพลังงานภายใต้ขอบสัญญาว่าด้วยความมั่นคงทางด้านน้ำมันเสือไฟอาเซียนและเครือข่ายพลังงานอาเซียนปีนี้ยังเป็นปีที่มีความหมายสำคัญเพราะเป็นปีทำอิฐของการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของ3เสาค้ำประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนพร้อมทั้งเป็นปีครบ50ปีของสุจิตญาณมัติคิดในการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรือพวกเฮาเอิ้นว่า TAC
1: ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นตื่นว่าจากการร่วมมือการสนับสนุนส่วนเหลือจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ช่วยให้ลาวเสริมขยายความเข้มแข็งในการเสริมต่อพื้นฐานโครงสร้างต่างๆเช่นทางรถไฟทางหลวงและทางบกซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการหันประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศที่เชื่อมโยงเชื่อมจอดของภาคพื้นและสากล
2: ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พบปะโอลมพนักงานลักแรงแปลงหลวงพระบางในวันที่19สิงหาคมนี้ที่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางโดยมีคณะแผนกผู้ต่างหน้าแผนกการกรมกองเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกล่าวว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามแผนการสุญญูเวียกงานอยู่ท้องถิ่นตามทิศที่นำของรัฐบาลเพื่อให้เวียกงานที่ปิ่นอ้อมในของเขตวัฒนธรรมและท่องเที่ยวของแขวงหลวงพระบางได้รับการพัฒนาตามทิศทางที่ตั้งไว้รับประกันได้การแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและสิ่งท้าทายต่อแต่ละเวียกงานในระยะผ่านมาท่านนางสุดาพรคมทวงหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางได้รายงานผลสำเร็จในการปฏิบัติเวียกงานใน6เดือนผ่านมาว่าอันพุ่นเด่นสามารถสร้างครอบครัววัฒนธรรมได้56ครอบครัวสั่งบ้านวัฒนธรรมได้1บ้านติดตามกวดกาเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับการนำใส่ป้ายภายในนครหลวงพระบางอยู่4เส้นทางมีป้ายที่ถูกกวดกาทั้งหมด287ป้ายขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมนามธรรม16หัวข้อได้ทำห้องเอาหัวข้อมรดกวัฒนธรรมนามธรรมใน12เมืองภายในแขวงจำนวน463หัวข้อได้พัฒนาปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างสถานที่ท่องเที่ยวยกระดับความรู้ความสามารถด้านการบริการให้บุคลากรในของเขตท่องเที่ยวปรับปรุงยกระดับคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ตามมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยวระดับชาติ3สถานที่คือหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางได้5ดาวน้ำตกตาดกวางซีและภูสีได้4ดาวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม 1,27,378 เที่ยวคนสามารถปกปักรักษามรดกให้ยืนยงและคงคุณค่าสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติ14กิจกรรมปิ่นอ้อมการเฉลิมฉลองหลวงพระบางเข้าเป็นมรดกโลกครบรอบ30ปีสำเร็จการรายงานสถานภาพการปกปักรักษามรดกโลกหลวงพระบางประจำปี2025เขียนบทรายงานโครงการปรับปรุงนิติกรรมคุ้มครองแผนพังปกปักรักษามรดกโลกหลวงพระบางส่งให้องค์การยูเนสโกประจำบางกอกสั่งรวมข้อมูลการปรับปรุงทัศนียภาพถนนสีสว่างวงถนนสักกลินส่งให้กรมมรดกและสนองข้อมูลการอนุรักษ์มรดกหลวงพระบางให้สถาบันเกาหลีเก็บกำข้อมูลมรดกวัฒนธรรมที่บ่เป็นวัตถุหัวข้อการผลิตดินขอเผาพื้นเมืองสำเร็จ30ส่วนห้อยโอกาสนี้ผู้ขอร่วมได้ประกอบคำเห็นตามคำถามจอจีมเพื่อให้ปัญหาคงค้างในแต่ละเวียกงานได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในตัวหน้า
1: ท่านนางใบคำคัตยะกรรมการสุดกลางภาครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะและลงเยี่ยมยามจุดให้บริการน้ำสะอาดซึ่งเป็นจุดที่กระทรวงสาธารณสุขนำรถผลิตน้ำสะอาดมาสนองให้ประชาชนของแขวงขมวนผู้ที่ได้รับผลกระทบนักจากภัยน้ำท่วมการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามสภาพการให้บริการน้ำสะอาดพร้อมทั้งหับทราบสภาพความต้องการของประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำสะอาดสำหรับการดื่มและการนำใช้ในชีวิตประจำวันกระทรวงสาธารณสุขได้นำรถผลิตน้ำสะอาดเข้าไปสนองน้ำให้ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเนื่องจากแหล่งน้ำและระบบน้ำบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการรายงานทีมงานวิชาการของศูนย์น้ำสะอาดและอนามัยสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขให้รู้ว่าวันที่17สิงหาคมนี้ได้ผลิตน้ำให้กับ2เมือง5บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองหินบูรผลิตได้ 6,000 ลิตรแจกจ่ายอยู่3บ้านคือบ้านผาแตงพลขามและบ้านนาโพเมืองเสบังไฟผลิตได้ 14,000 ลิตรแจ แยกย้าย2บ้านคือบ้านแก้งแป๋และบ้านทาข้อวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้อยู่ห่างบ้านของเมืองเสบังไฟปริมาณน้ำที่ผลิตได้แม่น 34,000 ลิตรแยกย้ายให้หาบ้านคือบ้านแก้งแป๋บ้านทำลายบ้านซ่อมบ้านกกและบ้านนาพอกทาจำนวนประชากรทั้งหมดของบ้านนายาง1764คนเป็นหญิง846คนมี268หลังคาเรือนที่บ่มีน้ำสะอาดที่ใส่รวม5บ่อนมีใส่ส่วนตัว200บ่อนและน้ำสร้าง1บ่อที่ได้รับความเสียหายกระทรวงสาธารณสุขจะสืบต่อผลิตและสนองน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและนำใส่อย่างเพียงพอ
2: ระยะผ่านมาองค์คณะพักแฝงเสกองได้เป็นเจ้าการนำพาซี่นำการพันขยายและจะตั้งปฏิบัติมติเลขที่05ของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักว่าด้วยการสืบต่อยูแห่งพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่สู่ลวงลึกและหอบด้านในการนำพักของพักอย่างตั้งหน้าท่านบุญหลายบุตรเลขาพักแฝงแฝงเสกองฮู้ว่าคณะพักแฝงได้ถือสำคัญการแก้ไขปัญหากงจักการจะตั้งในนี้การสั่งตั้งตาแสงเป็นหนึ่งในเนื้อในจิตใจของมติ05ตาแสงเป็นเขตการปกครองท้องถิ่นขัดลุมที่ขึ้นกับเมืองประกอบด้วยหลายบ้านที่มีเขตแดนที่จอดกันการกำหนดเขตแดนและจำนวนบ้านขึ้นกับตาแสงแม้นปฏิบัติตามกฎหมายการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2025และคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่431อย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันให้กงจักกระทัดหัดหับประกันเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและหับประกันที่ให้ประชาชนเข้าถึงการบริหารของรัฐอย่างทั่วถึงสะดวกว่องไวโปร่งใสและยุติธรรม
3: สำหรับการกำหนดเขตสังกัดประแสงแม้นพอเขาอิงใส่จำนวนบ้านที่ขึ้นกับประแสงเป็นบ่ที่เอาข้อมูลเขตแดนมาโดยการคุ้มครองและการปกปักรักษาอย่างไรป้องกันชาติป้องกันความสงบของแต่ละบ้านโดยกำหนดแน่ๆอ่านมาเพราะเขามีแล้วอุปกรณ์ของมิตรแท้มิตรแท้ก็จะกระแสกับมิตรมาที่เด็กของเขาคนก่อนเป็นสี่กระแสเมื่อก่อนเป็นหกกระแสยุบปากกระแสเขากำหนดเอาเพียงแต่สี่เมื่อเพื่อนอยู่สี่กระแสแต่เขาจุดไหนเป็นที่ตัดเลือกคนเลือกใครมันมีบางกระแสแต่มีจำนวนบานหลายตัวบางกระแสแต่มีจำนวนบานน้อยตัวที่มึงเขาไปยิงใส่คิดนั่งท่องการจะตั้งชุดการพักนะสำหรับเด็กที่431เป็นเครื่องมือในการขึ้นขั้วในกระต้นหลังจากกำหนดกระแสแล้วให้เป็นกำหนดบ้านขึ้นกับกระแสนี้เอาบ้านใดที่มีเงื่อนไขสะดวกควรขึ้นกับกระแสจึงออกเป็นจำนวนมาก
2: ท่านบุญหลายบุตรทีฮู้ตื่มบานในตัวหน้าจะสืบต่อหันพนักงานลักแลงขันแขวงเมืองลงก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาสนบทหอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างให้แข็งแรงและกลายเป็นผู้ประทับตัวจริงขึ้นกว่าเก่าอยู่เขตตะแสงที่ยุ่งยากสืบต่อนำพาซี่นำการกวดกาและปรับปรุงคืนใหม่แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ16ตะแสงให้สอดคล้องกับทิศยูแห่งการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เป็นผู้ประทับตัวจริงหลายขึ้น
1: โอกาสรายงานต่อกรมซุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมิงแม่และเด็ก2025และวางทิศทางแผนการปี2026-2030ที่จัดขึ้นเมืองบรุนมานีที่นครวิจันทนางอาลีวงนอบุญธรรมประธานศูนย์กลางสะพานมิงลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมิงแม่และเด็กให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมิงแม่และเด็กได้จัดตั้งปฏิบัติพันธะสากลและภาคพื้นโดยรับผิดชอบสนธิสัญญาสากลเกี่ยวกับพันธะกับสิทธิมนุษย์คือสนธิสัญญาว่าด้วยการลึบล่างทุกภูมิการจำแนกต่อมิงและสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กรวมทั้ง2อนุสัญญาเพิ่มเติมคืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าขายเด็กการค้าประเวณีและสิ่งลามกอนาจารเกี่ยวกับเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าร่วมของเด็กในการปะทะกันด้วยกำลังอาวุธและอื่น
4: ๆการจัดตั้งปฏิบัติพันธสากลและภาคพื้นฮะเวียนงานสิทธิแม่และความเสมอภาคหญิงชายได้สำเร็จการสานบทรายงานแห่งชาติในระยะประจำระยะที่10เนาะเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าโดยการรูปร่างทุกหูการจับแนกต่อแม่ยิงอยู่สปป.ลาวทรงให้คณะกรรมการซีโดในปี2023 ได้เข้าร่วมกับประชุมพิจารณาบทรายงานแห่งชาติฉบับดังกล่าวในเดือนตุลาปี2024หลังจากนั้นนั้นคณะกรรมการซีดอนองค์การสาธารณสุขได้ออกบทคำเห็นมวลถ่ายต่อบทรายงานดังกล่าวซึ่งมีทั้งคำชมเชยและความเป็นห่วงและขอเสนอแนะให้รัฐบาลสปป.ลาวจัดตั้งปฏิบัติซึ่งมีทั้งหมด61ข้อซึ่งในนี้นั้นเบียกเหตุด่วนหันปี2026นี้แม้จะต้องได้ส่งบทรายงานย่อยให้คณะกรรมการสีดอในหัวข้อการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและทางเหลือทางกฎหมายสำหรับแม่หญิงที่ถูกจำแนกการปลูกจิตสำนึกและสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กหญิงในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
1: ท่านนางอลีวงนอบุญธรรมให้ฮู้ตื่นว่าและยาผ่านมาได้สำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการกระทำสิ่งลามกอนาจารเกี่ยวกับเด็กและอนุสัญญาเกี่ยวกับการเอาเข้าไปอยู่นำกำลังประกอบอาวุธและส่งให้คณะกรรมการสิทธิเด็กในท้ายปี2024
2: พิธีเผยแพร่ห่างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถและการนำใช้รถเมล์ด่วน BRT ของโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงจันทร์จัดขึ้นในวันที่19สิงหาคมนี้ที่สโมสรเมืองไซเศรษฐาโดยการเป็นประธานของทานวงสวรรค์ดอนผู้หลวงรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซเศรษฐามีทานเสด็จดาสีอัมพรห้องหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมนครหลวงจันทร์พร้อมด้วยคณะพิศอบพนักงานลักแรงและอำนาจการปกครองบ้านเขาหวามท่านวงสวรรค์ดอนผู้หลวงกาวาการพัฒนาระบบขนส่งในตัวเมืองแม่นหนึ่งในเวียกงานสำคัญที่มีความสำคัญโดยกงต่อการพัฒนาตัวเมืองการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนการจัดระเบียบการสัญจรและการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับนครหลวงวิจันทร์การขยายตัวของตัวเมืองจำนวนพาหนะที่เพิ่มขึ้นและความต้องการในการเดินทางของประชาชนนับมือนับลายขึ้นล้วนแต่เป็นสิ่งท้าทายต่อการจัดการจราจรและการจัดสรรพื้นที่จอดรถในตัวเมืองดังนั้นการสร้างและกำหนดหลักการคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถรวมถึงการจัดระเบียบการนำใช้รถเมล์ด่วน BRT ให้เป็นระบบมีประสิทธิผลปลอดภัยสะดวกและเหมาะสมจึงเป็นเวียกงานที่สำคัญต่อทุกภาคส่วนควรให้ความสนใจในกล่องประชุมครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์สำคัญในการโฆษณาเสนอเนื้อในและปรึกษาหารือต่อห่างข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถและการนำใช้รถเมล์ด่วน BRT ของโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงจันทร
1: ์ต่อไปสันทันฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ห้องความกดอากาศต่ำได้ผัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหลากหลายอยู่บางไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหลากหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันเทียดได้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนกับหาด10ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง20หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักหาตกหนักหลายเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา30องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส เนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง14หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: ต่อไปเส้นทันฟังข่าวกีฬาสหพันธ์กีฬาบันเตแห่งชาติลาวร่วมกับสหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตแห่งชาติลาวได้ส่งนักกีฬาอีสปอร์ตจำนวน2คนและครูฝึก1ท่านประเภทเกมอีฟุตบอลคอนโซลเข้าร่วมแข่งขันในงาน FIFA E-Continental Championship 2026 Asia E-Football Console รอบการแข่งขันซิงแซมตัวแทนทวีปเพื่อญาติสิงโคต้าเข้าร่วมการแข่งขันในงาน FIFA E-World Cup 2026ที่จะจัดขึ้นในท้ายปีนี้โดยตัวแทนจากประเทศลาวประกอบมีท่านโจนาธานสิริศักดาผู้นำพาและครูฝึกเท่าตะวันมาหุ่งเหืองนักกีฬาเท่าสุริพลตระกูลทองนักกีฬาโดยนักกีฬาทั้งสองคนถือเป็นผู้ที่มีฝีมือและประสบการณ์ในการแข่งขันมาหลายเป็นเวลาโดนนานทั้งภายในและต่างประเทศFIFA E เป็นรายการแข่งขันกีฬา e-sport ที่จัดขึ้นโดย FIFA โดยกงเพื่อสุกยุ่งวงการกีฬา e-sport ประเภทเกมกีฬาเป็นต้นเกี่ยวกับกีฬาบันเตะซึ่งได้จัดการแข่งขันขึ้นทุกๆปีและปีนี้ถือเป็นปีทำอิฐที่ประเทศลาวได้เข้าร่วมการแข่งขันผ่านการแข่งขันเก็บคะแนนออนไลน์รอบ Nation League ที่กินเวลากว่า3เดือนเริ่มแต่เดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนนักกีฬาตัวแทนประเทศลาวสามารถเฮ็ดให้คะแนนรวมญาติได้เป็นอันดับที่6จากทั้งหมด21ประเทศที่ร่วมแข่งขันในกลุ่มเดียวกันเฮ็ดให้สามารถญาติได้โควต้าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับตัวแทนทวีปในครั้งนี้ด้วยต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่18สิงหาคมนี้ตลาดเทคโนโลยีเวียดนามได้รับฮู้ขีดหมายใหม่เมื่อสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเวียดอีออนเทคกลายเป็นวิสาหกิจภายในประเทศแห่งที่2ที่บรรลุมาตรฐานคู่หัวมือทั่วโลกขององค์การพัฒนา ChatGPT บรรดาวิสาหกิจที่บรรลุได้รับการรับรองเป็นคู่หัวมือทั่วโลกของ OpenAI แม่นบริษัทเทคโนโลยีประมวลระบบหรือที่ปรึกษาคุ้มครองแถวหน้าที่ OpenAI เลือกเฟ้นโดยกงมีความสามารถด้านวีซ่าเฉพาะสูงในการสร้างขายพันขยายและสนองบรรดามาตรการภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รูปแบบ GPT API และการบริการคุ้มครองบริหารการเคลื่อนไหว AI มาฮอดปัจจุบันอยู่เวียดนามมีเพียงวิสาหกิจ2แห่งที่บรรลุได้มาตรฐานเป็นคู่หัวมือทั่วโลกของการพัฒนา ChatGPT นั่นแม่นกลุ่มบริษัท FPT และ Eon Tech
1: ตามข่าวจากสำนักข่าวสารสินหัวของทางการจีนเมื่อบรุนมานี้หน่วยงานการเล่นกำปันและท่ากำปันของสิงคโปร์เปิดเผยว่าสิงคโปร์ได้เสนอโครงการรีเริ่มและการต่างๆเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางทะเลเพื่อขีดความสามารถในการดำเนินงานและสนับสนุนการนำใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างปลอดภัยโดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยระบบรายงานเหตุการณ์ใกล้เคียงกับเกิดอุบัติเหตุรูปแบบใหม่ระบบสร้างการปฏิบัติการท่ากำปันแบบบูรณาการรวมถึงการทดลองปฏิบัติการเวียกงานทะเลแบบอัตโนมัติและการควบคุมจากระยะไกลระบบการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวได้นำเสนอโดยสภาความปลอดภัยทางทะเลแห่งชาติและสมาคมการเล่นกำปันสิงคโปร์ซึ่งจะเปิดให้ผู้ใช้พื้นที่ทางทะเลสามารถรายงานเหตุการณ์และแบ่งปันบทเรียนด้านความปลอดภัยโดยผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นความลับนอกจากนี้หน่วยงานดังกล่าวยังได้ประกาศเปิดนำใช้ระบบสั่งการการควบคุมและสื่อสารสำหรับการปฏิบัติการท่ากำปันแบบบูรณาการโดยพัฒนาร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศสิงคโปร์และ ST Engineering เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเบิ่งเห็นภาพรวมของกิจกรรมและความเสี่ยงต่างๆภายในท่ากำปันได้ตลอดเวลา
2: ตามข่าวต่างประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ2ของโลกพร้อมพิจารณาปรับลดภาษีน้ำเข้าน้ำตาลเพื่อช่วยสกัดกั้นราคาน้ำตาลภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่พร้อมประเมินขอเสนอในการปรับลดหรือยกเลิกภาษีน้ำเข้าสินค้าในอัตราห้อยส่วนห้อยเพื่อเพิ่มปริมาณการสนองภายในประเทศการพิจารณาดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ระยะเทศกาลสำคัญซึ่งความต้องการน้ำใส้น้ำตาลจะเพิ่มสูงขึ้นตามฤดูกาลจึงเป็นแห่งสุขโยหรัฐบาลต้องเร่งควบคุมราคาที่กำลังปรับตัวสูงขึ้นการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่แสดงเห็นถึงสภาพความต้องการในตลาดน้ำตาลทั่วโลกท่ามกลางความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าการปรากฏการสภาพอากาศเอลนิโยจะส่งผลให้ผลผลิตลดลงซึ่งปัจจัยนี้เป็นสัญญาณสุขโยให้ราคาน้ำตาลในตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบประมาณ1ปี
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมพรมะวงไซและเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์อ่าน
6: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่โรงหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่โรงหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
9: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
8: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
10: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
11: เอามาความแหงความใจกัน
12: ปกปักรักษา
13: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
14: ไปให้ลูกหลานได้หาคุด
15: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
10: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเฮาภายใต้การนำพาของพรรคมีความมักบันมุ่นซื่นต่อผลงานต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเฮาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินขันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเบื้องต้นของรายการได้ทำฝันกรบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางฟิดเกอร์จาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระดังปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลกของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้นการรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความหนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันเติมอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความวัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ฮอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011หา2015เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันหนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปาไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่แนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบย่างกลมเกี่ยวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื่อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักหน่วงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก้นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามได้ยั่งยืนยั่งแจ้งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมนจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักภักดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าความกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบือนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเวียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพ
เคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นหลักแหล่งเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเรียกร้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มรรคจิตปฏิบัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองรอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแทรกกับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพากันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยุ่งแหงขบวนการแข่งขันฮักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและตัวเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุ่มปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชาวสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆพลกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิวัติอยู่ประเทศเขาตามคำควรรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาในจิตปฏิวัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงควรเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาครับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรั่งรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นเป๊กแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักนวงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมาย
การพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้หักการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคลุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันธุ์ขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2025-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการซีนำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการตั้งๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยั่วการหันเปลี่ยนไปทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไสไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านเวียกงานคุ้มของแนใส่ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใส่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไสภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดกั้นการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแผ่คำฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ควมไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบวทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตใส่ในแก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: ฮ้อเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
3: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
2: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
3: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ่
2: เห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแล้วได้โต
3: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
2: โอ้ง่ายแท
3: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
2: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้นี่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
3: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่

0: โอ้โอยเจ็บเจ็บโอ้ยังกับบ่ได้โอ้ยเจ็บทรมานดิ
1: อ้าวสมศักดิ์เป็นยังขึ้นมายืนบิดแอวบิดไปบิดมาสามวางๆคือบ่นางหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
0: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิศดวงกำลังเจ็บดินะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเธอเธอนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
1: โอ้ยที่แท้กับพญาติผงไว้เฮ็ดเวียกโตสิบ่ให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
0: ่
1: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
0: ้โ
1: อ้นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละออตัวนี้ปัวลิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวลิสดวงยุบแล้วก็แห้งไว
0: โอ
1: ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
0: ปาโทคือบ่คักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มน้ำฝนกินมา
1: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายปุ๊บพาสะดวกเพียงแต่กินเทือนละ2เม็ดเซาช่วยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
0: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
1: อย่าปล่อยให้ลิศสะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตข่าวละออหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
0: สบายดีปะทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
2: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
0: อย่ามาตัวปฐุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารับติดแผ่นเอโรติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปฐุม
2: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดซื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
1: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนถ้าปวดตนโตแบบปฐุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้งขา1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้านขายยาทั่วประเทศห้านสะดวกซื้อ Skymart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดติดง่ายหายปวด

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: หลายๆคน
1: เสือมันเจ้าหน้าที่จะมีอนาคตเสือมันโลดจะนอนคดอยู่กลางทาง
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีมีรายการคิดฮอดคิดถึงทุกท่านรายการขับขี่ปลอดภัยกลับมาทักทายสบายดีกับมิตรรายการอีกเช่นเคย
2: เจ้ามาพบพอกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้วันศุกร์ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ก่งกับวันที่21เดือนสิงหาคม2026มื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศีลอดิศักดิ
1: ์
2: ขึ้น8ค่ำเนาะผู้ใดที่ว่าใส่ฟืนใส่ไฟแต่กุฏิเทียนบูชา
1: จะมีการบูชา
2: ในตอนเช้าบางคนนี่ก็บูชาตอนเช้าได
1: ้
2: บางคนนี่ก็บูชาตอนแลงก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะเพราะว่าเป็นห่วงย่านเกิดอัคคีภัยบางคนนี่บูชาตอนเช้าแบบนี้ใต้ทูบใต้เทียนแด่ฟ้าไปเวียกแด่จังสิย่านหลงย่านลืมก็ขอให้ทุกคนมีสติเกิดการเบิ่งคืนน้ำกันเติม
1: ก่อนนอนตลอดเรื่องไฟไหม้เฮือนไหม้วัดวาอารามไหม้สถานที่ต่างน้ำใหม่น้ำไฟฟ้าลดวงจรอยู่แล้ว
2: อ
1: ันนี้พวกเขาก็มีปัญหาตลอด
2: เจ้าย
1: ังสิมาใหม่ย้อนว่าความประมาทอยากได้บุญลายขาดสติกลายเป็นเรื่องราวที่บ่พึงปรารถนา
2: เจ้า
1: แต่ว่าสำหรับอยู่ต่างประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเขาเจ้าบ่ให้ใต้เทียนส่วนหลาย
2: เจ้า
1: ให้ใต้ธูปแต่ใต้ธูปนี่ให้ไปทิ่มใส่กระถางธูปจุดเดียวกันห้ามเด็ดขาดไปเสียบอยู่ข้างต้นไม้อยู่ข้างวัดอยู่ข้างนั้นข้างนี
2: ้
1: ใต้เทียนบนนั้นบนนี
2: ้
1: เห็นว่าบ้านเฮาจะตามใ
2: จ
1: แต่บ่รับประกันความปลอดภัยบ่มีให้บอกได้ว่ารับประกันสุดท้ายเกิดไฟไหม้ไฟลามแบบสินะอันนี้ก็ต้องมีสติท่านผู้ฟังอยู่ใส่ก็แล้วแต่เนาะบางคนมักง่ายหรือว่าใส่ลูกใต้ธูปใต้เทียนบ่มีบ่อนสิใต้ใส่ก็เลยเอาจานยางมาใต
2: ้
1: สุดท้ายเทียนน้อยลงน้อยลงน้อยลงบัดนี้มันก็เฮ็ดให้ไฟไหม้จานยางฮะเนาะไฟไหม้พลาสติกฮะสุดท้ายก็เกิดปัญหาตามมาอันนี้ก็เป็นห่วงมิตรรายการผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเขาเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าแล้วเว้าถึงการใช้รถเส้นถนนในตอนเช้ามื้อนี้ท่านฟังบางคนนี่ก็ฮ้อนของกันแล้วอดิศักดิ์แต่ว่าบางท่านนี่ก็ยังขับขี่รถอยู่เนาะเดินทางนําใช้เส้นทางใดจุดใดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเส้นทางนี่ก็มืนก็เปียกแดเพราะว่าก็คือทางกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์เพิ่นก็แจ้งเตือนเนาะนับตั้งแต่วันที่19จนฮอดวันที่21ก็คือมื้อนี
1: ้
2: ฝนตกเด้อมิตรรายการเพราะว่ามื้อนี้ก็คือสิฝนตกอีกแล้วนี
1: ่เบิ่งตามเฉพาะอยู่นครหลวงเมืองจันทน์นี่ฟ้ามืดครึ้
2: ม
1: นะแต่วานนี่พุ่นแหละแล้วเมื่อก่อนนี่ก็มีฝนตกเมื่อวานก็มี
2: เจ้า
1: เนาะเดี๋ยวจะตกแห้งบางชุดบางบอนแต่ว่าสถานการณ์อยู่ทางเขตภาคกลางภาคใต้ของพวกเฮานี่น่าเป็นห่วง
2: เจ้า
1: เนาะนครปักเซนี่รู้สึกว่าเข้าท่วมแล้วเด้
2: แม่
1: เข้าท่วมบอนที่มันต่ําบอนที่เคยท่วมมันแหละแถวลักยินน่ะก็เห็นเนาะแล้วก็แถววัดเบียดฮะอยู่ซบเซฮะนะ
2: เจ้าเจ้า
1: ผู้ใดไปก็คงจะเห็นเนาะอยู่ซบเซเฮาอีกฝั่งหนึ่งของเสโดดนั่นเองเพราะว่าเสโดดมันไหลใส่น้ำคลองเดี๋ยวนี้นี่วิกฤตละหรือว่าเข้าท่วมแล้วบ่ล่าสุดนี่เฮายังบ่เห็นข่าวออกมาเห็นข่าวตะมือบานนี่เนาะหลายบอนประชาชนทหารตำรวจอำนาจการปกครองระดมกันคนซ้ายเลยบัดนี
2: ้
1: เนาะเพื่อบ่ให้น้ำไหลเข้าจุดที่สำคัญต่างๆอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ผ่านวิกฤตให้นี่ให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีเราก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อ
2: เจ้า
1: พ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ได้รับอุทกภัยจากฝนตกหนักจากน้ำป่าไหลสู่แห้งจากน้ำท่วมกระทันหันจากน้ำยืงขึ้นตามสายน้ำต่างๆของสายน้ำแม่น้ำลำเซสาขาแม่น้ำของเนี่ยโอ้ยืงขึ้นหลาย
2: แม่
1: ตัวนี้เป็นห่วงเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและพ่อแม่ประชาชนท่านใดที่ว่าอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ทุกคนติดตามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะก็คือติดตามการประกาศจากทางองค์การปกครองบ้านเนาะว่าเขตใดที่ว่ามีน้ำขึ้นสูงนี่ทั้งพ่อแม่ประชาชนนี่ก็ต้องได้เก็บเมี่ยนวัตถุสิ่งของที่มีค่าหรือว่าเฮือนใดที่มีสัตว์เลี้ยงจังซี่บ่ว่าจะเป็นทั้งงัวทั้งควายนี่นะว่าแบ่ก็ต้องได้เอาไปไว้บนที่ปลอดภัยเนาะเพราะว่าก็คือฮู้นำกันเรื่องภัยธรรมชาตินี
1: ่
2: พวกเขากาตวงบ่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดตอนใดอดีศักด
1: ิ์
2: ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเติม
1: ที่เขาเห็นอยู่ในอาเซียนเขานี่ก็มีหลายประเทศนอกว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส
2: ์
1: เกิดอุทกภัยเรื่องแผ่นดินไหวเห็นบ่เจ็ดจุดกว่าลิตรผู้ใดนี่ก็จ้องแห้งหายแห้งกว่าเขาและอยู่ไทยนี่จังหวัดน่านก็ได้รับอุทกภัยเรื่องเรื่องน้ำปลาใส่ไหลสู่แห้งคือกัน
2: เรา
1: ได้รับผลกระทบจากพายุนี่แหละที่พัดผ่านเข้ามาใน ในเขตคงเขตใกล้ๆเฮานี้นะครับผลกระทบแต่ท่านใดที่ได้ขับรถลงเมืองเส้นทาง13ใต้บ่ว่าผ่านทางสารวันสิลงทางปักเซนะ
2: เจ้าเจ้า
1: แขวงจับประสักนะท่านก็ต้องได้ระมัดระวังตึงตื่มเนาะเส้นทางอาจจะบ่ดีสองมานี่ประชาชนในเขตน้ำท่วมนี่อาจจะเอาเครื่องของขึ้นมาไว้อยู
2: ่
1: บนสูงแต่มันเป็นทางหลวงนี
2: ้
1: เนาะเพราะว่ามันบ่มีจุดที่จะเอาไว้แล้วหลายปีผ่านมานี่ทางโคโซกเองเคยเมื่อทางนครปักเซน้ำท่วม2ฝากของเมืองคงสิโดนแขวงสารวันนั้นประชาชนก็ได้เอาเป็ดเอาไก่เอาสัตว์เลี้ยงแม้กระทั่งรถตกตกแตกเครื่องไส้สอยตู้เย็นขึ้นมาไว้อยู่แถวนั้นเลยอำนาจกันปกครองกับช่วยกันย้ำช่วยกันเบิ่งระดมกันเอาแท้ว่าและแพทย์หมอกับไปประจำอีกเพราะว่าพยาธิตีนเปื่อยแบบนี้นะพยาธิต่างๆหรือว่าสัตว์เป็นพิษแบบนี้กัดตอดประชาชนมีท่านท่านหมอก็ต้องได้ลงไปประจำอีกท่านอุทกกระพายเหลือภัยน้ำท่วมนี่นะมันสร้างความเสียหายเดือดร้อนไปหมดทุกหน่วยงานแต่เมื่อมันเกิดมันบ่ถึงความสามัคคี
2: เจ้าๆ
1: มันจะช่วยกันได้หน่อยได้หลายซําใดบ่ให้แตกตื่นเนาะแล้วก็บ่ให้มีมือที่3เข้ามาม ือที่3แนวใดเขาจะสูญเสียโดยให้ประโยชน์ผ่านมามันเกิดขึ้นแล้วเนาะมือที่3คือสร้างความแตกแยกไปเอาภาพต่างๆแล้วมาสร้างเป็นแอปหรือว่าให้เฮานี่ได้เห็นความเสียหายและอีตนสงสารแล้วก็โอนเงินเข้าไป
2: ปีการเปิดทำบริจาค
1: เปิดทำบริจาคโดยที่บริษัทอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาครัฐบริมีส่วนร่วม
2: เจ้า
1: เนาะอันนี้ก็เป็นการส่อโกงทั้งสับโดยพันนี่แหละสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี่แหละเนาะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังตื่มท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้ถูกรูปแบบ
2: เจ้า
1: บางเทื่อเห็นคนเจ็บคนป่วยอยู่น่าสงสารก็เอาสร้างแอปขึ้นมาเนาะมีการบริจาคส่วนนี้แนวนั้นถ้ามันไปในทางที่ดีทางที่ถูกต้องมันก็ดีเนาะอันนี้ส่วนหลายมันก็ไปในทางที่ตัวต้มหลอกลวง
2: เจ้าแมนๆ
1: เสือกันยากต้องได้กวดการดีๆก่อนจะแป๊บๆกดปี๊ดเงินไปนะไปแล้วบ่กลับมาได้เงินนอนตัวนี้ก็เป็นห่วง
2: แมนแล้วแมนละแล้วก็ผู้ที่ว่าติดตามข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์นี่ก็ขอให
1: ้
2: สิบข่าวยังมีสติเนาะติดตามเบิ่งข้อมูลให้ดีว่ามีข้อมูลจริงหรือบ
1: ่
2: เพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้ที่ว่าเล่นทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะบางคนกับมาในหลายรูปแบบคืออดีตสักว
1: ่
2: าและผ่านมาก็หลายคนนี่ก็ตกเป็นเหยื่อไปแล้วฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวนี่ก็ขอให้ติดตามข่าวทางเพจทางการเอาเนาะแล้วก็หน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าว่าบ่มั่นใจก็โทรสอบถามเลยอดิศักดิ์เนาะหน่วยงานเกี่ยวข้องใดหรือว่าจะเป็นทางกู้ภัยต่างๆจังซี่บางคนนี่ว่าอ้าวยังบ่มั่นใจว่าเหตุนี้มันเกิดแท้หรือบ
1: ่
2: เพราะว่าบางคนนี่สลายนี่เบิ่งข่าวนี่อาจจะเบิ่งซื่อๆเบิ่งแต่รูปภาพเป็นหลักอดิศักด
1: ิ์
2: จะบ่ได้เบิ่งว่าวันที่เดือนปีหรือว่าเกิดอยู่ไส
1: กลุ่มคนสวยโอกาสนำยามพ่อแม่ประชาชนได้ครับความเดือดร้อนนี่ก็ซ้อมอยู่เลยเราต้องมีสติทำกันผ
2: ู
1: ้ฟังเอาแล้วกันครับขี่ปลอดภัยมื้อนี้มีนักสัมภาษณ์2ภาคส่วน2หน่วยงานด้วยกันที
2: ่
1: พวกเราจะได้โอลมสนทนา
2: เจ้าซึ่งมื้อนี้พวกเราก็ได้นักสัมภาษณ์ทางพันโททองเลืองวงจันดีหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองสีโคตะป๋องและก็ที่2ก็แม่นทั้งทานไสคำอุดมวงศ์ห้องหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงบริคำไสซึ่งเพิ่นเป็นผู้ซี้นำเวียกงานหน่วยกู้ภัยสุขเสริญก็จะให้เพิ่นรายงานเติมเนาะว่าทางแขวงอุดมแขวงบริคำไสผ่านมานี้ได้องเห็นน้อยหลายปานใดแล้ว
1: แม่นละเพราะว่าได้แจ้งให้มิตรรายการได้ฟังไปดนสมควรเนาะทุกๆวันศุกร์พวกเขาจะได้นัดสัมภาษณ์ทางองค์การกระแดง
2: เจ้า
1: ประจำแต่ละแขวงหน่วยงานกู้ภัย
2: เจ้า
1: ทุกเสริญของการกระแดงนี้เป็นเพื่อนร่วมงานใหม่ของพวกเขาที่พวกเขาได้ตกลงเห็นดีน้ำกันแล้วก็จะได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมานั้นมาเว้าให้มิตรรายการได้ฟังเนาะในรายการขับขี่ปลอดภัยและล่าสุดท่านผู้ฟังอันนี้โค้ชโชคเองก็เห็นกับตา
2: เน
1: าะทางเจ้าหน้าที่เอาแท้ผู้ที่ขี่รถบ่ใส่หมวกกันกระทบจอดกายทางม้าลายจอดเหยียบทางม้าลายอันนี
2: ้
1: เจ้าหน้าที่ปั๊บใหม
2: ่
1: ตามระเบียบการบ่ได้ว่าสิมาหยุยานหรือว่าศึกษาอบรมหยังเพราะว่าระเบียบคือระเบียบเพราะว่าสังคมก็เรียกร้องว่าให้เจ้าหน้าที่จราจรนี่เร่งปฏิบัติกฎหมายให้มันได้ผลให้สังคมได้เกรงกลัวย่านแล้วก็ปฏิบัติน้ำกัน
2: เจ้า
1: สังคมมันก็อยู่ได
2: ้
1: ทุกมือนี้เบาบาง
2: เจ้า
1: ย้ำใดก็ศึกษาอบรมย้ำใดก็เก่าก็เตือนอยู่มันละซ้ำหน้าซ้ำเก่าอยู่ปัญหาเก่
2: า
1: ที่มันสะท้อนถึงการจราจรการบ่มีความปลอดภัยแก่คนอื่นเนาะซึ่งในนี้เพิ่นบอกว่าหยุดรถเหยียบหรือก่ายทางม้าลายนี่จะถูกปรับใหม่สูงถึง 200,000 กีบตัวนี้3มื้อหลังโคโซกเองได้ขี่รถไปทางหนองเนียง
2: เจ้า
1: ไปทางหนองเนียงเขาต้องไปจอดจูไฟแดงหอประชุมแห่งชาติท่านก็มีรถจักรประวัติศักดิ์เองก็จอดก็ลุดลงมาลุดทางมาลายประมาณ1เมตร
2: เจ้า
1: ประวัติศักดิ์ขับรถใหญ่ไปแต่ว่ารถจักรนี่ขึ้นมาเหยียบทางมาลายบางครั้งก่ายทางมาลายเพราะว่าเคยเฮ็ดแนวนั้น
2: เป็น
1: ความชินเคย
2: เจ้า
1: หน้าที่อยู่หัน 4-5 คนกวักมือเอาหมดผู้ที่กระทําผิดแต่ผู้ที่จอดลุดหันบ่เป็นหยังเนาะสองมาผู้บ่ใส่หมวกกันกระทบเจ้าสิซ่อนหลังครับกะยาม ันกวกไปเนาะตามระเบียบการอันนี้เพิ่นปฏิบัติกฎหมายแล้วปฏิบัติแท้ๆอันนี้มันขึ้นกับเมืองไสเสถา
2: เจ้า
1: เนาะที่โคโซกเห็นเนาะสมเซยเจ้าหน้าที่อะแหละบางเทื่อก็ถูกรถที่ว่าเคลื่อนไหวบ่ดีในตู่ไ
2: หนบาง
1: คนถูกไปแล้วอีหยังก็บ่มีเอกสารก็บ่มีจักตู่หมวกกันกระทบกับบ่ใส่ยกโทรศัพท์และโทรหาผู้นี้ผู้นั่นแหละเจ้าหน้าที่ว่าโทรหาไปกับโทรรถแต่ว่าขอให้ไปป้อมยามก่
2: อ
1: นไปบันทึกก่อนไปล้มไปเว้ากันก่อนรถนี่มาได้มาถูกต้องตามระเบียบบ
2: ่
1: แล้วเจ้าละเมิดข้อใดมีกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายภาพพร้
2: อม
1: เพื่อหยังเพื่อบ่เป็นท่าหับว่าอยู่ไสหลักฐานข้อยึดผิดอีหยังจังได๋นี่มันมักมีในคนเป็นนั้นเจ้าหน้าที่ก็กันตัวเองคือกันข้อยปฏิวัติกฎหมายข้อยก็ต้องมีหลักฐานคือกันเพื่อเอาผิดเจ้าเนาะนี่ก็ซุ่มเซยเจ้าหน้าที่เนาะบ่เฉพาะแต่เมืองไสเสถาต่อไปทุกๆเมืองใน9ตัวเมืองของนครหลวงมิจันนี่ก็จะได้ปฏิบัติกันอย่างเข้มงวดอันถัดมาที่เฮาเห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์หน่วยงานที่จัดระเบียบของนครหลวงมิจันนะ
2: เ
1: ห็นบ่ลงไปยกเอาเลยเดี๋ยวนี้บ่ต้องไปมาเฮ็ดบทบันทึกอย่างละเมื่อยเว้าละ
2: บ่ได้ศึกษาอบรม
1: บ่มีศึกษาอบรมเป็นคันโฮมบ่เป็นเครือป้ายโฆษณาที่เอามาปะไว้แคมทางปางไม้ทางยางจุดที่บ่ได้อนุญาตอนุมัติย่อขึ้นรถเลยเดี๋ยวนี
2: ้
1: นะย่อขึ้นรถเจ้าของผู้ประกอบกิจการก็ได้แต่ยืนเบิ่งบ่สามารถไปต่อว่าได้เพราะว่านั้นเป็นการกระทําผิดของเจ้าแต่ว่าย่อขึ้นรถแล้วบ่แม่นว่าแล้วไปเลยได้ยังสิได้เชิญผู้เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนี่ไปเว้าไปว่ากันอยู่ห้องการตื่นอีกไปมีการปรับใหม่บ่หรือมีเรื่องราวอันใดอันนี้ก็ติดตามนำกันท่านผู้ฟังถือว่าทั้งเจ้าหน้าที่เฮานี่เฮ็ดได้ดีแหละประชาชนก็อู้สมเสยตบมืออยากให้เฮ็ดแนวนี้แหละบ้านเมืองมันจะเป็นระเบียบ
2: เจ้า
1: บ่นำบางคนนี่เอาจวยไปลาดไว้บ่อยากให้คนไปจอดรถบ่อยากให้คนไปย่างพึ่งเอียงเสื้อบ
2: ่
1: เส้นฟางบ่เส้นนั้นอันนั้นน่ะต่างๆอ่ะนะมัดใจว่าห่วงดิห่วงบนจอด
2: เจ้าๆ
1: บ่ให้จอดตันหน้าห้านเด้อว่าซั่นหน้าห้านไผจอดได้หมดเนาะมันบ่ได้จอดขึ้นถึงนะห้านแม่นบ่แต่ไปจอดตันหน้าเฮือนนี่บ่ได้ทางเข้าทางออกนี่แม่นบ่ได้เด็ดขาดเด้ออ
2: ัน
1: นี้แม่นถ้าว่าจอดน่ะมันจําเป็นแท้ๆนะต้องได้เขียนเจี้ยใส
2: ่
1: ให้เขาโทรหาดีแท้บ่ต้องจอดดอกมันเสียเวลาคนอื่นเข้าออกเฮือนดิ
2: เจ้าเพราะว่าเฮาก็เบิ่งเห็นตัวจริงเนาะอันนี้ฉากว่ามันเป็นทางเข้าเฮือนคันไปจอดตัน
1: เข้าเฮือนบ่เขาหอมเฮือนมันมีหลายหลังได้อยู่ไหน
2: น
1: ะไปจอดตันเอาความสะดวกตัวเองอันนี้เห็นมาหลายแล้วจนเว้าจนวายกันพอสวนแต่ว่าสิจอดแถวหน้าห้างบ่ก็บ่แม่นไปจอดมืดมือหมดเว้นจอดไปธุระน้อยนึงก็กลับมาเอารถแต่บุคคลหลายคนก็เขียนว่าห้ามจอดตันหน้าห้าง
2: นี่บางคนก็เขียนใส่ว่าจอดได้แต่เฉพาะลูกค้า
1: โอ้ยไผจอดก็ได้หมดเส้นทางเป็นของทุกคนเด้อบ่แม่นอันเจ้าของห้างหรือว่าบริษัทนั้นมาเฮ็ดทางเส้นนี้
2: เจ้า
1: บ่ได้อันนี้นะแม้กระทั่งทางยางนะก็ทุกคนสงสัยได้
2: เจ้า
1: แต่ว่าสิขึ้นไปจอดอยู่ในเขตขอบเขตของบริษัทขอบเขตของห้างนี่บ่ได้แท
2: ้ๆ
1: อ
2: ัน
1: นั้นมันอาจจะเฉพาะของผู้เพิ่นขายเครื่องฮะหรือว่าให้บริการสังคมอันนี้มันจอดได้แหละเนาะตามที่ได้ถามเจ้าหน้าที่มาแต่ว่าไปเขียนใช่ว่าห้ามจอดตันหน้าห้างแต่ก็บ่แม่นว่าจอดหมดคืนหมดมือหมดเบียนอันนั้นก็บ่เป็นตาเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: อันนี้ก็เว้าสู่กันฟังหรือว่ามีรายการอยากแสดงความคิดความเห็นใดเข้ามาร่วมรายการก็หมายเลขโทรศัพท์ตัวใหม่ตัวใดหรือเอาตัวเก่ากันบ่
2: เจ้าเอาเบอร์เก่าก่อนเนาะ0307-87052มีรายการทันใดที่ว่าติดตามรับฟังทางอดิศักดิ์ระเวินหวังสุนทนาอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะอย่างแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นน้ำกันก็สามารถโทรมามีส่วนร่วมได
1: ้
2: เพราะว่าหลายคนก็มีโอกาสนำใช้เส้นทางหลายๆจุดนำเส้นทางแน่แลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์น้ำกันเนาะเมาเรื่องปัญหาการจอดรถหรือว่าการขายเครื่องตามแคมป์ทางจากสิ่งที่ยังบ่เข้าสู่ระเบียบการสามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นน้ำกันได้เติมหรือว่าท่านใดที่มีโอกาสเดินทางนำไส้เส้นทางทางเหนือหรือว่าทางใต้จังซี่ก็โทรมาเราแชร์ประสบการณ์ว่าในแต่ละจุดสามารถไปมาได้ปกติหรือบ่หรือว่าจุดใดที่สัญจรบ่ได้เส้นทางขาดจากวารยาพันธ์มากับมีดินทับถมหนทางแน่หรือว่าน้ำซุซอเจือนตามเส้นทางต่างๆจังซี่มีรายการก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได
1: ้และมันมีล่าสุดเกี่ยวกับเตือนภัยกันตื่นหน่อยนึงท่านผู้ฟังเตือนภัยอันตรายเกิดเหตุโจรทุบแว่นรถลักทรัพย์สินอยู่เส้นทางตัดไม้หนองพญาหนองบึก
2: เจ้า
1: บริเวณหน้าอย่างอันนี้หน้าห้านบันเทิงอยู่ที่นครหลวงวิจันทร์นี้ในค่ำคืนวันที่16สิงหาคม2026ก็ผลเสียหายก็แม่นแว่นแตกเครื่องของอยู่ในรถก็ถูกลักไปมันทันเอาอย่างเขายังเอาอย่างก็เอาไปเอ็นวะ
2: เจ้าเจ้า
1: คนผู้ให้โจรบดีมันก็มี
2: เจ้า
1: อันนี้ก็สร้างความเสียหายสร้างความวุ่นวายในสังคมพอสมควร
2: เจ้า
1: เห็นที่ว่ารถจอดจะมีความปลอดภัยบางคนก็ถือหลักตินสกัวตินสำห้องอะนะตินสำห้องก็ถือหลักไปซ้ำบุญดำผมมันจะถือหลักหดตินรถพูดได้กันจอดบดีก็ได
2: ้
1: อันตรายเด้
2: เ
1: ติมรถล้อแม็กไม่ราคาดึงคืนเนาะตรงนี้หลายคนก็เป็นห่วงอยู่นั่นจ้ะเจ้า
2: เจ้าตอนนี้จะให้ทีมงานพวกเขาประสานหาทั้งพันโททองเรืองเนาะทั้งเมืองสีโคตร
1: เ
2: พราะว่าจะให้เพ
1: ิ่
2: นเข้าห่วมรายการ
1: เจ้าจังไหนก็ยาเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันที่หนึ่งให้ทานนั้นจอดรถบอลที่มันแจ้งเติมนั่นจ้ะให้มันมีความปลอดภัยและปัญหาหนึ่งที่เห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็เจ้าเอาลงนี่นะอุบัติเหตุทางบกนี่แถวแคมป์ของนี่เนี่ยแคมป์ของแถววัดจันนี่นะคือขับรถจักไปแล้วเฮ็ดบ่ฮู้ว่าเล่นโทรศัพท์หรือเจตนาจังได๋แล้วเจิดไปใส่รถใหญ่ที่ขี่ลงมาทางปากบ่ซักพุ่นไปดาดเอาเขาล้มปะงางอยู่ใครแต่รถอันที่แล่นมาน้ำหลังนี่ยุดทันเนาะสั้นกับแมนซีเหยียบเอาแท้ๆอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่กล้องหน้ารถอีกคันหนึ่งที
2: ่
1: กับเจ้าทายไว้แต่คือเอามาลงอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเตือนสติผู้ขับรถอันซะกับไรเดอร์ต่างๆก็คือกันมักก้มเงยหน้าก้มเงยหน้าบางเทื่อก็ก้มไหลหรือเงยหน้าขึ้นมาเลยสิต่ำละ
2: เจ้า
1: อันนี้ก็เป็นห่วงเนาะหยุดก่อนซะอย่าสู่เหตุมักง่ายพวกเขาก็ว่าเรื่อยอยู่ตัวนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าขับรถขาดสติเจิดไปใส่รถใหญ่รถใหญ่จะบ่เป็นหยังดอกแต่ความเสียหายทั้งรถจักรนี่ทั้งรถกับเพคนกับเจ็บซ้ําบ่นําสาหัสหรือเสียชีวิต
2: เจ้า
1: คู่กรณีบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวหยังกําลังไปล่าไปกาสุดท้ายไปเป็นคดีย้อนใส่ข้างหัวและดําเนินคดีแล้วเว้ากฎหมายเว้าแพงเว้าอัญญาใส่กันแล้วบัดนี้เห็นบ
2: ่
1: อันนี้แม่นเฮาต้องมีสตินํากันท่านผู้ฟังเนาะในรายการกับพี่ปลอดภัยเป็นห่วงทุกท่านเรื่องถัดมานี่การขับรถไปนี่นะบอกว่าลูกว่าหลานในรถหรือว่าตัวท่านเองจะสู้เอาแว่นลงแล้วทิ่มขี้ห่ะซะ
2: ม
1: ันเป็นประเด็นนึงที่สังคมให้ความสนใจว่าเฮาบ่ควรเฮ็ดพฤติกรรมแนวนี้มันซอแสดงถึงว่าบ่มีความรับผิดชอบในความสวยสดงดงามของบ้านเมือง
2: เจ้า
1: จะหน่อยข้ามไปอีกฝากนึงไปอีกประเทศนึงบ่ซี่แล้วสิไปเฮ็ดนิสัยบ่ซี่นะบ่ดีแหละถือเขาเว้าถือเขาวิจารณ์ท่านผู้ฟังเนาะเจ้า
0: โทรทาง WhatsApp ได้บ่เจ้า
1: เจ้า
2: เจ้าตอนนี้ทีมงานพวกเขาประสานหาทางพันโททองเรืองวงจันดี
1: เจ้า
2: วานาก้องค่อยจราจรเมืองสีโคตะบองอยู่ในสายแล้วเน
1: า
2: ะ
1: สบายดีเจ้าสบายดีท่าน
0: เจ้าสบายดี
2: เจ้าได้ยินแจ้งบ่ท่าน
1: ได้ย
2: ิน
1: แจ้งบ่เนาะ
0: กันมันจะเสียงคอยนะเจ้า
2: โอ
1: ้เสียงเวลาทางรายการเฮาเว้าไปนี่ท่านได้ยินคอยเนาะ
0: เจ้า
2: เจ้า
1: โอ้บัดเฮาเว้านี่อันเสียงท่านเว้ามานี่ดังแฮงได้
0: พอได้ย
1: ิน
0: อย
1: ู่เอาอากาศล้มกันน้อยนึงเนาะท่านเนาะ
0: เจ้า
1: ขอโทษหลายๆที่ว่าการติดต่อ หากันมันก็มีความยุ่งยากต่างๆหั่นนะเจ้าเจ้าอยากให้ท่านรายงานสภาพการจราจรเนาะอยู่ทางเมืองสีโคตรเฮานี่เป็นแนวใดแนวนอกการจราจรมันมีความสะดวกมีความยุ่งยากสภาพการจราจรในจุดต่างๆมีความเสี่ยงบ่หรือบ่มีความเสี่ยงแนวใดรายงานสุขฟังเนาะท่านในขอบเขตรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เฮาเจ้า
0: เจ้าคือว่าก็ตื่นสบายดีตอนเข้าเมื่อท่านนักขี่ปลอดภัยนักมีรายการเจ้าคณะถือว่าข้าพเจ้าในนามทางหน้ากองตำรวจจราจรเกี่ยวกับสภาพการสัญจรของเมืองสีโพธิ์ของพวกเขาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เจ้า
1: เจ้า
0: เนื่องจากว่าทางโรงเรียนเพิ่นก็ได้พักแดงเพราะว่ามันบ่มีความสับสนประเด็นนะเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าคือว่าแล้วเส้นทางอันสีทองได้ทานเป็นจังไหนเนาะถนนสีทอง
0: เส้นทางดงนาทอง
1: เออดงนาทองขอโทษเจ้าดงนาทอง
0: โอ้เจ้าเส้นทางดงนาทองเพิ่นก็มีแต่สภาพเส้นทางหั่นล่ะอยากมีการเปเพเป็นบางจุดเฮ็ดให้นักขี่ก็ไปก็อยากบ่อยากสะดวกปานใดหั่นแหละเจ้าในเส้นทางดงนาทอง
1: เส้นทางนี้คนใช้หลายเด้เนาะ
0: โดย
1: เจ้าเจ้าและเส้นทางทั้งน้องบึกเป็นอย่างนี้ได้ทันสภาพกับบ่มีปัญหาอย่างเนาะ
0: เจ้าก็บ่มีปัญหาอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ครับส
1: ํา
0: หรับการจราจร
1: เจ้ากลางค่ํากลางคืนได้เป็นจังได๋หลายคนก็ท่วงมาว่ามันมืดความปลอดภัยมันน้อยว่าซินะ
0: เจ้าตัวนี้ก็ยังมีบางจุดอยู่เจ้ายังสภาพอันนั้นเส้นทางในบางจุด3แยกก็คือว่าไฟก็บ่อยากพุ่งจากแจ้งก็มีเจ้า
2: อ
0: ยากมืดแดเฮ็ดให้นักขี่ก็บ่อยากเห็นชัดเจนเท่าไหร
2: ่เจ้า
1: ตัวนี้มันมืดเน
0: า
1: ะ
0: ไฟแสงสว่าง
1: เจ้าเส้นทางดีแต่ระบบไฟแสงสว่างนี่ยังตอบสนองบ่ได
0: ้เจ้า
1: เจ้าแถวแคมป์ของได้ทันเดี๋ยวนี้หลายคนก็ส่งรูปภาพเข้ามาหลายคนก็โทรเข้ามาแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาว่าเดี๋ยวนี้นี่มันมีการขี่ส่วนขึ้นมานี่แต่อันสีบุญเฮืองเนาะแต่สีบุญเฮืองแคมป์ของเลยลงไปฮอดปากพอซักนี่นะในเขตรับผิดชอบของเมืองสีโคตรเฮานี่ตัวนี้เจ้าหน้าที่เฮาบ่ได้ลงกวดกาตื้มบ่หรือว่าสภาพเป็นจังได๋เนาะ
0: เจ้าเฉพาะสภาพเส้นทางนะเส้นแคมป์ของนั้นเนาะนับตั้งแต่สีบุญเฮืองจนฮอด3แยกปากพอซักนั้นถือว่ามันยังมีนักขับขี่จำนวนนึงอยู่ได้ละเมิดระเบียบจราจรทั้งที่เพิ่นให้ขี่ลงไปเนาะแต่บางท่านก็ยังพบเห็นอยู่เท่าไหร่จะไม่รู้จักส่วนทางขึ้นมา
1: เจ้า
0: เนาะยังพบเห็นอยู่นอกจากนั้นก็ปัญหาอุบัติเหตุก็มักเกิดอยู่ย้อนเฮาขี่ผิดทางนั้นแต่ไอ้น้องเฮาก็ได้ลงสกัดทิศหนึ่งประมาณ 2-3 เทื
1: ่อ
0: สกัดนะครับขี่ที่ได้ละเมิดระเบียบจราจรนั้นแต่ไอ้น้องเฮาลงแล้วเพิ่นประเทศแล้วแล้วก็บ่ขึ้นมาเด้นะถ้าว่าไอ้น้องเฮาบ่อยู
1: ่
2: กลับมาเป็น
1: โอ้
2: เจ้า
0: ก็ได้ลงสกัดอยู่ได้เจ
2: ้าม
1: ันอยู่ที่จิตสำนึกผู้ขับขี
2: ่แม่น
1: ๆบ่ได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่จราจรเนาะและโตซีแยกอันไฟแดงสิตัดไปดงนาโซกนะเจ้าอยู่แถวเขตสังเชียงนะเดี๋ยวนี้ไฟอำนาจดีใส่ได้แล้วบ่ได้ยินประชาชนว่าใส่ได้แล้วหรือว่าจังได๋ท่าน
0: โดยถือว่าแต่ไฟแดงลงประสักหาไฟแดงลงนาโชคนั้นถือว่าทางภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้มาปรับให้ได้เป็นปกติแล้ว
1: อ้าวเจ้าแต่ว่าเจ้าหน้าที
0: ่เจ้าไปหลังตั้งไฟแดงปรับใหม่นะ
1: เจ้า
0: ก็สับสนหน่อยนึงแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังโอเคแล้วปกติแล้วไอ้น้องเฮาก็ได้ติดตามสภาพการสัญจรอยู่ใน2จุดนี้เจ้า
1: เจ้า
2: เจ้า
1: เจ้าแล้วปัญหาที่ยุ่งยากในการเฮ็ดเวียกของเจ้าหน้าที่จราจรในระยะฝนนี่มันพบพ่ออันใดท่านเพราะว่าสู่ฟังได้บ
0: ่เจ้าในระยะอันช่วงฤดูฝนนี้สภาพการสัญจรก็คือมาตรฐานผู้นำกันเนาะสภาพยานพาหนะก็มีการเพิ่มขึ้นนักขับขี่ก็มีฝนตกอย่างที่ก็เท่าไหร่จะใช้รถใหญ่ไปเวียกไปงานไปลาไปการนั้นเน
1: าะเจ้า
0: กับบ่อยู่ในที่ว่ารถปิดอัดแท้เนาะก็ยังพอไปได้อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เจ้าดูฝนนี
1: ่อืมเจ้าโดยรวมแล้วก็ถือว่าไปมาได้สะดวกสบายอยู่เนาะ
2: เจ้า
1: เรื่องอุบัติเหตุในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่พอมีตัวเลขเว้าสู่ฟังบ่ท่าน
0: เจ้าเกี่ยวกับปัญหาสภาพอุบัติเหตุอยู่เมืองของพวกเขาท่านมันก็คือมาตรฐานผู้ดำเนินการมันก็เกิดขึ้นมามีอยู่แล้วก็พนักงานก็แก้ไขไปนำเมืองสีโคตรของพวกเขาในเรื่องที่ผ่านมานั้นก็ถือว่ามีอยู่2เรื่องเนาะ
1: เจ้า
0: ถือว่าข้างมาหัน30เรื่องแล้วก็เกิดใหม่2รวมเป็น32เรื่องสัตว์เมียนหัน3เรื่องนอกจากนั้นก็ถือว่าเสียชีวิต1เรื่องคดีดังกล่าวทางเมืองพวกเขาก็ได้มอบให้แผนกจราจรเป็นผู้สืบต่อดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเจ้า
1: พอสรุปได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่มันมาจากสาเหตุอันใดหลักๆของผู้ขับขี่นี่ในนามที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่จราจรครับ
0: สาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุนี้ก็เนื่องมาจากผู้ขับขี่แหละเจ้ารวมแล้วก็ประมาณ 95%
1: โอ้
0: เกิดขึ้นย้อนผู้ขับขี่นึกตัวอย่างดื่มสิ่งมึนเมาขับขี่ยานพาหนะแล้วเราขี่รถไว้การเปลี่ยนทิศทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่รับประกันการตีงกันล่วงไฟแดงบ่ใส่หมวกอื่นๆจังรวดเร็วแต่เกิดขึ้นจากมาตรฐานนักขับขี่ 95% แล้วส่วนที่เหลือนั้นก็ถือว่าประยนสภาพเทคนิคบ่รับประกันสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศก็บางครั้งก็บ่อำนวยช่วงนี้ก็เป็นระยะดูฝนแด
1: เจ้าเจ้าโอ้เจ้าเจ้าเอามีรายการก็คงจะฟังแล้วก็ฮู้แล้วเนาะสาเหตุมันนั้นลักๆก็แม่นผู้ขับรถนี่แหละจะเอาใจใส่เนาะได้และอีกเรื่องนึงคือว่าอยู่ทางเมืองสีโคตรเฮาทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นได้ไปฮื้อไปทอนไปยกไปย่อบุงผู้ที่เอาเครื่องมาไว้บนทางคนย่างบ่หรือกายทางย่างจนลงมาฮอดถนนหนทางนี่นะจัดความเป็นระเบียบให้ห้อยขึ้นนี่ทางเจ้าหน้าที่จราจรเฮาก็ได้ไปมีส่วนร่วมและมีความก้าวหน้าแนวใดบ่ท่าน
0: เจ้าถือว่าในระยะผ่านมานี้ถือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองพวกเขาก็ได้สมทบกับอาณาภาคส่วนเกี่ยวข้องจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในเมืองพวกเขาโดยเฉพาะประเด็นการขายเครื่องอยู่ตามแคมป์ทางวางสิ่งกีดขวางตามทางคนย่างหันเนาะได้สมทบกับบ้านกับกลุ่มทางแผนกห้องการการค้าเมืองโยธาห้องการปกครองเมืองกสิกรรมวัฒนธรรมเนาะมันเป็นหน่วยเฉพาะกิจอันหนึ่งพวกเขาได้ลงประจำจ
1: ั
0: ดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางมาตรการพวกเขาก็ถือว่าเบื้องต้นก็ได้เห็นผู้บันทึกศึกษาผม
2: เจ้า
0: เนาะต่อมาหากถ้าทราบว่าพบเห็นอีกมีการเปลี่ยนแปลงพวกเขาก็ปฏิบัติระเบียบ
1: โอ้เจ้าสมเชยเจ้าหน้าที่เฮาเนาะและผ่านมาจุดที่เฮาเคยไปแก้ไขหั่นก็ถือว่ามีความเปลี่ยนระเบียบไปเลยบ่หรือว่ายังกลับมาปัญหาเก่าอยู่ก็ยังมีอยู่หรือว่าบ่มีละ
0: เจ้าก็ยังพบเห็นอยู่บางนะท่านหั่นเฮาศึกษาผมแล้วก็ถือว่าประมาณทิศ1 2ทิศหรือว่าเดือนนึงก็กลับขึ้นมาอีกก็ยังพบเห็นอยู่แต่ก็เป็นจํานวนน้อย
1: แต่เมื่อพบเห็นที่เฮาก็ต้องได้ปฏิบัติระเบียบกฎหมายคือกันมันบ่หรือว่าเฮาว่าจังได๋ท่าน
0: โดยก็ได้นะปฏิบัติก็ได้ว่ายึดเครื่องยึดของออกมาพี่แลเชิญผู้เกี่ยวมาเนาะบ่เรื่องระเบียบมันพวกเฮาก็ได้เฮ็ดอย่างเด็ดขาดแหละครับ
1: ใน
0: ฐานะส่วนเกี่ยวข้อง
1: เจ้าปฏิกิริยาของผู้ที่ถูกปฏิบัติระเบียบนี่เป็นจังได๋ท่านแสดงออกจังได๋บ่มีการเว้ากันไว้เฮาบ่หรือว่าเขาก็ให้การรู้มือนี่ว่าเอิ้นนี่ข้อยก็ทําผิดละ
0: ก็ส่วนหลายจะแม่นนะนะเขาเจ้าก็อยากยอมรับแล้ว
1: เออเจ้า
0: เจ้าของคันถึงคัน
1: เจ้า
0: แต่ก็มีจํานวนน้อยนึงก็บางครั้งก็ความบ่เข้าใจบ่หรือว่าใด
1: ๆ
0: ก็ยังอยากคัดๆต่
1: อ
0: การปฏิบัติหน้าที่ของพวกเฮาอยู่เจ้า
1: เจ้าขอ
0: ได้อธิบายให้เจ้าเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว
1: โอ้ เจ้าก็ขอสมเชยทั้งเจ้าหน้าที่พวกเราที่ได้เอาใจใส่เรื่องนี้ก็เป็นความมั่นคงของสังคมแน่บ้านเมืองเฮาก็สิมีความเป็นระเบียบขึ้นแน่ถ้าว่าปฏิบัติเรื่อยเอาใจใส่เรื่อยทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแหละเนาะท่านเนาะเจ้าขอแสดงความขอบใจที่ท่านสละเวลาเขาห่วมรายการหรือว่าการโอลมกันก็ถือว่าแจ้งพอสมควรแต่ว่าท่านอาจจะได้ยินเสียงของโคชกนี่คอยในท้องถิ่นก็ต้องขออภัยหลายๆเจ้าตอนท้ายนี่ท่านนี้อย่างอยากฝากถึงนักขับขี่ทั้งหลายเนาะในฤดูฝนฟ้าฝนสุรทาแบบสิควรมีสติแน่แน่ในการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเนาะ
0: เจ้าถือว่าข้าพเจ้าท่านโททองเรื่องวงเกณฑ์ดีในนามกองตำรวจจราจรเมืองสุพรรณบุรีก็จะฝากมายังมาท่านพ่อแม่ประชาชนพนักงานทหารตำรวจชาวค้าขายหรือนักขับขี่ทั้งหลายจงได้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบกฎจราจรอย่างเข้มงวดเถอะและตามแจ้งการต่างๆที่ทางกระทรวงวางออกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุให้สังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเจ้าข้าพเจ้าจะฝากในนั้นเจ้า
2: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทั้งพันโททองเรืองวงจันดีเนาะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตเมืองสีโคตรแล้วก็โอกาสหน้าเชิญท่านเข้าร่วมได้ใหม่โชคดี
1: ท่านหลายๆโชคดี
0: เจ
2: ้
0: าขอบใจ
2: เจ้ามีรายการก็ได้รับฟังละเอียดพอสมควรแล้วเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเรื่องงานการลงจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยอดิศักดิ์โดยเฉพาะก็คือเพิ่นก็ได้เฮ็ดแท้ได้เว้าเรื่องการยกย้ายป้ายที่ว่ามันผิดต่อระเบียบนี่นะก็ได้ยกย้ายออกบางคนว่าโอ้เหลียวเบิ่งแลเป็นเอิ้นว่าความสวยงามก็เริ่มมีขึ้นมาเลยอดิศักดิ์
1: ต้องได้ปฏิบัติกฎหมายเจ้าหน้าที่เฮาก็เฮ็ดเวียกนี่ก็ชมเชยแหละแต่ก็ม
2: ี
1: สิ่งท้าทายหลายอย่างอยู่ดอกตามที่เห็นมาก็ยังน้อยนะมันก็เฮ็ดให้คนที่คิดอยากจะเฮ็ดแนวนั้นน่ะนะมันก็ได้ยุติพฤติกรรมถ้ามื้อนี้บ่เฮ็ดมื้ออื่นบ่เฮ็ดหรือปะไว้ไปเรื่อย
2: ๆ
1: อ้าวเท่าผู้ข้างข้างนี่โอ้ยบ่มีปัญหาเพิ่นก็เอาออกมาคือกันผู้นั้นออกมาแล้วเอาไปมาสิไปแก้ไขยากได้บัดนี้มันหลาย
2: แ
1: ล้วนี่เอาแต่ตอนหัวทีแหละตอนมันฮ้อนเลยเน
2: า
1: ะให้ชมเชยเจ้าหน้าที่เอาทุกภาคส่วนเด้อที่เฮ็ดเวียกทางด้านนี้แล้วก่อนจะพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางรายการมาเบิ่งข้อความของมิตรรายการหรือเพิ่นส่งเข้ามาเพิ่นว่าจังได๋เด้อขอให้ทางเทคนิคเฮาขยายข้อความขึ้นมาตื่มเนาะเจ้าเพิ่นว่าจังได๋นั้น
2: เจ้าเพิ่นว่าเดี๋ยวพวกเฮาจะเบิ่งคำคิดเห็นเติมเนาะที่มิตรรายการได
1: ้
2: ประกอบคำคิดเห็นผ่านทางเพจRoundness No Radio เนาะก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาฮับฟังฮับสมเพิ่นว่าสบายดีอย่างให้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ขุดทางเพื่อฝังทอข้ามทางหรือว่าเอาอย่างมาข้ามทางกับบ่ฮู้นำเพิ่นเพิ่นว่าอยากให้ถมดีๆแล้วก็ปูยางให้คือเก่าอันนี้เอาดินมาถมบางบอนลุบบางบอนโน้นเพิ่นว่าอาจจะเห็นให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่นว่าจุดนี้แม่นอยู่3แยกสิเข้าคูเวียงไปซื้อทางไปบึงขะยองเด้อเพิ่นว่า
1: หมายก็ว่าปาดทางปาดทางแล้ววางท่อคือสิแม่นทำนองนั้น
2: หรือว่า
1: บัดนี้แล้วแล้วหรือบ่แล้วเฮาก็บ่ฮู
2: ้
1: เนาะอาจจะบ่แล้วเธอบอกเพิ่นจึงบ่ถมหรือว่าสิมีการขุดตื้มบ่ถ้าว่าแล้วแล้วเนาะก็จะสุปะดนเกี่ยวอัดด้วยอัสฟัลต์หรือว่าเทสิมังอย่างก็แล้วแต่ขึ้นกับเทคนิคของเพิ่นลายบอนผ่านมาก็ถูกทั้งประชาชนเพิ่นก็ส่องแสงมา
2: เจ้า
1: ว่าตอนเฮ็ดนี่มันง่ายเฮ็ดไปแล้วบัดป้าให้เป็นภาระของผู้ใช้รถใช้ถนนโดดคุมทุ่มอยู
2: ่
1: เนาะมันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติคิดไปดีๆแล้วมันมีคุมอ่ะสินะคุมเฮาปาดมันดิถึงว่ามันบ่ใหญ่จนว่าโดดเอาแท้ว่าแต่มันก็เฮ็ดให้รถเซได
2: ้เจ้าเสียหลักได้เนาะ
1: เสียหลักในการขับขี่ท่านจ๊ะอันนี้ก็ขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุนเขี่ยวแหละ
2: เจ้าและอีกท่านนึงทางทานไมค์คำเงินเนาะเพิ่นว่าสบายดีโคศกทั้ง2ขอส่งแสงไปถึงภาคส่วนอพบทางเมืองนาไซทองในเด้อเว้าเรื่องปัญหาขี้เหยื่อการถิ่มขี้เหยื่อซาซ้ายอยู่ทางเขต4แยกไฟแดงไซมงคุ้นไปหาหนองบึกเพิ่นว่าปัญหานี้คือว่าขี้เหงื่อนี่มีหลาย
1: แม่ละขี้เหงื่อนี่มีหลายแท้โคศกไปหลายจุดหลายบอนก็เห็นเนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ดินที่มันหกมันเหือแน่ดินที่บ่เจ้าของดินบ่คอยได้ไปวนแน่บ่สินะ
2: เจ้า
1: ก็ถือก็เจ้ามาทิ่มขี้เหงื่อใส่แต่ก็จับบ่ได้สุรามันไปกลางคืนโยนบึ้มไปเลยมันเป็นแนวนั้นแล้วสิให้ไผแล้วไปแก้สิให้ไผไปจัดการเนาะตัวนี้ พวดขึ้นเนาะผู้ใดมีดินร่อนต้นหญ้ามีธุรกิจน่ะก็ไปเบิ่งดินของตัวเองขึ้น
2: เจ้า
1: 5ปีก็บ่ไปใกล้ว่าไป10ปีแล้วจังได๋ยันสิเหงื
2: ่อ
1: มันสูงได้เนาะแต่ว่าบ้านเองก็ต้องได้เป็นเจ้าการคือกันเนาะความร้อนบ้านน้ําหนักกับปกครองบ้านและคนที่อยู่ใกล้เคียงนั้นก็ต้องได้เอาใจใส่น้ํากันก็ฝากให้เป็นมีสติน้ํากันแล้วเนาะทางรายการขับขี่ปลอดภัยเรื่องขี้เหงื่อกับบ่จบบ่งามนี่ข้างๆวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนี่กลับมาอีกแล้วบ่มีไผมาเอาออกบ่มีไผมาแก้ไขแล้วจักไผเอามาทิ่มก็บ่ฮู้เนาะ
2: อ
1: ันนี้ก็ให้กวดกาขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพวกเขาเนาะพักฟังโฆษณาน้อยหนึ่งจะหน่อยกลับมารวมกันไหมโอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานำอีกแหนมยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
3: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
4: แม่นวะแนะนําเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
3: นี่เด้โตซั่วที่ดี iPass ผลิตภัณฑ์บํารุงสายตาสินค้านําเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทินและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
4: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
3: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
4: โอ้คักๆๆคันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
3: ดีๆๆๆอย่าลืมให้ลูกหลานกินนําเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหั่นนะ
4: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
3: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก iPass วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลย
5: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
6: ตำรวจ
7: พนักงาน
8: นักเรียนนักศึกษาน
9: ักธุรกิจ
10: สาวนาก
11: รรมกร
12: พ่อค้าแม่ขาย
13: ปัญญาชน
14: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: เจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพมีรายการท่านใดที่กำลังนำใช้ยานพาหนะอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเดินทางในจุดใดขอบเขตใดก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำขันขับขี่รถให้ถูกทรงทางเด้อเพราะว่าพวกเขาก็เป็นห่วงว่าเรื่องการใช้รถใช้ถนนการซิ่งแซงนี่ก็ให้เบิ่งตามความเหมาะสมตื่มพับกันให้ได้ถึงความปลอดภัยแล้วก็ต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้องกันโดยเฉพาะจุดใดที่ว่าระบบฝ่ายอำนาจเปเพหรือว่าใช้การได้ปกติเราก็ขอให้เปลี่ยนเพียนกันไปเพราะว่าสังเกตเห็นได้หลายคนยังถือเบาในการละเมิดกฎระเบียบจราจรมักลวงไฟอำนาจแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้ำกัน
2: เจ้าอันนี้ก็ให้มีสติอะไรเน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: ตอนนี้ทีมงานพวกเขากำลังติดต่อหาท่านสายคำ
3: อุดมวง
2: อุดมวง
3: เจ้า
2: ของหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงบุรีคำไ
3: ซตอนนี้อยู่ในสายแล้วเน
2: า
3: ะ
2: ใกล้ๆก่อนเนาะบุรีงินสบายดีท่าน
3: ฮัลโหลสบายดี
2: สบายดีได้ยินบ่เนาะ
3: เจ้าได้ยินบ่เนาะ
2: แจ้งบ
4: ่
3: เจ้า
4: ได
2: ้ได
3: ้ยินเสียงบ่แจ้งไป
2: คือเสียงท่านเว้ามานี่ดังแฮงแจ้งแต่ว่าเสียงที่โคโชกเว้าไปนี่ท่านได้ยินค่อยๆบ่
4: แม
2: ่
4: นได
2: ้
4: ยินค่อยๆ
3: เจ้าอาจจะคัดของนําทางเบื้องของทรงพวกเฮาเนาะอดิศัก
2: ดิ์เ
3: นา
2: ะเจ้า
3: เจ้า
2: เอาจังได๋ก็ขอโอกาสนี้โอลมกับท่านเนาะ
4: เจ
2: ้
4: า
2: เจ้าเจ้าในนามท่านที่นําเวียกงานไว้กู้ภัยฉุกเฉินขององค์การกระแดงลาวที่แขวงบุรีคำไซเอาเว้าสภาพก่อนเนาะการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานขององค์การกระแดงทั้งแขวงบุรีคำไซเฮานี่เฮ็ดเวียกงานอันใดแดเนาะให้สังคมได้รับรู้นํากันเจ้า
4: เฉพาะอันอยู่บุรีคำไซเฮานี่เวียกงานของกระแดงนี้สิว่าร่วมก็มีอยู่ปฏิบัติตามก้าวหน้าเวียก7ลักษณะกระแดงเนาะ
2: เจ้า
4: เวียกอยู่ในบุรีคำไซเฮานี่ก็มีอยู่4แขนงเนาะมีแขนงบริหารจัดตั้งมีศูนย์เลือดเนาะมีแขนงส่งเสริมสุขภาพชุมชนมีแขนงคนป่วยแดงขึ้นในที่เดียวเราทุกเนาะ
2: เจ้า
4: ในนั้นก็แม่นเบียบที่ว่าคือทางรายการนี่ก็เป็นเรื่องงานของแขนงส่งเสริมสุขภาพการเรื่องงานกู้ภัยฉุกเฉินของแขนงคำไซนี่เน
2: า
4: ะ
2: เจ้าเจ้าเจ้าวันนี้เขาจะมาเจาะลึกถึงเวียกงานกู้ภัยของแขวงบุรีคำไซในน้ำที่ทานได้ซีนำเวียกงานตัวนี้เนาะการเฮ็ดเวียกของเขาและยาพันมามีข้อสะดวกและข้อยุ่งยากแนวใดทันในการเฮ็ดเวียกกู้ภัยของหน่วยกู้ภัยองค์การกระแดงแขวงบุรีคำไซเขาเจ้า
4: เวียกกู้ภัยที่เขาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติมากับยังพันธุ์เพื่อเป็นกู้ภัยอย่างทางการเนาะโอเพียงเพื่อการทดลองอยู่ในแถวได้เคลื่อนไหวมานับแต่เดือนเดือนหนึ่งเดือนมันก่อนจะว่าเดือนเอ็ดนี่เนาะ
3: เจ้า
4: ดังนั้นก็มีข้อสรุปและข้อยุ่งยากเราเรื่องข้อยุ่งข้อสรุปนี่ก็ทางแต่เราก็ได้มีพาหนะอัพไซด์เนาะมีรถหูล่างคันหนึ่งมีพนักงานกู้ภัยอยู่นี่ก็เป็นอาสาสมัครก็มีสี่น้อง
3: เจ้า
4: แล้วก็มีสถานที่ให้พวกอาสาสมัครพักเช่าเนี่ยเนาะ
2: เจ้า
4: ก็มีเราก็ได้มีเครื่องใช้เครื่องสอยอุปกรณ์นับใช้กู้ภัยจำนวนนึงเนาะที่เข้าในนึงแต่ว่ากับบ้านครบถ้วนบ่ได
2: ้
4: แต่ว่าจุดนั้นแต่จุดอันยุ่งยากก็มีหลายจุดยุ่งยาก
2: เจ้า
4: แต่ก็เรื่องอุปกรณ์นับใช้ในรถนั้นเราก็ยังบ้านครบปิดเอาปิดนับปีหามกำลังกล้าเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์การแพทย์จำนวนนึงปิดงานการบัตรเทคสูงสูงเมื่อพวกนี้ก็ยังบาดมีหลายแนวเนาะ
2: โ
3: อ
4: ้ฉะนั้นก็แล้วก็เวทตัวครับปัญหาการยุ่งการกินของกู้ภัยนี่ก็ยังควบคุมยุ่งยาก
3: เจ้า
4: สังคมอยู่ในเขตกำไซเอานี่ก็ในการมาซุกนู้ช่วยเหลือนี่ก็ค่อนข้างจะมีน้อยเนาะ
3: เจ้า
4: เนี่ยผ่านมาเนาะก็ยังบาดเห็นคนสำคัญคนที่งานกระเด็นเอาต ่อกับการตั้งของภาครัฐมันก็ยังบ่ทันได้ใส่ใจต่อกับเรื่องการนำกู้ภัยเที่ยวปานใดเนาะอย่างที่เที่ยวเสนอขอทางเขียงซุกนู้เปลี่ยนรถบ่หรือว่าซุกนู้น้ำมันต่างๆก็ยังบ่ทันมีบ่ทันได้สนองให้ตาม
2: เจ้าเจ้า
4: ตัวนี้ก็ติดจุดเจอตรงนี้
3: เจ้า
4: เจ้าการเคลื่อนไหวของเที่ยวนี่ก็คือเคลื่อนไหวนี่ก็พบความยุ่งยากเลยว่าน้ำมันลดออกเหตุนี่ก็เป็นปัญหาที่สำคัญ
2: เจ้า
4: ตรงนี้ก็ส่วนหลายก็ได้เอาระดมไปจำนวนนึงก็ได้จำนวนนึงก็บุ๋มบุทันเข้าใจทั่วเรื่องงานเอาเนาะ
2: เ
3: จ้า
4: เลยครับตัวนี้ส่วนหลายก็เป็นเอาไปส่งคนเจ็บส่งอย่างคนได้ตอบแทนน้ำมันลดไม่เอาเนาะ
3: เจ้า
4: ใช้ในลักษณะนี
2: ้เจ้า
4: เดี๋ยวฟังมา
2: เจ้าขอสะดวกก็มีขอยุ่งยากกันหลาย
3: เจ้า
2: เพราะว่าก็ไม่เนี่ยหาก็ได้8เดือนเนาะท่านเนาะ
4: เจ้าเจ้า
2: อืม
4: ได้8เดือน
2: เจ้าสี่น้องที่เฮ็ดเวียกกันกู้ภัยนี่ได้มีพื้นฐานการกู้ภัยมีการฝึกอบรมภายในบ่หรือว่าส่งไปเฮียนต่างประเทศหรือว่าทางกระแดงเฮาฝึกอบรมให้เอง
4: เจ้าตัวนี้ก็เฮาได้ทางทีมงานกู้ภัยของศูนย์กลางกระแดงลาวนะผมก็ได้มาจัดฝึกอบรมให้ประถมพยาบาลฝึกอบรมเกี่ยวกับการขั้นตอนการกู้ภัยทางน้ำทางบกให้เนาะระยะผ่าน
2: เจ้า
4: เป็นให้ทางอาสาสมัครกู้ภัยในพนักงานกระแดงอยู่ในเขตนี้แน่เนาะกับพนักงานที่ว่าอยู่ในบรรดากระแดงกลางกรุงเทพนี่จำนวนนี้ก็เสื่อมเข้ามาร่วมนำมาเป็นผู้ปิด
2: เป็น
4: ผู้แจ้งทีมงานของคณะกู้ภัยสุกังก็คือโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนนั่นเ
2: จ้าเจ้า
4: คือมุมไอ้เรา
2: เจ้าเจ้าเชิงชันการออกเหตุระยะที่ผ่านมาหลังจากหน่วยกู้ภัยของการกระแดงเฮาได้มีสถานที่มีรถมีอาสาสมัครแล้วนี่ได้ออกเหตุแนวใดจังใดน้อยหลายซําใดสภาพเป็นจังใดท่านพอมีตัวเลขเว้าสู่มีรายการได้ฟังบ่เนาะเจ้า
4: เจ้าอันนี้ก็ระยะการระยะเฮาก็ตั้งเคลื่อนไหวทดลองในเรียกกู้ภัยเฮาระยะแพทย์เดือนผ่านมานี่ก็ได้มีอุบัติเหตุทั้งหมดก็18ครั้งเนาะเกิดขึ้นภายในเขตของลมไส้นะครับ18ครั้งแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่28คนเนาะยิง19คน
2: เจ้า
4: ในนั้นมีผู้เสียชีวิตมี10คนยิง6คนเนาะตรงนี้ระยะผ่านมา
2: อ
4: ื
2: ม
4: สําหรับเดือน1หาเดือน8เดือน
2: เจ้าและสําหรับตัวท่านเองได้ออกเหตุนําอาสาสมัครเฮานําน้องเฮานี่อยู่บ่หรือว่าท่านมีแต่ซี่นําซื่อๆเนาะ
4: ระยะผ่านมาเฮาก็บ่ได้ออกเนาะทางคณะพักเฮาก็มีแต่ซี่นํามีแต่พนักงานอยู่ในแผนกงานรัฐกวดอยู่ในแผนกส่งเสริมมันเนาะเป็นผู้ที่ว่าได้ออกเคลื่อนไหวนําอันนั้นส
2: ั
4: ตว์สมัครก
2: ู้
4: ภ
2: ั
4: ย
2: เด้อครับอ๋อเจ้าเจ้าแล้วออกเหตุนี่ซั่นอยู่เมืองอื่นมันไกลๆเฮาก็ไปฮอดอยู่บ่หรือว่าแนวใดจังได๋หรือว่าเฮาไปบ่ได
4: ้ระยะผ่านมานี่การออกเหตุนี่เฮาก็จะไปอยู่ในคือเจ้าโทรเข้ามาเนาะโทรแจ้งเข้ามาก็สิแม่นอยู่เมืองปักกิ่งเนาะสนักเมืองปักกิ่งเมืองบุรีคันเมืองท่าพระบาทกระทิศสว่างของโอเคนี่เนาะแ
2: ข่งรุ่นใส่เมืองปักสันนี่เจ้าๆโอ้เจ้าอันหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินกระแดงเฮาแม่นเลขหยังเนาะ
4: หมายเลขโทรศัพท์ของกู้ภัยกระแดงแข่งรุ่นใส่ก็มาก็054-1625เนาะตัวนี้เป็นเลขกู้ภัยของกระแดงแข่งรุ่นใส่เฮาได้สามารถมีเหตุทุกเสื่อมขึ้นภายในเขตคุณใช้สามารถโทรประสานงานได้เนาะใน24ชั่วโมงเนาะถ้ามีพนักงานประจํา
2: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเฮาเฮ็ดเวียกอย่างต่อเนื่องเนาะก็คอยเหตุและถ้ามันบ่เกิดมันก็ยกมือสาธุบ่มีใครเจ็บใครป่วยบ่มีใครตายซั่นซะแต่ว่ามันเกิดแล้วมันก็ต้องมีการกอบกู้ชีวิตกันอย่างทันด่วนอย่างรีบด่วนอย่างทันการซั่นซะก็โดยเฉพาะแม่หน่วยงานกู้ภัย165ของบริคัมไซโดยการชี้นําขององค์การกระแดงแข่งบริคัมไซนี่แหละเจ้าก็ถือว่าละเอียดพอสมควรเนาะที่ท่านได้ลมกับพวกเฮา ปัญหาสะดวกข้อสะดวกข้อยุ่งยากและสิ่งที่เขาพบพ่อที่ต้องได้รับการแก้ไขในตัวหน้าจังสั้นว่าในการอุ้มล้มกันท้ายๆนี่ท่านมีอย่างอยากฝากถึงสังคมมีส่วนร่วมกับเรียกงานกาดแดงก็คือหน่วยกู้ภัยพวกเขาและควรจะได้ปฏิบัติแนวใดเพื่อลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนเจ้า
4: เจ้านี่ก็ครับเจ้าในนามผู้ที่นำคะแนนส่งเชิญกับผู้ที่นำเรียกกู้ภัยเนาะตามทัศนะเราก็อยากให้สังคมอยู่ภายในเขตหรือภายในต่างเขตทั้งมีความสุขนูเนาะจากสุขนูส่งเสริมเรื่องงานกู้ภัยของการกระเรงเขตของเขาให้มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ลุกพ้นนอกจากห่วงการเสียชีวิตเนาะเพื่อให้ทันเวลาถ้าผมมีกู้ภัยนี่ก็จะเห็นให้ผู้เกิดอุบัติเหตุนั้นจะเอามาห้องมอท่านจะให้การเสียชีวิตเนาะตรงนี
2: ้
4: จะให้สังคมถือเป็นเรื่องงานสำคัญหน่อยนึงเนาะเพื่อประกอบส่วนชุกยูเรื่องงานกู้ภัยของการเองของรับแต่มีความพัฒนาขึ้นในตัวหน้าสำหรับยุบิคำไส้แล้วก็หน่วยกู้ภัยของเอกชนกับหน่วยยุบมัดตำรวจแต่หน่วยกู้ภัยของรัฐแถวนี้
3: เ
2: จ้า
4: เพ
2: ื่อ
4: เคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบันนี้เน
3: า
4: ะ
3: เจ้าม
4: ีสองหน่วยนะ
2: คร
4: ับก็เป็นกระเด็นยุบลงมาเคลื่อนไหวไปบูรอดในบูรี
3: มี
4: งบประมาณเคลื่อนไหวตั้งแต่ได้ในยุบลง
2: เจ้าขอบใจท่านสายคำอุดมวงศ์ห้องหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงบุรีคำไซผู้สินำเวียกงานหน่วยกู้ภัยสุขเสริญ0541625แขวงบุรีคำไซที่เขาห่วมรายการโอกาสหน้าเชิญท่านเขาห่วมรายการใหม่เด้อขอบใจท่านหลาย
4: ๆ
3: เจ้าเป็นรายการก็ได้รับฟังเกี่ยวกับการออกเหตุแน่แล้วก็ได้ฟังถึงข้อยุ่งยากแด่อดีศักดิ์ทางเบื้องการช่วยเหลือทางหน่วยกู้ภัยเน
2: า
3: ะก็คือทั้งแขวงบริคำไซเป็นว่าก็ยังพบข้อยุ่งยากหลายจุดอยู่อดีศักด
2: ิ์มีรายการเขียนข้อความมานี่เนื้อในเว้าเกี่ยวกับหยังท่านบ่ได้ฟังแต่ต้นก็สิบ่ฮู้เนาะเกี่ยวกับหน่วยงานกู้ภัย0541625
3: เจ้าเป็นเบอร์สายด่วนของทางหน่วยกู้ภัย
2: เวลาเกิดอุบัติเหตุนั่นมั้ยมันเรื่องอย่างก็แล้วแต่เน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: หน่วยกู้ภัยรถส่วนใหญ่ก็บ่ได้โทรหาทางอื่นโทรหาพี่น้องมาเอาก็บ่ค่อยมีโทรหาท่านหมอยงหมอก็บ่ค่อยมีหน่วยกู้ภัยจังซั่นหน่วยกู้ภัยสิมาฮับเฮาได้ก็ต้องมีเลขโทรของเพิ่นและอันใดที่คลาดเคลื่อนอันใดที่บ่ครบบ่ถ้วนก็ขอให้สังคมได้การช่วยเหลือหน่วยกู้ภัยทุกหน่วยแหละที่เฮ็ดเวียกอยู่บ่อยากได้ยินเพิ่นว่าจริงว่ายุบไปละวันนี้เฮาก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่าเรื่องมันบ่เกิดมันก็ดีใจไปแต
3: ่
2: ถ้ามันเกิดแล้วมันบ่มีผู้ไปรับเจ้านี่เจ้าสิคิดจังได
3: ๋
2: ตอนนั้นแหละให้มีรายการคิดนำกันขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการครับพี่ปลอดภัยเวลาหมดแล้วมื้อวันจันทร์พวกเราจึงกันมาพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อน
3: สบายดี
5: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
6: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
7: คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้เซ็นบทบันทึกร่วมว่าด้วยการประสานงานในวันที่19สิงหาคมนี้ที่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้การก่อการร้ายต่างหน้าคณะให้เกียรติเซ็นบทบันทึกร่วมโดยท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายผู้ประจำการและท่านพลจัตวานางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเซ็นบทบันทึกร่วมในครั้งนี้เพื่อกำหนดหลักการเนื่องในวิธีการและกลไกการประสานงานระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงาน ามพลบทบาท10นาทีของแต่ละองค์การให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องสอดคล้องและกลมเกี่ยวกันแนใส่การพันขยายและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนเพื่อให้เวียกงานของทั้งสองภาคส่วนเป็นระบบว่องไวปลอดภัยและหับประกันให้ทันกับสภาพการเป็นบอนอิงในการเข้าถึงและการนำใช้ข้อมูลทางด้านการเงินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการนำใช้ข้อมูลที่พัวพันกับการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายของทั้งสองฝ่ายประกอบส่วนเห็นให้สังคมมีความมั่นคงเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพิ่มทวีการร่วมมือในการต้านการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การ

0: สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
1: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: แมวแมวมานี่มานี่แมว
3: มันยังห้องมันจะตกใจแท้ล่ะ
2: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
3: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
2: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามปากไงเห็นว่านี
3: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
2: หึ
3: บ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
2: เว้าหยังอีก
3: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
2: อ้าว
3: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
2: อ้าวคั่นซั่นก็สิได้จกก่อนซั่นน่ะ
4: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์9:00 น. 5:10 น. FM 137 MHz

สบายดีมีรายการทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงเวลา 9:00 น. 10:00 น.พบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์หาวันเสาร์กับสายฝนที่หับดำเนินรายการเศร้าบรรยากาศแบบนี้อากาศก็รู้สึกว่าฟ้าจะขึ้นฝนกันแล้วจังไหนก็ขอทุกทานจงรักษาสุขภาพให้ดีพบพ่อกันในวันศุกร์วันที่21เดือนสิงหาปี2026ขึ้น8ค่ำเดือน9ลาวนั่นเองมื้อนี้ก็เป็นวันศีลเนาะกันบูชาอยู่เฮือนอยู่ศาลก็ขอให้ระมัดระวังกันแน่เพราะว่าระยะนี้ก็คือฮู้หั่นแหละเนาะฟืนไฟพาหนะในเฮือนศาลบ้านซองอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ฉะนั้นก็ขอให้พักกันระมัดระวังระยะฝนแบบนี้ก็เช่นเดียวกันรักษาสุขภาพให้ดีอาจจะเป็นไข้หวัดแน่บ่สบายกันแน่หลายผู้หลายคนก็อาจจะบ่สบายในระยะนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ส่วงสาวไวๆเด้อต้นรายการแบบนี้ขอพาทานไปฟังเสียงเพลงจากทางรายการมอบให้กันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาพบกับสายฝนกับบทเพลงนี้บ้านนาผาสุก

0: าร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาสน
5: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อ

0: ม่วนม่วนกับเสียงเพลงที่ทางรายการมอบให้บ้านนาผาสุกโอ้ยฟังแล้วก็คือทนบ้านทนเถือนเนาะบรรยากาศทงไฮทงนาแบบนี้มื้อนี้ก็เป็นวันสุกก็ขอให้เงินไหลเข้ามากองทองมาเต็มบ้านเงินล้านเข้ามาบัญชีความสุขโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อทุกๆคนเมื่อนี้ก็พบพ่อการในท้ายอาทิตย์แบบนี้หลายผู้หลายคนก็อาจจะเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนอยู่บางท่านก็ขับขี่รถเพื่อเดินทางไปกลับบ้านบ่หรือว่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปทางไกลก็ขอให้ระมัดระวังและในระยะฤดูฝนแบบนี้คือกับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เนาะเหตุคุณขับรถพากระแสน้ำแล้วตกลงน้ำอยู่เขตขวาวังล้ำเมืองฮุนแขวงอุดมไซในวันที่20เดือน8 2026ที่ผ่านมานี่แหละเวลา20โมงก็คือ8โมงกลางคืนเนาะเกิดเหตุรถบรรทุกนี่ขับผ่านกระแสน้ำนี่ก็อันตรายอีหลีท่านผู้ฟังเพราะว่าผู้ขับขี่รถนี่เป็นจังไดกับบ่ฮู้และกระถึกตอนในช่วงที่ว่ากลางคืนอีกเพราะว่าเฮ็ดให้อันตรายแท้ๆเนาะเสียทรัพย์สินยังบ่พอมาเสียชีวิตอีกก็โอ้อยากยากแน่เนาะเสียเงินทองไปตื้มครอบครัวเดจะเป็นแบบใดอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้จังไดก็แล้วแต่เนาะให้ระมัดระวังแท้ๆถ้าว่าบ่จำเป็นก็บ่ควรเดินทางในสิ่งที่อันตรายศูนย์ 3057870052สามารถโทรกันเข้ามาได้ทักทายสายหน้าไหมสบายดี
1: สบายด
0: ี
1: เลยเข้าหล
0: ัง
1: ใหม่แล้ว
0: แม่เจ้าสบายดีมั้ยคะเจ้า
1: เอาเพลงเจ้าเด้อมีอยู่บ่รู้ชาวบ้านนาภาคอีตู
0: เจ้าเดี๋ยวกำลังให้เทคนิคซ่องให้สาวบ้านนาภาคอีตูเนาะ
1: เจ้าคันบ่มีแล้วก็เอาน้ำตาไหลใช้ต้นดอกเข่ของ
0: เจ้า
1: วันสันติสุขเด้อลูกเด้อ
0: เจ้า
1: แม่ขอพักแม่
0: เจ้าได้เลยฝากได้แม่
1: แม่มันในลานะเพลงเด้อกับพ่อเพลงอันพอคันอันพออัน
0: พอทองเนาะพอคันทองเจ้า
1: เ
0: จ้าโ
1: อ
0: ้ยเจ้า
1: แม่วอนพ่อวอน
0: เจ้า
1: แม่ไผ่จับพ่อเชียงแก้ว
0: เจ้า
1: แม่จันทลาแล้วก็พ่ออึ้งด้านช่างเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ได้จับเพลงนนท์แก้วเด้อจับเพลงเด้อกับผู้บ่าว
0: เจ้าเจ้าได้แม่
1: แล้วก็ลูกสมนิด
0: เจ้า
1: ลูกซ้อนบางเวียงลุงผู้ขำ
0: เจ้า
1: ลุงชายอันชายชนเด
0: เจ้า
1: แม่วันชายเนื้อเด้อเด้อแม่เวียงซ้อนพร้อม
0: เจ้า
1: อ้อยเดลูกชายอันออดติดออดคุกสะอาดสานเข่าระบอจิตปิ่น
0: เจ้าเจ้าเจ้าได้
1: เจ้าเอาทุกเสียงทุกชายเด้อลูกเด้อพี่เชษเ
0: จ้า
1: ได้ขอกระทงสันทลังซีเด้อ
0: เจ้าได
1: ้ได้จำใจในคำอีก
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: แล้วก็พี่เชษเธอลูกสาวปากหวานหวานเด้อ
0: เจ้า
1: พี่สิผู้หวานเนาะ
0: เจ้าได้เจ้าเข้าใจ
1: ผู้ได้สู่ผู้ดีเด้อลูกเด้อ
0: เจ้าสาธุเจ้าเจ้าแม่
1: เจ้าเอาขอบใจหลายๆ
0: เจ้าขอบใจแม่คำเจ้าเส้นกันแม่คำเจ้าโชคดีสบายดีสายหน้าไม้ของมือเฮาก็เป็นแม่คำที่เพิ่นได้โทรเข้ามาเป็นประจำประจำมีรายการพร้อมด้วยครูขวัญใจของเพิ่นทั้งพ่อขันทองเพิ่นเพิ่นแหละเป็นประจำนอกครูขวัญใจนี่ก็โอ้ยเป็นกระหักเพลงกันอีหลี03057870052สามารถทักทายสบายดีกันได้เจ้าสบายดี
1: สบายด
0: ีสายฝนเจ้าสบายดี
1: ฟังเพลงเลยเด้อ
0: เจ้าวันนี้ขอฟังเพลงอย่างกระแพง
1: คิดฮอดก่อนบ่ได
0: ้คิดฮอดก่อนบ่ได
1: ้ได้สบายเด้อ
0: เจ้าเสร็จเลย
1: จะทำนาเรียนเมื่อกี้เด้อ
0: เจ้า
1: เรียนสอน
0: เจ้า
1: สอนไปทำเลขมือเครื่องเลยเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้คุณนิดเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็น้ำตวงเลยเด้อ
0: เจ้า
1: ไปเลยทุกเรื่องทุกใจเออลืมอันไอ้อัดทุกใจ
0: เจ้า
1: ทุกเรื่องทุกใจพี่เจ้าน้องตาลาหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจ
1: ขอบใจสบายดี
0: เจ้าสบายดี หากว่าได้ยินเสียงแล้วเนาะที่ว่าทางเอ้อแพงเน่ทางแม่คำเน่เพิ่นเอื้นหากันโทรกันเข้ามาได้เด้อทุกเสียงทุกสายทางเบอร์0305787052 0305787052เจ้าสบายดี
1: สบายด
0: ีสบายดีแม่วันเจ้าได้เพลงอย่างน
1: ้อตามหาสายแนน
0: ตามหาสายแนนเจ้า
1: ขอมองให้สงสัยที่นี่
0: เจ้าได
1: ้ตามส
0: าย
1: แนน
0: เจ้า
1: เมนูลาเ
0: จ้า
1: สาวผิดมันนี้
0: เจ้า
1: เจ้าทุกเสียงทุกสายที่เป็นหน้าไม้เด้อเจ้า
0: เจ้าขอบใจแม่เจ้าสบายดีโชคดีเจ้าเซนการเจ้าทักทายสบายดีมืดทุกผู้ทุกคนเนาะทั้งสายนาไม้เน่หลังไม้เน่ก็ดีอาจจะกำลังหับฟังเสียงวิทยุอยู่ก็สามารถทักทายสบายดีกันได้โทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052เดี๋ยวสายฝนจะขอฮับเป็นเบอร์สุดท้ายก็แล้วกันแล้วจึงขอไปฟังเพลงน้ำการเจ้าสบายดี
2: สบายด
0: ี
2: สายฝน
0: สบายดี
2: ขอฟังเพลงนี้เด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อมานี
2: ่เอาน้ำท่วมทิ้งเพียเด้อ
0: น้ำท่วมทิ้งเพีย
2: ท่านบุมีก็เอาน้ำท่วมนะ
0: เจ้าน่าจะมีอยู่น้ำท่วมทิ้งเพียนี
2: ่เอาฝากให้ในคำดาวเรียนเด้อ
0: เจ้า
2: ผู้ควรใจเพิ่น
0: เจ้า
2: ทุกเสียงเมื่อกี้นี่จ้ะ
0: เจ้า
2: แม่แม่ไทยแม่เผย
0: เจ้า
2: พ่อผู้ควรใจเพิ่นเด้อ
0: เจ้าอันนี้นี่สายฝนก็ลืมได้เสียงเป็นผู้ใดเนาะนี่เอาไม่ได้เข้าหน้าไม้ดนแล้วก็อยากลืมเสียงแล้วนี่เนี่ย
2: โอ้โหโบทันเพิ่นจะเพีย
0: แม่นบอกเจ้าโทรมาจากไสน
2: อโอ้พออึ่งดันซ่าง
0: โอ้พออึ่งดันซ่างเนาะนั่นแหละบ่โทรเข้ามาโดนเติบใส่ฝนกับสิบ่เจอเสียงนี่นะ
2: พิเศษอีกอันน่ะแม่จันทราเด้อ
0: เจ้าได
2: ้อ้อมมันน่ะหน้าไม้งามๆนี่ล่ะ
0: เจ้าขอบใจเจ้าสบายดีโชคดีโอ้ยทางพวกอึงด่านซ้างเพิ่นก็โทรเข้ามาเนาะโอ้ใส่ฝนกับบดจือเพราะว่าบ่ได้ยินเสียงเพิ่นโดนดนแล้วเนาะทั้งแม่คําแน่ทั้งเอ้ยแพงแน่ทั้งเมวันใส่เหนือเนี่ยอันนี้เพิ่นก็เป็นประจําอยู่แล้วเนาะกับผู้ใดที่ว่ากําลังฟังวิทยุอยู่อาจจะบ่ได้โทรมาก็ดีใส่ฝนเองก็ต้องขอขอบใจหลายๆที่เป็นแห่งกําลังใจให้ใส่ฝนได้จัดรายการดีๆแบบนี้เอาเป็นว่าไปฟังเสียงเพลงน้ําตาไหลใส่ต้นดอกแคพร้อมด้วยคิดฮอดกอดบ่ได้จากเอ้ยแพงคนขอมาก็แล้วกัน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีท่านได้รับฟังทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz หรือสามารถฟังได้ที่ www.lnr.org.la และอีกช่องทางหนึ่งผ่านระบบมือถือผ่าน App Store หรือว่า Play Store ก็ได้โหลดเข้ามาที่Radio Garden แล้วหมุนขึ้นไปฟัง 103.7 MHz Lao National Radio Garden นั่นเองพบพ่อกันวันศุกร์แบบนี้แล้วฝุ่นนี่ก็โอ้ยโบยุดตกเลยเนาะตกแห้งอีหลีแล้วก็ทั่วพื้นที่ทั่วท้องที่หรือว่าแขวงที่ว่าพบกับปัญหาแบบนี้ก็คือสารวัตรเนคำมวลเนสวรรณเขตบริคำไซอุดมไซจำปาซักพร้อมด้วยพื้นที่ที่บทันได้กล่าวมากับหลายแขวงก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันผ่านพาวิกฤตระยะนี้ไปได้ดีและก็ขอให้ระมัดระวังในการขับขี่ย้ำแล้วก็ย้ำอีกเนาะในการขับขี่รถถนนหนทางในระยะฝนแบบนี้มีความเสี่ยงหลายโดยเฉพาะที่ว่ารถโดยสารขับขี่ไปมาระยะนี้ก็ถือว่าหับโดยสารไปทางใต้ไปทางเหนือเนี่ยก็ดีก็ขอให้ลดความไวเมื่อฝนตกจากปกติอย่างหน่อยก็ขอให้เป็นสาวหา30ส่วนห้อยนั่นแหละเพื่อให้ระยะที่เบรกมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุเว้นระยะห่างกันไว้เพิ่มระยะห่างเพื่อเว้นระยะห่างจากรถคันทางหน้าหลายกว่า2เท่าเบิ่งไฟหน้ารถเปิดไฟต่ำเสมอเพื่อให้รถคันอื่นเบิ่งเห็นเฮาได้อย่างชัดเจนบ่ควรเปิดไฟสุกเสริญหากว่าเมื่อขับขี่ในฝนตกแล้วเพราะว่าจะเฮ็ดให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่ารถท่านั้นจอดอยู่หลีกเว้นการเบรกกระทันหันเพราะว่าการเบรกกระทันหันนี่คันไปเจออย่างเฮาขี่ไวๆนะคันไปเจออย่างที่ว่าทางหน้ากระทันหันและมีความเบรกหุนแฮงก็อาจจะเฮ็ดให้กงล้อนี่หมุนไวหมุนได้แล้วก็รถสไลด์ไปก็เกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นแล้วก็ควรระมัดระวังเช็คสภาพรถให้ดีก่อนที่ว่าจะขี่ไปทางไกลอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสีสันเสียงเพลงอีหลีถ้าว่าผู้ใดอยู่ทางภาคใดหรือว่าอยากอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆขอเสียงเพลงก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052สบายดี
4: สบายดี
3: เจ้าสบายดีเมวอน
4: มาคนเดียวอีบ่
3: เจ้าแม่นแล้วมาคนเดียวมื้อนี้น่ะ
4: ใช่แน่ๆนะมื้อสิทันไปนี้ลูก
3: เจ้าเจ้าแม่นแล้วมื้อนี้วันศุกร์
4: แม่ขอฟังเพลงนี้เด้อ
3: เจ้าเพลงหยัง
4: ตัวอยู่ไกลหัวใจคิดฮอดเด
3: ้อตัวอยู่ไกลหัวใจคิดฮอด
4: ขอมอบให้เด้อ
3: เจ้าเสือเลย
4: ขอมอบให้ลุงใหญ่เด้อลุงภูคำเด้อ
3: เจ้า
4: แต่กับแม่นางลูกเรียงสอน
3: เจ้า
4: แม่เรียงสอน
3: เจ้า
4: แม่วันลบสายเหนือแม่วันทาดหลวง
3: เจ้าเจ้า
4: แม่เรียงแม่สาวแฟนบ้านนนแก้ว
3: เจ้า
4: แม่ตู่คำผง
3: เจ้า
4: เบาน้ำตวงเบาออส
3: เจ้า
4: สายสนตู้ทองคำ
3: เจ้า
4: และกับตู้ดำ
3: เจ้า
4: และกับสาวแข็งว่าวและนอกสาวแข็ง
3: เจ้าเจ้าแม่แล้วเจ้า
4: และกับแม่มณีลา
3: เจ้า
4: แม่จันทนา
3: เจ้า
4: และก็แม่ค้ำ
3: เจ้า
4: ทุกเสียงทุกสายเด้อ
3: เจ้าขอบใจ
4: เซตแม่นต้นน้ำเด้อสุขภาพ
3: เจ้าเจ้าขอบใจแม่วอนเจ้า
4: สบายด
3: ีโชคดีทักทายสบายดีกันหน้าใหม่แล้วอาจจะมีหลังใหม่ในก็คือเมย์มานิลาเพิ่นว่าโอ้ยเมย์นี่บ่สะดวกเข้าหน้าใหม่เด้อเพราะว่าโทรศัพท์เมย์พีไปห้านแปลงแล้วเพิ่นบ่อยู่เพิ่นว่าขออำนาจหักแน่มอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษกับบ่าวนครหลวงนั่นแหละคือเก่าเพิ่นว่าน่ะแล้วก็ตามมาด้วยตามหาสายเน้นเมวันสายเหนือเพิ่นโทรเข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวจะทยอยให้ทุกคนเนาะเดี๋ยวให้เบาเทคนิคเพิ่นซอกตามหาสายเน้นให้ก่อนแล้วก็น้ำท่วมทินเพียมีบอนอ้อเบาเทคนิคเขานี่เดี๋ยวให้พันซ้อให้ก่อนจักหน่อยเด้อทางเมวันสายเหนือพันได้โทรเข้ามาแหละมอบให้มีรายการทุกเสียงทุกสายที่กำลังหาฟังอยู่สายฝนเองก็ต้องขอขอบใจทุกเสียงทุกสายบ่ว่าจะเป็นหน้าไม้ก็ดีหลังไม้ก็ดีอาจจะบ่ได้โทรเข้ามาแน่ฟังเสียงเพลงผ่านทางวิทยุผ่านทาง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของเฮาสายฝนเองก็ขอบใจมื้อนี้สายฝนจะขอมอบเสียงเพลงม่วนๆให้เพราะว่าวันศุกร์แล้วอยากให้มีแต่ความสุขฟังเสียงเพลงกันม่วนๆเพื่อจะได้มีความสุขนํากันในวันศุกร์แบบนี้ตามหาสายแนนพร้อมด้วยน้ำท่วมทินเพีย

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: กลับมาสู่ระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วท่านผู้ฟังหวังว่าเพลงทีมอบให้คงจะถึงอกถึงใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็หน่อยเนาะมื้อนี้ใส่ฝนที่ฮับดำเนินรายการอยู่ก็ขอขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ว่าโทรเข้ามาทั้งหน้าไม้แน่หลังไม้แน่พร้อมด้วยหลายๆคนที่ว่าบ่ได้โทรเข้ามาอาจจะฟังเสียงเพลงอยู่ในรถก็ดีเฮ็ดเวียกอยู่ทุ่งไฮทุ่งนาหรือว่าอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่ห้องละห้องการก็ขอเป็นกำลังใจและขอบใจหลายๆที่มิตรรายการได้ให้ความหักเพลงจากรายการและติดตามกันทุกๆสายที่โทรเข้ามาและทุกขอความกำลังใจที่ส่งเข้ามาทักทายกันบ่ว่าทานจะอยู่ใสก็แล้วแต่ที่ว่าเพลงพวกเขาเปิดไปทุกๆคำเว้าคำว่าที่เขาได้เว้าออกไปนั่นก็มีความหมายเพราะว่าได้กำลังใจที่ดีจากมีรายการทุกคนและอีกอันหนึ่งสายฝนกับต้นน้ำหลายท่านก็คงโอ้ยเป็นอย่างขบมาจัดคู่กันเนาะมื้อนี้พอว่าระยะนี้ก็มีกล่องประสุมหลายอย่างแน่บางเทื่อสายฝนค้าก็เป็นต้นน้ำมาจัดแทนบางเทื่อต้นน้ำค้าก็แม่นสายฝนมาจัดแทนในระยะนี้อาจจะซับเปลี่ยนกันไปแต่จังใดแล้วก็เป็นคนๆเดียวกันทั้งแหละที่ได้มาโอ้ล้มให้กับมีรายการนั้นได้ฟังทุกคนพร้อมอีกอันนึงรายการของพวกเฮารายการสีสันเสียงเพลงทุกวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่า www.lnr.org.la หากว่าพวกเฮาเองทั้ง2คนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยบางเทื่อเวลาอาจจะบ่เหมาะเจาะหรือว่าโบตรงกันเนี่ยครับ2คนที่มาจัดรวมกันก็ต้องขออภัยมีรายการหลายๆเพราะว่าคือสายฝนได้เว้าไปแล้วอาจจะมีความค้าอยู่ยากแน่แต่พวกเขาก็พยายามที่จะมาจัดเป็นคู่กันในมื้อต่อไปและมงรัฐการแบบนี้สามารถฟังเสียงพวกเขาทั้ง2คนโมเมนต์อาจจะไม่ได้อัดให้ฟังเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดเวียกเป็นมงรัฐการก็คือวันจันทร์หาวันศุกร์อาจจะเป็นรายการสดและก็สามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052เดี๋ยวขอหับสายตื่นสุดท้ายก็แล้วกันเจ้าสบายดี
2: สบายด
1: ีลุงไง
2: ฝนตกบ่
1: เจ้าตกน้อยนึงเป็นยิบยิบ
2: มันอยู่พี่ตกแต่คืนนี้ดีๆ
1: ก็โอ้เจ้า
2: พอไปยากมายาก
1: เจ้า
2: อันขอฟังเพลงได้เด้อ
1: เจ้า
2: คือที่ได้ฟังอยู่เนาะ
1: ถ้าว่าโดยเบิ่งเวลาคันว่าถ้าทันจะเอาให้เจ้า
2: เพราะว่าไปใช้บ้านมา
1: โอ้เจ้าเจ้าเจ้า
2: เอาเพลงขายปลาเข่งเด้อ
1: เจ้าขายปลาเข่งเจ้า
2: ว่าแค่ทำเพจเดลกับแม่แพงเด้อ
1: เจ้า
2: แม่บอลทุกอย่างทุกสาย
1: เจ้า
2: ที่บ่ได้เอ่ยชื่ออยู่ในใจเสมอเด้อ
1: เจ้า
2: บ่าวซ่อนเด้อ
1: เจ้า
2: ไปแล้วบ่ไปน้องขายแล้วบ
1: ่ยังว่าเพิ่นคือว่ามิดๆเด้อเนาะ
2: อาณาจักรชุดๆอาณาตุนนำเด้อ
1: เจ้า
2: สบายด
1: ีเจ้าทางลุงใหญ่เพิ่นก็ได้โทรเข้ามาโอ้เพิ่นจะไปใส่บาตรมาเกือบโทรบ่ทันรายการเนาะวันจังสั้นดีเฮานะแต่ก็ขอบใจและก็ดีใจที่เพิ่นได้โทรเข้ามาหาทักทายกันก็ดีเนาะอาจจะบ่ทันบ่ทันเพลงใดก็ขอติดหนีไว้ก็แล้วกันเพราะว่าเบิ่งเวลานาทีนี้แล้วก็เป็นเวลา 9:52 นาทีตามห้องทรงของเฮาฝากเสียงเพลงมอบให้ทางเมย์มณีลาอำนาจหักพร้อมด้วยตัวยูไก่หัวใจคิดฮอดถ้าว่าเวลาทันก็จะบอกให้เบาเทคนิคเพิ่นเปิดให้แต่ว่าคงจะทันเป็น2เสียงเพลงน้องเบาเทคนิคเฮาน่าจะทันเป็น2เสียงเพลงซะนั้นแล้วค่ะสายฝนจะขอมอบเสียงเพลงให้ม่วนในท้ายรายการแบบนี้สุดท้ายนี้แล้วขออวยพรไซให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจเดินทางใต้หรือว่าไปทางเหนือก็ดีท่องเที่ยวภายในก็ดีก็ขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขตลอดการเดินทางและเดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: ท่านนางเวียงทองศรีพันโดนคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องประธานประเทศเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะโอ้ลมพนักงานลักเลงอยู่แข่งเซตสมบูรณ์ในวันที่19สิงหาคมนี้โดยมีทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเซตสมบูรณ์พร้อมด้วยแผนกองค์การกรมกองอ้อมคางแขวงและหาเมืองเข้าห่วมโอกาสนี้ทานพลอยคำหงบุญยวงได้รายงานเกี่ยวกับสภาพจุดพิเศษของแขวงการนำภาษีนำจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานรอบด้านในระยะ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีซึ่งภายใต้การนำภาษีนำของผักรัฐบาลคณะผักคณะกรรมการปกครองแขวงสภาประชาชนแขวงได้สุ่มทุกความพยายามนำภาษีนำพัฒนาแขวงเสร็จสมบูรณ์อย่างรอบด้านจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ6เป้าหมายใหญ่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมตามหาทายแหงเอาใจใส่นำพาคุ้มครองการลงทุนของรัฐการลงทุนของเอกชนภายในและต่างประเทศให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายระเบียบการและสัญญาปัจจุบันมีโครงการลงทุนทั้งหมด180โครงการขั้นศูนย์กลางคุ้มครอง39โครงการและขั้นแขวงคุ้มครอง141โครงการได้สุขยูส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าของประชาชนการส่งเสริมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ได้สุ่มใส่คุ้มครองปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในทั่วแขวงอย่างเป็นปกติคงเขตวัฒนธรรมสังคมแนวใจใส่ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนเวียกงานบริหารคุ้มครองการศึกษาและกีฬาทุกระดับยกระดับการปินปัวสุขภาพของห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองและสุขศาลาให้มีคุณภาพดีขึ้นปกป้องรักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติของประชาชนราวบรรดาเผ่าติดพันกับการท่องเที่ยวนำพาสร้างครอบครัวและบ้านวัฒนธรรมบรรลุตามแผนการที่วางไว้สำเร็จการสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของศูนย์กลางคนคว้าสร้างตั้งตาแสงและประกาศตาแสงตามกฎหมายและเงื่อนไขทั่วแขวงมีทั้งหมด14ตาแสงนำพาอย่างแข็งแรงเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนตาม4เนื้อใน4คาดหมายแนวใจใส่ปฏิบัติแผนการร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเวียดนามและจีนเพื่อญาติแยงเอาการช่วยเหลือและดึงดูดการลงทุนเข้ามาพัฒนาแขวงเสร็จสมบูรณ์โอกาสดังกล่าวท่านนางเวียงทองศรีพันโดนได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลงานผลสำเร็จอย่างหอบด้านที่ย่านมาได้พร้อมทางได้เน้นนักให้สืบโตกำแน่นเวียกงานซึกเสาโฮมการเมืองแนวคิดเพิ่มทวีความสามัคคีภายในพรรคให้มีความนักแน่นมีความเป็นเอกภาพสูงเพิ่มทวีการนำพาจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านสืบโตเหตุเวียกก่อสร้างหลักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทหอบด้านปรับปรุงระบบการเมืองยกสูงบทบาทการนำพาของผักให้เป็นแกนนำต่อถูกคงเกตเวียกงานอย่างแท้จริงนำพาซีนำเวียกงานกวดกากวดสอบให้แทดเถิงกว่าเก่าจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันสกัดกันควบคุมและแก้ไขปัญหาตัดไม้ทำลายป่าอย่างตั้งนานำพาแบบแผนวิธีดำรงชีวิตใหม่ของประ

0: ประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดหุ่นแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ
1: ์ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

เห็นไอ้ดำกิลี่ยาเฝ้าขี่เฮือกไก่นะผู้สาวเห็นไอ้ดำคอยลอยยาเผาพายเฮือเว้นบัดว่าเฮือคาแก้งดำคอยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายอย่าเฝ้าห้องว่าไอ้เฒ่าทนเอ้ยเฒ่าแต่เอวแต่ว่าเฒ่าแต่แขวแต่เอวมันยังหนุ่มนางเด้ออย่าไปประมาทผ้าขี้เมียงเนี่ยอยู่ดีมีแฮงสุขสวัสดิ์เสมือนมันเครือเก่ามีรายการเฮาของกินบ่กินเน่าของเก่าก็บ่เลากับมันก็ลืมเด้อเข้าสู่รายการ Long List กันต่อมีรายการหลังจากเสร็จสิ้นรายการซีซั่นเสียงเพลงไปแล้วนะเข้าสู่ในแบบสไตล์รายการ Long List พอเฮากันต่อกับโคซุกเบาไทยขวัญใจมาสนคนเก่าคนเดิมมีรายการเฮาทักทายสบายทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่เด้อมีทั้งออนไลน์หน้าใหม่นะกับ FC แฟนรายการที่สนใจต้องการอยากขอบทเพลงสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางเรื่องของเครื่องดื่มกาแฟซาเรื่องของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทของเฮาก็กดเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์ทั้งห้องการก็มีที่020-9829-4228ทั้งห้องทรงก็มี030-5787-052เข้ามาได้นะมีรายการเป็นรายการสดๆออนไลน์นะผ่านทางโซเชียลทางเพจแห่งชาติลาวกะไล่สดคือกันในปัจจุบันนี้ทาง Facebook โคซุกกะไล่คือกันมาได้แชร์เข้าไปเลยเด้อมีรายการเฮานะติดตามสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็วงเล็บใส่ว่าอาหารเสริมบำรุงสายตาบ่ก็ว่ากันไปนะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้กะแห่งดีทางเพจก็เช่นเดียวกันเด้อก่อนจะไปฟังเพลงเนาะก่อนจะไปเข้าสู่รายละเอียดอาหารเสริมข้อมูลต่างๆในแต่ละมื้อนี่โคซุกก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการที่ขาดไม่ได้ลืมบ่เป็นก็คือทั้งผู้ที่อยู่เคียงข้างสร้างฝันนายสวยอูมซูยู่นุนเนาะรายการพวกเฮาก็ถือว่าหลายแบรนด์สินค้าในปัจจุบันนี้ก็ได้แต่ว่าก็ยังฮับอยู่เด้มีรายการยังฮับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เด้อนะทั้งระบบ FM นะคลื่นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะฮับสมและก็ฮับฟังได้ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์1ชั่วโมงเนาะ10:51นะขอบใจ Long List International จดหมายอาหารเสริมและเครื่องสำอางเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้าน 3J น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนเพิ่งนำสู้ขอบใจห้านกระเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนน้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวพิมพ์มาสอนคนงามตลาดน้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราขอบใจห้านไข่ยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดจำหน่ายเครื่องขายทรงและขายย่อยนะจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของยามองลงลิสตึงเป็นตัวแทนอยู่ทั้งแขวงเสียงขวงเมืองแปกตลาดน้ำงำเนอมีรายการเฮาช่องทางที่2ตลาดน้ำงำนะก็ไปพบปัดสอบถามอยากใส่อยากเอาไปเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากซื้อไปขายต่อหรือว่าอยากซื้อไปฝากพี่ฝากน้องก็ไปหาแม่กูดได้เด้อเป็นยามอง3ขนาดทั้งใหญ่กลางและน้อยสุดราคาแตกต่างกันพอพันสอบถามไปใส่บริการอุปถัมภ์คำสู่ห้านแม่กูดตลาดน้ำงับเมืองแปกแข่งเสียงกวงก็ได้นะนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้นะที่ว่าท่านใดที่ว่าสนใจอยากหู้จักสาขาตัวแทนจำหน่ายแต่ละเขตแต่ละแขวงอยากได้อาหารเสริมก็เป็นกดมาสอบถามทั้งห้องการพวกเราก็ได้นะที่เบอร์020-9829-4228โทรเลยพนักงานเราพร้อมรับสายของท่านอยู่เฉพาะมีรายการที่สร้างเสื้ออาหารเสริมในสมุนที่โคซุกจัดทั้ง2สถานีนะทั้งแห่งชาติลาวและกับทั้งโทรทัศน์ปกสจะได้ราคาพิเศษให้ในสมุนที่โคซุกจัดสดแต่ราคาพิเศษให้เด้ออย่าลืมเนาะไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมื้อนี้เอากันจัก1บทเพลงกันสักก่อนเพลงนี้อยากเห็นคนหักม่วนๆกัน

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสัญญาปัญญาโยบานเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นั่นนี่มันพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โอ้โดย
1: อาการมันตามหัวตอนนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน่ะตาเลยมั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งว่าซั่นซะภายหลังที่กินได้มัน3ก้องก้องนี่มันก้องที่4เลยนี่นะก้องที่4แล้วว่าเฮาก็ตาบวงขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนำบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี
3: กับกบสูรายการกันต่อมีรายการเฮาปัจจุบันนี้เป็นรายการสดๆนะออนไลน์มีรายการเมื่อกี้นี้กดเข้ามาแต่ว่าบ่ทันได้ครับก็กดมาใหม่น่าจะเป็นเบอร์0305787052ได้มีรายการเฮาเด้อเป็นเบอร์ห้องส่งประจำนี่แหละตอนนี้ก็ได้แล้วก็ยังมีอีกเบอร์นึงในโคสุกเมื่อวานสื่อนี่ก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะเป็นเบอร์021224173 021224173ก็โทรเข้ามาได้เส้นเดียวกันนะอันนี้ก็ถือว่ามี2เบอร์ในปัจจุบันนี้เด้อคุ้นหูจื้อๆกันดีๆหลายปีก็สิแม่น0305787052ส่วน021นี่ก็เป็นเบอร์ใหม่นะเปิดใช้บริการแล้วในปัจจุบันนี้มีรายการต้องการจะโทรเบอร์ใดก็โทรมานะเดี๋ยวโคสุกจะรับเด้อเมื่อกี้นี่ก็ได้นำเสนอสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมบำรุงสายตานะเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาในยามฟ้ายามฝนจังซี่ก็ไปใส่มาใส่ก็ใส่หมวกกันน็อกแดดได้เนาะสมอกกันน็อกแดดป้องกันเศษฝุ่นต่างๆเวลาขับรถขับรางเศษขี้ตมบ่อเศษเล็กเศษผ้าเศษเอียงก็ตามสร้างและเวลาเราเดินทางการสัญจรต่างๆคันหมักบ่มักใส่หมวกกันน็อกแล้วมันจะถูกแมงไม้บ่จังซี่เนาะเศษสเก็ตอย่างต่างๆตามถนนทางมันหักมีเอาป้องกันไว้ละดีนะใส่แว่นตากันแสงไว้กับคักคือกันเพราะว่าเลนแก้วตาเฮานี่มันบอบบางหลายนะคันเฮาถูกแสงหลายเกินไปถูกลมหลายเกินไปก็เฮ็ดให้เกิดอักเสบขึ้นมาได้นะในฤดูฝนพวกเฮาก็ควรมีมาตรการในการรับมือมาเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงหลายๆอย่างเรื่องอาหารเสริมต่างๆและมันรายละเอียดมีรายการสามารถที่จะพัวพันทั้งหลังไม้เติมนะบางท่านกระสิบยังบ่เข้าใจถึงข้อมูลต่างๆที่โคสุกได้เว้าไปเพราะว่าเบาไทยก็เว้าแบบย่อๆนะว่าแบบย่อๆแบบกระดัดหัดแต่ว่าให้ลงลึกคักๆแล้วมันให้มีรายการโทรไปทั้งหลังไม้เติมนะส่วนอาหารเสริมบำรุงสายตาคอลลาลินพาสเป็นประเภทแคปซูลในมีรายการเป็นแคปซูลนะกับ1มี30เม็ดนะ30เม็ดนี่เอิ้นว่าแคปซูลให้พ่อแม่อยู่บ้าน บ่เข้าใจก็มีนะเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษ30เม็ดนี่สามารถรับประทานได้15วันถึง30วันเฮาเลือกที่จะรับเป็นครั้งละ2แคปซูลก็ได้หากัน2แคปซูลนั้นเหลือแต่15วันคัน1แคปซูลแล้วมันได้เดือน1ได้30วันประมาณนั่นเองก็เฮาเด้อก็อยากให้เป็นประจำหน่อยบ่ให้มันขาดเพราะว่าเป็นอาหารเสริมบำรุงสายตาอาการเริ่มต้นที่เฮาจะสังเกตได้ว่าสายตาเฮามันเริ่มมีปัญหาง่ายๆบ่ได้ยากต่อมีรายการเฮาเบิ่งอ่านหนังสืออ่านโทรศัพท์หรือว่าสิ่งที่มันบอบบางที่สุดก็คือก้นเข็มฝ้ายบ่ต่างๆที่เฮาเคยใส่สิประจําวันนี่แหละนะมันรู้สึกว่ามันมัวๆแดบ่คมสัตว์คือแต่เมื่อก่อนเบิ่งแล้วไปภาพซ่อนเป็นลางๆแต่ก้มจึ้งๆเบิ่งจังเห็นได้นะได้จึ้งใส่ความเที่ยงจักหน่อยครึ่งๆดีๆรับตาปั๊บๆๆจะเบิ่งจึงค่อยสิชัดเจนครับคันเบิ่งแบบผิวเผินธรรมดานี่บ่เห็นคักปานใดมัวๆนะอาการตามัวตาฟางนะอาการคันตาแสบตาอาการเกี่ยวกับเรื่องสู้แสงบ่ได้สู้ลมก็บ่ดีนะหรือว่าพักส่วนนึงก็เป็นเกี่ยวกับตาต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมนี่อาการคันตาอยู่บ่เซานะแห้งคันก็แห้งถูแล้วก็คันเกิดการอักเสบตื่นเช้ามาก็มีขี้ตามีน้ำตาไหลซึมอยู่ตลอดเวลาต้องได้ใส่ผ้าแพรมนขาวผ้าบ่าอยู่ตลอดนะผักส่วนนึงก็อาศัยตัวช่วยก็คือแว่นกันแสงต้องได้ใส่ไว้คันบ่ใส่นี่แสบนะแสบตาปลดแว่นตานี่มันแสบโลดหิบหีโลดตามืนบ่แจ้งมืนก้วงบ่ได้นะแสบตาแสบแฮงอีหลีได้มีรายการเฮาเนาะหรือว่าอาการที่มันเบิ่งแล้วมีเฟือแลนไปแลนมานะมีแสงหิ่งห้อยยิบยับยิบยับเนี่ยบางท่านก็ได้อาการหลายๆอย่างพัวพันสอบถามปรึกษาได้เนาะที่ห้องการลองเล็ดของเฮามีอาหารเสริมไว้คอยตอบโจทย์แก้ไขปัญหาทางดวงตาเป็นอาหารเสริมบำรุงสายตานอกจากบำรุงสายตาแล้วยังไปบำรุงเส้นประสาทและสมองนำอีกนะอันนั้นก็ถือมีข้อดีหลายๆอย่างเรื่องของอาหารเสริมบำรุงสายตาเด้อหามีรายการกายบ่ซื้อบ่เป็นหยังดอกโทรมาถามก่อนเพื่อความสบายใจเพราะว่าบางท่านก็ต้องได้วางความตัดสินใจก่อนนะก่อนจะตัดสินใจเฮ็ดหยังซื้อหยังต้องได้ฮู้จักข้อมูลอันท่องแท้ฮู้ข้อมูลในซึ่งภาคส่วนของข้อมูลสรรพคุณอาหารเสริมให้มันละเอียดซะก่อนนะจึงค่อยได้ตัดสินใจบางท่านก็ได้แต่บางท่านก็ถือว่าได้เป็นลูกค้าประจำแล้วก็ถือว่าได้รับทานเป็นประจำแล้วก็ส่งให้ทุกเดือนเลยนะก็บ่ได้ขาดพิเศษมีรายการทั้งแขวงอัตตปือมีรายการทั้งแขวงสิงขวงมีรายการทั้งอุดมไซมีรายการทั้งนาแขวงบ่อแก้วแล้วก็พิเศษเลยเป็นทั้งนครหลวงเขียนบ่เฮานะที่ว่ายอดสั่งซื้อก็ถือว่าหลายพอสมควรนะในการรับประทานอาหารเสริมประเภทคอละลินพาสนะสูตรใหม่สูตรเข้มข้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงสายตาก็กดไปพบพันและสั่งซื้อได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อแล้วก็ทักทายติดตามทาง Facebook เนาะเบิ่งการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้พวกเขาก็มีเพจขึ้นกันนะเพจของลองลิดกับที่ภาษาอังกฤษที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาเรียกว่าลองลิดสุขภาพดีพิมพ์ไปใส่หน้า Facebook ของท่านจะขึ้นเป็นโลโก้สีเหลืองนั่นก็คือเป็นโลโก้ของทางลองลิดเพิ่นไปสั่งซื้อทางเพจก็ได้นะมีหลายอาหารเสริมหลายเครื่องดื่มหลายความงามนะพร้อมทั้งหับสั่งแบรนด์สินค้านำเด้อมีรายการเฮาเนาะก็กดไปรถต่อที่เบอร์020-9829-4228อาหารเสริมโคลาลินพาสบำรุงสายตานะฮักสาวเสื้อดำมีรายการเฮานะศิลป์บอมเสียงสวรรค์ม่วนๆกันเพลงนี้

0: ่งเป็นอย่างจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและน้ำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาเมื่อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธ
1: ิ์ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไส้ศิวรวงอายุ78ปีอยู่บ้านดันคำเมืองสีโคตตะบองนครหลวงยังจันผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอ้หัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไว
2: ้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเท่าไหร่แน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
3: มีหลายประเภทเด้อมีในการเอาอาหารเสริมนะขอบใจทั้งมิตรทักแฟนเพลง FC แฟนรายการทั้งเมืองสังทองเนาะกดทางมาเข้ามาทางหลังใหม่บอกว่าสบายดีโคศกเบาไทยว่าสัตว์นะครับจะทั้งแม่ตู้สมบูรณ์เด้ออีแม่สมบูรณ์ตําแซ่บบ้านเพียรลาดในเมื่อวานนี้ก็เพิ่นก็โทรมาขอเพลงเปลี่ยนอายให้เป็นคนฝนตกอยู่บ่เซาอาจารย์โคศกเอ่ยแน่นอนแหละยามนี้นะพายุก็เบิดลูกนี่ก็โตใส่ลูกหน้าอยู่ตลอดนะนําเข้ามาติ๊กๆบ่ทันเนาะจนมื้นหูมื้นตาบ่ขึ้นนี่บางบอนบางทีก็ได้หาเป็นกำลังใจให้นะเป็นแห่งจิตแห่งใจช่วยนะบ่ได้ช่วยทางวัตถุก็ช่วยทางจิตใจอวยให้พรให้มีความปลอดภัยให้แข็งแรงนะให้มีสตินะให้ระมัดระวังกันขึ้นตื่มเพราะว่ามันอาจจะหนักหน้าหรือว่ามันสิเศร้าลงก็ยังบ่ฮู้เนาะเพราะว่าต้องได้ติดตามเบิ่งข่าวสารต่างๆเด้อมีรายการเฮาเรื่องของธรรมศาสตร์เนาะในน้ำหนาวนี่มีรายการกาเถอว่าอยากยุ่งยากจะหน่อยนะเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของพยาธิติดเสื้อนะติดเสื้อทั้งผิวหนังบ่จังสิเด้นะอีพ่อยแม่ผู้ลุงแม่ป้าเพื่อนมิตรแฟนรายการกาบางท่านกาเถอว่าบ่ได้เหตุลายเหตุการณ์อยู่นำห้องล่าห้องการบอนห้องแอร์นอกสถานที่ที่อายุห่มมันจะไปเนาะเหตุเวียกอยู่กลางแจ้งเหตุเวียกอยู่บอนที่มันมีความซุ่มซื่นเป็นบอนที่น้ำขังกะมีเป็นบอนที่น้ำไหลกะมีเป็นบอนที่แออัดกะมีเป็นบอนที่เขาเอิ้นว่าความซื่นสูงนะเป็นบอนที่ต้นกำเนิดของบรรดาเสื้อโลกต่างๆนะเป็นพาหะนำโลกพวกหนูยุงลายน้ำขังน้ำอันนั้นก็ถือว่าเปื้อนเด้นะเปื้อนหลายในยามฝนในกำเนิดให้มีสติ ให้เบิ่งวิธีการป้องกันเนาะปิจะเป็นเกิบโบกบ่จังซี่ก็ต้องได้ซื้อไว้ในอีเมลเด้อเกิบโบกเกิบโบกที่มันมีสูงข้อหัดสูงๆได้จักหน่อยนะคันเอาซื้อตัวต่ําหลายเปิดว่ามันบ่วิดน้ําน้ําเข้าก็ซ้ําบ่บวชคือเก่าเนาะเอาตัวมันซ้ําหัวเข้าพุ่นล่ะไปมันก็บ่ได้แพงซื้อมาใส่เวลาสิไปเกลือเป็ดเกลือไก่บ่สิไปเกลือหมูอยู่ทุ่งไฮทุ่งนาอยู่หัวอยู่สวนอยู่ตามกองตารางบางบอนบางทีก็ยังอยู่เฮือนไม้อยู่บางบอนก็อยู่จุดซุ้มซนมันเปื้อนได้พ่อยแม่เฮาเด้อใส่เกลือบุกเด้นะบอกลูกเคยซื้อมาให้ลูกสาวซื้อมาต้อนหมักเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์ต่างๆภาคส่วนที่ว่าหมักเลี้ยงสัตว์อยู่กองตารางเฮือนหมักเลี้ยงสัตว์อยู่ข้างเฮือนหมักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงประเภทพวกสัตว์ที่มันมีอุจจาระที่มีกลิ่นเหม็นนะนะมันก็อยากยากกระไรยามฝุ่นกระไรมีรายการเฮาเด้อทางว่าบ่เหมาะสมกับบ่ต้องเลี้ยงดอกเนาะเรื่องสัตว์อันอยู่เฮือนอยู่ขอบเขตซุ้มซนนี่ก็ได้มีบางครอบครัวกับห้วยกับที่ว่าก็อยู่ซุ้มซนหลายอ้อมแอ่งข้างเฮือนข้างนี่ก็เลี้ยงหมูได้ใส่บ่ธรรมดาเนาะเคยเลี้ยงปลาก็บ่ว่าเลี้ยงหมูจังซี่คันเลี้ยงหมูต้องอยู่ถึงหนองป่าให้ขี้หมูนี่ลงไปใส่หนองป่าล่างทำความสะอาดทุกมือแต่มันก็ยังเหม็นอยู่คือเก่าเนาะเพราะว่ามันจะมีทั้งกินเหยี่ยวกินอุจจาระมันน่ะบ่เหมาะสมมีรายการเฮาคันอยู่ในเศษอันซุ้มสวนหลายแล้วเฮาก็บ่จําเป็นต้องเลี้ยงให้มันผู้อื่นรําคาญดอกเนาะผู้อื่นก็สิรําคาญเฮาน่ะหมูส่งกินยามแลงมาจังซั่นเนาะใกล้ๆสิกินข้าวแลงนี่ป้ากินขี้หมูนี่บินวึ้งๆมาเลยเนาะเฮือนได้ว่าซั่นเด้อเฮือนนั่นได้ว่าซั่นโอ้อยากหนักจักหน่อยต้องได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมคนอ้อมข้างนำมาการเลี้ยงสัตว์ก็ได้ให้เบิ่งนะพอเซาก็เซาซะขายออกบ่ซะมันยากโพดบ่ซั่นเนาะเฮือนใกล้กันมันรำคาญผู้อื่นไปซื้อดินซื้อดอนอยู่พุ่นอยู่ขอกคะแม่เจ๋งหัวเขตอื่นพุ่นมันซอกเลขกินน้อยจังขอไปตั้งฟาร์มก็เฮ็ดกันใหม่ซะนะเกิดหยังไปน้ำไหลมันไหลเข้าไปเฮือนไปซ่านผู้อื่นน้ำขี้เป็ดขี้ไก่เปื้อนได้มีรายการเฮาเกิดเป็นการแพร่เชื้อเกิดเป็นบอนผักเสาบอนผสมของยุงบัดเนาะมามักมาหักกันแล้วก็ผสมพันธุ์เกิดเป็นนอนยุงลายแพร่กันไปทะบึดทะเพอเนาะอันนี้เขตชุมชนนะบอนไหนที่มีตลาดบอนไหนที่มีเป็นโซนเฮือนที่มันเป็นแบบเกินเป็นสลัมเด้เนาะอันนั้นก็ถือว่าต้องได้รักษาความสะอาดนำนะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันในยามฝนนี่ก็ไปมาก็ต้องมีคันห่มแดเนาะมีคันห่มมีเสื้อกันฝนภาคส่วนใดที่ว่าขี่รถจักรก็ได้ภาคส่วนนึงขี่รถใหญ่ก็สิเอาไข่ๆนิดนึงลงรถมากับกางคันห่มนะภาคส่วนนึงก็มีรถจักรรถถีบก็ใส่ผ้ากันฝนเพื่อปกป้องห่มห่อตัวเองในยามขับขี่ตากฝนไปสุขภาพมันจึงสิบ่เป็นหวัดเป็นไข้เป็นหนาวเนาะในยามฝนนี่ก็ได้จังหวะนี้ก็วันที่1เดือน9นี่ก็เริ่มเปิดโรงเรียนแล้วมหัดเล็กเด็กน้อยก็สิผู้วุ่นกันปั่นจังพอแล้วบัดนี้ก็ได้จักสิเป็นรถจักรจักสิเป็นรถใหญ่จักสิเป็นรถถีบสถานที่โรงเรียนแต่ละบอนก็ถือว่าเพิ่นก็สิมีการจัดสรรอยู่ดอกนะเพิ่นก็มีทั้งพนักงานจราจรเพิ่นไปโบกให้แล้วก็ค่อยไปค่อยมาเด้อมีรายการบ่โดนแล้วเด้อเนาะมื้อนมื้อเฮือนี่ก็สิเริ่มเปิดโรงเรียนใหม่ละก็ค่อยไปค่อยมาหมวกกันน็อกกันแน็กก็พากันซื้อไว้ภาคกันฝนก็ซื้อไว้นะในช่วงเดือน9นี่ส่วนลาเดี๋ยวฝนลินนะเด้เก้าเดือน9เดือน10นี่ใกล้สิฮอเข้านี่ก็แม่นเริ่มแล้วคําว่าเรื่องบุญประเพณีก็สิแม่นเริ่มช่วงเหือกันนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นระบบของมันดอกในยามฝนก็ได้แต่ค่อยไปค่อยมานะครับซื้อมาไว้นะผ้าอาจเกื้อบูกจังซี่ได้พอป้องกันบ่ให้เกิดอาการติดเสื้อเป็นตีนหอเป็นขี้หิดขี้กากเป็นเกิดการอักเสบตามงามตีนงามมือเล็บตีนนี่ก็ถือว่าเน่าเหี้ยนไปได้คันเกิดเป็นสันก็สลายมันเกิดน้ำผู้สูงอายุแล้วบางท่าก็เกิดน้ำผู้ใหญ่คือเฮานี่ก็เปลี่ยนคือกันเกิดน่ะเป็นตีนห่อเด้เก่าอยู่บ่เซาได้มีรายการอันนี้เก่าน้ำลางเหลืองย้อยพุ่นโอ้ความคันนี่มีเก่าเลยแห้งลับตาเสือบเสือบพุ่นปั่นปั่นปั่นเก่าท้องมาเด้เก่าไปวางนอนหงายปะง่างได้มั้ยรักษาไว้เนาะเอาเฮาต้องมีแนวทาแนวกินนะมีแนวป้องกันในฤดูฝนเด้อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินก็สิกันในช่วงฝนนี่แหละแม่นมักท้องท้องนี่มหัดเล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่คือเฮาเจ้าข่อยนี่ก็โป้คันบ่ได้กินผิดมาแล้วก็แม่นท้องเอายุทธสันเที่ยวเข้าห้องน้ําเนาะถ่ายเป็นน้ําบ่เป็นซั่นได้เกิดอาการท้องลุท้องลวงท้องขี้หากต่างๆจนได้ไปส่งน้ําส่งในจนว่าเหลืองว่าจ่อย นะย้อนอย่างย้อนว่าเฮากินอาหารที่บ่รับความสะอาดและก็การประกอบอาหารที่บ่สุกได้กินอาหารเก่าแดนะไปกินของบูดของเน่าที่วางขายตามท้องตลาดตะลีในยามฝนนี่ก็หลายๆอย่างเฮาต้องได้เบิ่งกันซะก่อนจะค่อยสิซื้อมาสู่ลูกสู่เต้ากินได้เด้อบางทานี่ก็เบิ่งอาหารนี่เพิ่นห่านได้ที่มันปุกเพิ่นปิดดีแม่งวันบ่ไปตอบมันหยังก็โอเคอยู่นะแต่บางห่านบางบ่อนนี่ก็เฮาก็บ่ได้จ่อจงดอกว่าห่านใดก็ให้เบิ่งเอาซะก่อนผู้ที่ซื้อก็ได้เนี่ยแหละมันสิเป็นตะกินตะยากก็จึงค่อยซื้อเนาะเอาของซื้อของขายเด้มันว่ากับบ่ได้หรอกอันนี้ก็ได้ซื้อมาแล้วก็มากินก็เจ็บท้องเจ็บก็บ่ดีอีกอาหารก็ได้เนาะเริ่มมาดูฝนเด้อแล้วก็ส่วนใหญ่มักเป็นวัดเนาะยามฝนอย่าลืมในบรรยากาศเฮาเด้อพกพาแด่เรื่องของยามองนี่ยามองลองลิสเอาไว้ทูทาถูทาถูพกซ้ำดำเขียวเป็นตุ่มอักเสบต่างๆเป็นแผลฮ้อนแผลเย็นแผลเก่าแผลใหม่กล้าไปทาได้บรรยากาศยามองลองลิสพวกเฮาประสานสมทบกับการกินอาหารเสริมโมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงนะเพราะว่าผักขาวทองแก้อาการอักเสบเด้อแก้อาการอักเสบแผลแห้งไวเนอะคักนะสรรพคุณติดตามได้ทั้งหลังไม้เลยว่าโทรไปห้องการเลยสั่งซื้อได้เลยมีรายการบริแพงผักขาวทอง020-9829-4228 9829-4228เพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่เอาหักและตัวเขาเองเบิ่งเอาให้คักๆและดูฝนก็ได้ไปฟังเพลงกันต่อนะมีรายการเฮาสุริต้าสยามเมืองบนเพลงนี้สาวปักถวยม่วนๆกันจ้ะ

0: ักข้าวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาผักข้าวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาผักข้าวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ปัจจุบันนี้มิตรรายการกำลังติดตามการออกอากาศสดระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะเป็นสถานีแห่งสาธลาวรายการลองลิสต์1ชั่วโมงตั้งแต่10โมงจนถึง11โมงนะจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางลองลิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพพร้อมทางโครงงานตัดเงียบ SMKM สกีลายพิมพ์ลายห้าน 3J จำหน่ายเครื่องเสียงทนครหลวง3แยกไฟแดงนวคำสร้างเมืองหาดไซฟองขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจสเปนสบู่เจียจ้อยขอบใจห้านนางพิมพ์มศรน้องแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์ตลาดน้องแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทนพึ่งน้ำสุกนะขอบใจห้านข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องแล้วก็พิเศษขอบใจทั้งตัวแทนจำหน่ายห้านไข่ยานางเองตลาดดาราหลวงพ่อบางสำหรับมีรายการทั้งหลวงพ่อบางอยากได้อาหารเสริมบ่ได้ยากมีรายการเอาไวทันใจขี่รถทีบสีย่างไปก็ได้ตลาดดารามีห้านขายยานางเองเด้ออยากได้อาหารเสริมโมทนาผักข้าวทองก็มีอาหารเสริมบำรุงสายตาก็มีอาหารเสริมจีโก้พลัสมันหาเรื่องของไขมันธาตุน้ำตาลอาการนอนบ่รับบ่ลึกบ่เจ็บอาการความดันโลหิตสูงมีรายการเฮาเดอร์อยู่หั่นครบเครื่องเรื่องของอาหารเสริมพอเพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิสต์ของเฮาแล้วก็อยู่ท่าลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ก็มีห้านเมยกเด้อหาพัวพันติดต่อหาเราได้โลดเพิ่นมีทั้งยาม่องมียังครบเครื่องดอกเรื่องอาหารเสริมของทั้งลองลิสต์ของเฮาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะทั้งเสียงขวงนะอยากได้ยามองในปัจจุบันนี้ก็เหมาะสมในตอนในยามฝนยามเป็นสิกาส่วนหลายก็มียุงมีหินมีมัดแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนี่มันก็หักมีเนาะยามฝนเนาะไปให้ไปนาไปหัวไปสวนถึกมดครบมดกัดไปสละเป็นตุ่มเป็นตอพื้นแดงไปพ่อคายหญ้าคายยุงคายอย่างไปละนอเป็นพื้นเป็นปานเป็นแดงก็เหมาะสมกับการทาถูทาถูด้วยยามองสมุนไพรพื้นบ้านสารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปอยู่ในส่วนผสมของยามองของเฮานะถือว่าดีหลายเด้อมีทั้งกองใหญ่ทั้งกองกลางแล้วก็กองน้อยสุดมีจำหน่ายอยู่ที่ห้านแม่กูดช่องทางที่2ตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวางอันนั้นก็คือตัวแทนจำหน่ายของเฮานะและในปัจจุบันนี้รายการพวกเขากระทือว่ายังหับโฆษณาอยู่เด้อบ่จะเป็นเรื่องของภาคส่วนฟาร์มเนาะฟาร์มเกษตรกรต่างๆมีฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่อันนี้ก็ยังมีภาคส่วนหนึ่งที่ทาบทามเข้ามาว่าอยากเข้ามาร่วมรายการได้บ่เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรต่างๆเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้เลยมีรายการเข้ามาได้เนาะมีข้อมูลต่างๆอยากให้โฆษกได้เว้าได้ว่าผ่านสื่อออนไลน์ผ่านระบบคลื่นความถี่103เป็นวิทยุแล้วก็บึงทั้งออนไลน์นําก็ได้นะหลายช่องทางควบคุมทั่วประเทศมีรายการเฮาเนาะสถานีได้มีรายการฟังแจ้งดีคมสัตว์อย่าลืมกดเข้ามาที่เบอร์ตั้งโต๊ะ0305787052เด้อเวลาผ่านไปเนาะเหลือตั้งแต่9นาทีสุดท้ายก่อนจะจากกันไปมื้อนี้ต้องได้ขอบใจเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้านำนะว่าจะเป็นทั้งอีพอสิ่งขอนนะพี่น้องทั้งบ้านหนองขอนที่สั่งซื้ออาหารเสริมบำรุงสายตานะอีพอสมบูรณ์นะมิตรและการทั้งแขวงบ่อแก้วเมืองห้วยทรายแล้วก็ทั้งอีเมนาเลียมอีเมนาเลียมนะพี่น้องทั้ง บ้านนาซอนนะทั้ง13ใต้เด้อมีรายการเฮาสิสร้างเสื้ออาหารเสริมบำรุงสายตานะก็ขอให้ดวงตาเบิ่งแจ้งมองไกลคมสัตว์นะหายเจ็บหายป่วยหายอาการต่างๆให้ไวๆนะหลังจากรับประอาหารเสริมของเฮาแล้วเนาะไปฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งในรายการหาเพลงนี้หักสาวนาแก้วมวนๆกันเจ้ามาในจังหวะแบบสไตล์ลำวงธรรมดอดากันก่อนเนาะหลังจากจบเพลงนี้แล้วก็ยังมีอยู่อีกเพลงหนึ่งฟังเพลงนี้ก่อนเจ้า

โอ้ยพ่อแม่กำลังนอนฟังเพลงมวนๆฟังรายการโคสุกเบาไทยรายการเพื่อสุขภาพอยากได้อาหารเสริมก็อย่าลืมนะแม่เด้ออีพ่อก็เส้นเดียวกันนอนร้ายเข็ดลายแข็งผักส่วนหนึ่งกับมันกำลังคาบหลุดผักส่วนหนึ่งกับเห็ดเวียกกลางแจ้งนะทักทายสบายดีไอ้น้องกรรมกรแบกหามสามล้อเลยเด้อใส่หมวกใส่กุมไปได้อ่าวเด้อว่าสันเออใส่แล้วบ่อาจารย์โคสุกเอ้ยกินข้าวสวยแล้วว้าว่าสันเออกำลังว่าสันเนาะยังบ่ฮอดวงเลิกซะเออเมื่อกี้ได้มีรายการถามว่าอันนั้นย้ําฝนนี่ระวังเป็นลูกเหยี่ยวหนูเด้อว่าสันโอ้แน่นอนแหละมีรายการเฮาเพิ่นว่าลูกเหยี่ยวหนูนะลูกเหยี่ยวหนูนี่เป็นเอิ้นว่าเป็นพยาธิติดเสื้อนะโดยเสื้อจะผ่านเข้าไปทางบาดแผลเด้อมีรายการเฮาผักส่วนที่มักแซ่น้ำเอาตีนจุ่มน้ำอยู่กับขี้ตมอยู่กับโคนอยู่กับบอลที่มันเปื้อนมันเปื้อแซ่น้ำตลอดเวลาเนาะเสื้อจะเข้าสู่ห่างกายโดยผ่านบาดแผลสีน้อยหรือใหญ่บาดซ้ำเหื่อบาดไหมบาดเกากระยานะและก็จะไปแทรกซึมเข้าจุดที่มันบอบบางและก็อ่อนที่สุดในห่างกายเนาะนั่นก็คือเขาเอิ้นว่าเป็นโรคเหนียวหนูเนาะอันตรายได้เลยมีรายการเฮาเด้อเฮ็ดหยังก็ใส่เกลือโบกละดีที่สุดรักษาอยู่บนในที่มันซื่นมันเป็นจุดที่มันมีเสื้อโรคหลายๆเนี่ยเปื้อนในน้ำเปื้อนก็ได้นอนน้ำไหลคลองจากไหลมาได้ใส่แล้วน้ำก็ได้ยามฟ้ายามฝนก็ได้อันตรายเด้อติดตามเบิ่งขณะการเกิดอาการไข้ฮ้อนกระทันหันปวดตามหัวเข่าเกิดหลายๆอย่างเลยไปเช็คไปกวดเลยเด้อนะยามันเป็นแปลนหลายแนวเฮาไปเช็คเข้าหูแล้วจึงมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตเนาะเวลาเบิดเวลามีรายการเฮามาฮ้อนนี่ต้องได้ขอบใจทานสมสะอาดนาคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงนาคุ้มเทคนิคต่างๆระบบทุกอย่างแม่นทานสมสะอาดอยู่กับโคสกบาวไทยคือเก่าเมื่อนี้ก็ได้ขอบใจวิทักไปเพลงทั่วประเทศที่ให้ความสนใจและติดตามรายการผ่านทางช่องทางเพจแห่งศาสตร์ลาวและ Facebook โคสกและกับทางระบบวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้เนาะปิดท้ายอีกหนึ่งเพลงสาวพันไซจากสาวติงหน่อยพ่อยไพลินสาวงามแก้มบงยิ้มหวานศิลปินต้นฉบับนะเพลงนี้จบลงแล้วเขาสุกตอนนี้อำลาพาจากพี่น้องกันสักก่อนพบกันในมื้อวันจันทร์เพื่อมีรายการเราเด้อ วันจันทร์พบกันใหม่เนาะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: กรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะพิโสบแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์จะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติในการติดตามกวดกาเกี่ยวกับโครงสร้างของวิสาหกิจโดยเฉพาะการกวดเบิ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่คนลาวเป็นผู้บังหน้าท่านสมไซสีประเสริฐห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่ากองเลขาคณะพิโสบแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์จะสืบโตร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเกี่ยวกับการกวดกาเบิ่งสัดส่วนถือหุ้นของคนลาวเป็นบุคคลที่สวมห้อยหรือเป็นผู้บังหน้าผู้บริหารแม่นคนต่างประเทศและปัญหาอื่นๆเป็นต้นเอกสารอนุญาตเฮ็ดเวียกของคนต่างประเทศที่ตั้งสำนักงานองค์การเนื่องจากผ่านมาเคยมีปัญหานี้มาแล้ว
3: โครงสร้างของวิสาหกิจนี่พวกเขาไปกวดเบิ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มีคนลาวเป็นอันเขาเอิ้นว่าเป็นบุคคลส่วมหรือบอร์ดในกรณีว่าเจ้าถือหุ้น 51% เนาะแต่บ่มีอำนาจในการตัดสินการบริหารต่างๆผู้บริหารเป็นคนต่างประเทศมีวีซ่าถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้วแล้วบอกเนาะอันนี้อาจจะเพิ่งผ่าทางเบื้องกระทรวงต่างประเทศในการกดสอบตืมเนาะมีที่ตั้งสำนัก งานมีจริงบอหรือสามารถติดต่อประสานงานเนื่องจากในระยะผ่านมาขออนุญาตดำเนินธุรกิจไปแล้วไปกวดกาบางเทื่ออาจจะมีตัวตนเนาะการติดต่อประสานงานต่างๆเห็นว่าเบอร์ที่ให้มาบ่สามารถติดต่อได้เนาะแม้กระทั่งไปเขาเอาไปกวดสอบไปอาจจะมีแต่พนักงานผู้น้อยมาครับแต่ว่าหัวหน้านี่ขาดตลอดเนาะอันนี้กับอาจจะเป็นเครือข่าย การวิเคราะห์ราคาและรายการท่องเที่ยวราคาที่ต่ำกว่าที่เบื้องถังสมาคมจะส่งให้ถือว่าเป็นผิดปกติ2รายการท่องเที่ยวมีการระบุห้างค้าเฉพาะเจาะจงอันนี้แบบจะบังคับให้เอาสัตว์ต่างห่วงห้ามมาบริโภคให้นักท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่เป็นอยู่ในเครือข่ายนอกจากนั้นระบุสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นเพียงแบบเป็นทางผ่านเนาะที่กำหนดไว้เนาะ
2: ท่านสมไซสีประเสริฐมีคำเห็นตื่มว่าจะสืบต่อกวดกาการเคลื่อนไหวของพนักงานนำพาเที่ยวการนำไส้พนักงานคนลาวออกหน้าหรือเอิ้นว่าซิดติงไก่แต่บ่สามารถอธิบายได้ส่วนผู้ที่อธิบายผัดแมนคนต่างประเทศหรือผู้นำเที่ยวต่างประเทศเนื้อหาการอธิบายถูกต้องตามความเป็นจริงหรือบ่รวมทางการสักสวนให้นักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าแล้วผัดไปคิดรายเงินน้ำหนักท่องเที่ยวเกินความเป็นจริงนอกนี้ยังจะสืบโตกวดกาเส้นทางการเงินและระบบการสำระตลอดฮอดการออกใบบินหรือมุ้นค่าเพิ่มต่างๆจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมุนค่าหลายกว่า 1.4

0: เลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะมดประจำเดือนแล้วตัวหูบอเฮาเองก็เคยเปลี่ยนมาก่อนทั้งห่อนหนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้งุดงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซอยดีได
0: ้แม่นว่า
1: อื้
0: อตัวมีของดีแนะนําเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวุบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นซิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไวๆ
2: ใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ตูมีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินของหวานบ่ได้น้ำหลานนี
0: ่เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านบอกเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานถ้าน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินของหวานน้ำหลานนี่เดี๋ยวถ้าน้ำตาลที่ขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกขาวละออมากินมึงแม่แม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพื่อนกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกขาวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: โอ้ยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเนาะ
0: ให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713 หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบ

ิทยุกระจายเสียงแห่งสากลาวขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลามาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาพบพ้อกันเป็นประจำเนาะกับรายการนี้ทางระบบ FM 103.7 MHz ส่วนการกระจายเสียงผ่านทางระบบ AM ก็คือยังบ่ทันได้มีการกระจายเสียงเป็นปกติเถื่อเนาะกะฝากให้มิตรรายการได้รับฟังหับสมนอผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz ไปก่อนส่วนว่าผู้ใดนอที่ติดตามหับฟังหับสมอยู่บ่ว่าจะเป็นผู้ที่หับฟังอยู่2ทางใดเนาะก็สามารถที่จะแจ้งผลของการหับฟังเข้ามาให้มิตรรายการได้หับฟังน้ำกันเนาะสำหรับมิตรรายการที่ติดตามอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นทางใกล้ทางไกลเนาะทุกท่านเนาะสำหรับมื้อนี้เฮาดำเนินรายการสดเนาะจ้องไอ้ซาเบจะเราปิดตาเด้อปิดตาฮูบหน้าปกหั่นน่ะเนาะเอออ่ะฮูบหน้าปกอ่ะปิดตาไว้ปิดตาไว้แล้วมันจะขึ้นกล้องเนาะแม่นๆปิดตาฮูบหน้าปกไว้แล้วมันจะขึ้นกล้องปิดไว้ลองเบิ่งอ่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังพบพ่อกันเนาะบรรยากาศเที่ยงวันศุกร์21สิงหาคมเนาะ2026มาพบพ่อกันมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ว่าติดตามรับฟังรับชมกันอยู่สำหรับมื้อนี้ทางใกล้ทางไกลของพวกเฮาเนาะรับฟังอยู่ไสแดสำหรับมิตรรายการเนาะที่ติดตามอยู่มื้อนี้จักหน่อยคนสุกบี้เปิดหน้าไม้ให้เด้อเนาะตั้งแต่ที่เฮาบ่ได้โอ้ล้มหน้าไม้กันมาหลายมือมื้อนี้ผู้ใดฟังอยู่ไสแดสัญญาณไปแล้วใดชัดเจนบ่ซึ่งว่าหลายท่านเนาะที่ติดตามอยู่เนาะอาจจะเป็นมีทางแฟนรายการที่ฟังประจําอยู่ทุกมืออยู่แล้วเนาะติดตามอยู่ทุกมืออยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นมีทางแฟนรายการที่หาก็เข้ามาติดตามใหม่เนาะสำหรับมื้อนี้มาพบพ่อกันก็หลายเรื่องแล้วเลยเนาะที่อยากจะนำมาแบ่งปันมาว่าให้มีรายการได้รับฟังเมื่อวานนี้แจ้งไปแล้วเนาะบ่ได้มาดำเนินรายการสดเมื่อวานนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีกิจกรรมเนาะก็มีปาฐกถาเนาะวันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านมาแล้วตั้งแต่วันที่13สิงหาแต่ว่าเฮาหาก็มาจัดกิจกรรมเนาะตามหลังมาจะตั้งปาฐกถากันตามหลังอิงตามเงื่อนไขความสะดวกแน่เนาะทุกฟังเนาะและสำหรับมื้อนี้เนาะก็จะมาเต็มที่ให้กับการรับสายน้ำไม้และกับผลงานเสียงเพลงใดที่ว่ามิตรรายการต้องการอยากจะฟังนี่ก็คือจะเปิดให้ได้รับฟังตามคำขอกันอย่างแน่นอนเนาะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถทักทายสบายดีกันได้ก็คือ030 578 7052เนาะมิตรรายการเนาะอ่ะเข้ามาเลยท่านผู้ฟังสำหรับสายทำอิทของพวกเฮาสายทำอิฐเนาะของหนาไม้กดมาใหม่แล้วกันกดสกบี้หับบอทันน้องกินี่อ่ะมาแล้วสบายดี
1: เรายังสบายดีเอ้ยดีคนงาม
0: เจ้าสบายดีลำเซนเพชรสบายดีฟังอยู่ใส่ออนไลน์บ
1: ่เบิ่งทางเพจนี่แหละเบิ่งทางเฟซบุ๊กนี่แหละ
0: อ๋อเบิ่งทางเฟซบุ๊กอยู่เบิ่งได้อยู่เนาะ
1: แหม
0: ไม่ได้
1: เป
0: ิ
1: ดกล้องบอ
0: กสเปกำลังแปลงอยู่เอาเพลงหยังวันนี้เอาเพลงหยัง
1: บอกตรงนี้อะไรบอมีมือใดบอขึ้นทอดเด้อ
0: บอมีมือใดบอขึ้นทอดเน
1: า
0: ะ
1: ค่อยอาชีพซ้ำนี้ก็ว่าค่อยไปลกแควเอ่ย
0: อ๋อโลกแควหยังแควสาว
1: เป็นแคว
0: แมงอุ้ยไปอย่างงี้ว่าเป็นแควแมงเน
1: าะเจ็บก็แมงนี่แหละฮะไปลุกแต่ต้องเช้านี่แหละแต่ว่าฮากะมา
0: โอ้ยเอาออกค่อยๆย่ําค่อยๆกินเด้อบ่ต้องกินเอาแข็งเด้อ
1: เด้อ
0: กินอาหารอ่อนๆไปก่อนระยะนี้น่ะ
1: แมงแหละเน
0: า
1: ะ
0: ดีไว้ดีไว้
1: คันดีแล้วก็ที่ว้าวประมาณซ้ำคืออารมณ์ดีนี่แหละ
0: แมนเอาตอนนี้ค่อยๆก่อนเอาเพลงนี้มอบให้ผู้ใดเน
1: าะจะนั่งลงกระบังแล้วก็จะติดอัตปื้อแล้วก็จะอยู่ไม่ได้คนงามแล้วก็จะตะกี้แล้วก็บ่าวร้องแล้วก็บ่าวพุ่นลงแล้วก็บ่าวนี่จะมอบไปให้ทุกเสียงทุกใจแล้วก็วางไปนี่ทุกฟังในตัวในใจตอนที่มิสที่มังในห้องแล้วแต่แยกไปเอ้ยดีและจำเป็นของอย่างไรเออไปเรื่องอาจ าตาแก่นเอ่ยคนต้องของมือนี้นะ
0: มือนี้บอกคึ้มอยู่เดมือนี้น่ะ
1: ทั้งทีกระตุกคือเดียวทั้งทีกะ
0: อืมเมื่อวานนี้กระตุกลิ้นมือนี้กระคึ้มอยู
1: ่เมื่อวานนี้กระตุกทั้งมือตุกจนห้องขี้โมงเลยขี้โมงแรง
0: อ๋อแต่ว่าเขตเฮือนทองล้ำเสียงเพชรอยู่นี่แต่ละปีนี่บ่มีเหตุการณ์น้ำท่วมติ
1: เออก็มีตัวกะนี่ก็คือโคยแย่เออมึงให้บ่คอยโพสต์ลง Facebook อ่ะ
0: อยู่บ้านของเจ้าเลยบ
1: ่เออแม่นจะว่าเฮือนค่อยเจอบ่มีแต่ว่ามีเจอโค้ชเท่านั้นที่จะโทรพิงโทรหน้าอ่ะ
0: โ
1: ดมหน้าโดมใครโดมหน้าก็มีนี่แหละ
0: อ๋อเอาแสดงว่าเฮือนเฮาก็บ่อยู่บ่อนเสียงเนาะปลอดภัยเนาะ
1: มีแม่น
0: ใน
1: ป้อ
0: ไ
1: ทยด
0: ีเอาเอาเอาดีแล้วซะน่ะเนาะเอาขอบใจได้หลายเด้อล้ำเสียงเพชรเด้อ
1: เ
0: ด้อเจ้าเอาขอบใจเนาะบ่มีมื้อใดบ่คิดฮอดพอจะเปิดออนไลน์นี่โอ้ยโทรมาหารถได้มีรายการประจำของเฮาน่ะเนาะล้ำเสียงเพชรเป็นกำลังใจเซาไวๆเนาะลกแข่วแมงมานบ่เอาท่านอื่นกะเฮาฟังอยู่เนาะมึงยังรักษาให้ดีกันละกันเอาคันว่าคือแบบเด็กน้อยเนาะคันว่าแข่วน้ำนมนี่คันว่าเป็นแข่วแมงกินขนมหลายเนาะแข่วเฮียไปลกไปนี่มันยังมีแข่วแท้เกิดขึ้นมาแต่แข่วแท้นี่คันว่าลกออกแล้วก็สิได้ออกเลยได้เนาะบ่ได้ปงขึ้นมาใหม่ได้เนาะก็ฉะนั้นขอทุกคนกะเอาพยายามรักษาละกันเนาะเป็นกําลังใจให้ล้ําแสงเพชรเด้อส่งเสาไวๆเนาะเสาเจ็บไวๆละกันเอาสําหรับสายต่อไปโทรกันเข้ามาหาได้เลย0305787052เป็นเอาใดอาทิตย์นี้แต่ละคนเนาะมีเป้าหมายอย่างแน่เนาะเสื้อว่าน้องๆหลายคนที่กำลังก้าเกียมเนาะเข้าสู่ซกเฮียนใหม่ที่กำลังจะเปิดในวันที่1เดือนกันยานี้เนาะก็คงจะมีการก้าเกียมความพร้อมบ่ว่าจะเป็นความพร้อมของตัวเองอุปกรณ์การเฮียนการศึกษาต่างๆหรือว่าผู้ใดที่อยากจะเฮียนต่อเนาะที่สายวิชาชีพนะเช่นว่าผู้ใดที่สนใจในเรื่องของศิลปะเรื่องของการแสดงครับลำฟ้อนห้องเพลงอีหยังต่างๆตอนนี้เนาะทางวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเนาะเพิ่นก็กำลังต้องการนักเฮียนเพิ่นเปิดรับสมัครนักเฮียนนักศึกษาใหม่ซกเฮียน2026-2027สามารถซื้อแบบฟอร์มได้เลยจนฮอดวันที่28แล้วก็วันที่1กันยาเป็นมือสอบเสียงวันที่2กันยาเป็นมือประกาศผลการสอบเสียงหมายความว่าเอาสมมุติถ้าไปเสียงมื้อนี้มื้ออื่นก็ฮู้ผลโลดจังซี่น่ะเนาะเกี่ยมลงทะเบียนโลดคณะผู้ใดสอบเสียงผ่านสินะซึ่งมีระบบการเฮียน8ปีและก็ระบบเฮียน5ปีเนาะผู้ใดสนใจก็สามารถที่จะก้าเกี่ยมความพร้อมประกอบเอกสารต่างๆไปสมัครได้เนาะก็คือเพิ่นจะมีการสอบเสียงก่อนอย่าลืมละกันเนาะขายฟอร์มฮอดแต่วันที่28เด้อ28เดือนนี้แล้วก็ยืนฟอร์มให้ทันเพราะว่าคันยืนบ่ทันนี่วันที่1กันยาเพิ่นสอบเสียงแล้วเด้มื้อนี้นี่กะวันที่21แล้วเนาะเวลานี่ผ่านไปไวๆได้อย่าว่าโอ้ยังหลายมื้ออยู่อย่าว่าเนาะให้ฮีบฮอนฮีบเฝ้าคณะผู้ใดที่มีความสนใจก็บอกต่อๆละกันเนาะสถานที่ห้องเฮียนแม่นตั้งอยู่บ้านพลปะเป้ามีรายการคันว่าไผไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงเนาะบ่ฮู้ฮอมบ่ฮู้สถานที่โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์ของโรงเรียนแมน021312172ท่านผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้เนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ากำลังซอกหาบอนเฮียนอยู่เอาสำหรับมิดรายการที่ต้องการอยากออนไลน์นาไม้ตื่มเนาะในระยะต่อไปฮอซกบีกับสาวเบจะเปิดนาไม้ให้อีกตื่มเนาะแต่ว่าตอนต้นรายการมื้อนี้เนาะขอเป็นเพลงที่มิดรายการขอมาหน้าไมค์ก็คือล้ำแสงเพชรขอมาวังกี้นี่เพลงบ่มีมื้อใดบ่คิดฮอดเนาะและก็อีก1เพลงเป็นเพลงตามทางหลังไมค์ขอมาฝากไปทางหนองท่าแน่เพิ่นว่าเพลงใดก็ได้เสียงห้องของอาจารย์คำพันธ์ก็เลยว่าเอาเพลงที่เพิ่นเอาน่ะผลงานการห้องของอาจารย์คำภูที่ว่าเคยห้องไว้แหนะเอาเป็น6โมงครึ่งเนาะมาเปิดซูมินรายการได้ครับฟังเอาเป็นว่า2เสียงเพลงนี้เฮาไปรับฟังน้ำกันก่อน

0: มวนซืนออนซอนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: โอ้เจ็บ
2: ปะโถไอ้สมซักเป็นอย่างอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
1: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
2: เอาคือบอกบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาขี้หมิ่นซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการก้นไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
1: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ
2: ่บ่เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
1: โอ้จังแม่นคักคันซั่นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
3: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและก้นและย้อนเลือกยาขมิ้นสันจากข่าวละอหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอเล่า

ท่านผู้ฟังเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์เนาะจากบริษัทปารามิการยาที่ท่านผู้ฟังได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้แมนผลิตภัณฑ์คิมินซันที่เป็นสนิทเม็ดเนาะสามารถที่จะกินเป็นแบบสนิทเม็ดง่ายๆได้เลยเนาะเทื่อละ2หา3เม็ดเซาสวยแรงก่อนอาหารจะสวยในเรื่องของระบบย่อยเนาะสำหรับผู้ใดที่มักมีอาการท้องอืดขับลมแล้วก็ไผ่ที่ว่าไปกวดอยู่ห้องหมอแล้วเนาะเป็นบาดแผลในกระเพาะอาหารกินยาตามหมอสั่งแล้วก็สามารถที่จะกินคิมินซันสนิทเม็ดเป็นตัวช่วยเติมได้นะเพราะว่าอาจจะช่วยในเรื่องของการรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นนอกจากนี้ผู้ใดที่ว่าหมักเป็นอาการกดไหลย้อนเนาะก็คือสามารถกินบรรเทาได้เช่นกันนอกจากเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้แล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเนาะบ่ว่าจะเป็นมะละขี่นกสนิทเม็ดที่ช่วยควบคุมในเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ยาเม็ดเพชรสังฆาตช่วยปิ่นปัวรักษาเรื่องของฤทธิ์สีดวงเนาะคือจะช่วยบรรเทาอาการและท่านผู้ฟังเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าต้องการอยากจะซอกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้เนาะสามารถหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปได้เลยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทปารามีการยาเนาะให้กับมิลลิการได้หับฟังน้ำกันไปเพลงตามคำขอก็เปิดไปแล้วเนาะสำหรับทางหน้าไม้และก็ทั้งหลังไม้พวกเขาสลับกันไปและยานี่กลับเข้ามาอยู่น้ำกันกลางๆรายการผู้ใดที่ต้องการอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงทางหน้าไม้อีกโทรกันเข้ามาได้ตื่มเด้อนอกจากนี้เนาะสภาพอากาศทางต่างแขวงเป็นแนวใดนครหลวงเวียงจันทน์เฮาเมื่อวานนี้กับฝนตกลินโมดมือมิลลิการเอ้ยเนาะแต่มามือนี้เนาะทางสถานีของพวกเขาตอนนี้บ่มีฝนแต่ว่าแหนมป่ายนี้ฟ้ายังคึ้มอยู่หลายบอนเลยเนาะอาจจะตกเป็นบางเขตเนาะอาจจะปริมาณบ่หลายเท่ากันกับเมื่อวานนี้แต่ถึงแนวใดการไปการมาระยะนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้กักเก็บความพร้อมในการเดินทางนครหลวงสันนี่กะแม่นบ่นักบ่บ่หน้าแห้งพอสำได้แต่ว่าทางต่างแขวงขอเป็นกำลังใจให้เด้อเมื่อวานนี้เห็นข่าวเวลาประมาณ 20:30 นาทีรถตกขัวบ้านวังล้ำเมืองหุนแขวงอุดมใสอันนี้ก็ขอให้ขอให้ปลอดภัยสูญหาย2คนว่าซันนอบ่ฮัวมื้อนี้สถานการณ์เป็นแนวใดแล้วก็ขอให้ปลอดภัยเนาะขับขี่กันด้วยความปลอดภัยรวมถึงเขตใดที่ประสบภัยน้ำท่วมกันอยู่ขอให้ได้หาวิธีทางในการรับมือให้ดีคือน้ำปลาไหลสุแหงอยู่เขตบ่อทานหินเมืองกะลึมแขวงเซกองวังมึกกอนหะเนาะก็น่าเป็นห่วงประชาชนที่อยู่เขตนั้นบ่ว่าจะเป็นบ้านเฮือนประชาชนสิ่งของสัตว์เลี้ยงเอี่ยงต่างๆอยู่ขอบเขตที่ใกล้และมีความเสี่ยงขอให้ทุกท่านรับมือให้ดีก็แล้วกันเนาะคือตามพยากรณ์อากาศเป็นแนวใดก็ขอให้ทุกท่านได้มีสติในการติดตามพยากรณ์อากาศแต่ว่าสบับล่าสุดที่โฆษกบีเห็นก็คือเพิ่นแจ้งวันที่18หา21ก็คือมื้อนี้เนาะสำหรับสภาพฝนตกหนักแต่ว่าหลังจากมื้อนี้วันที่21ไปเฮาก็ต้องเบิ่งน้ำกันตื่มว่าจะแจ้งมาฝนหลายฝนน้อยแนวใดอยู่เขตใดควรระมัดระวังอันนี้ข่าวพยากรณ์อากาศนี่จำเป็นที่สุดเลยหรือถ้าผู้ใดบอกว่าบ่มีเวลาในการรับฟังข่าวหั่นน่ะเดี๋ยวนี้เนาะอยู่โทรศัพท์อยู่สมาร์ทโฟนของแต่ละคนก็คือมีแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศเนาะมื้อนี้ฝนตกจักส่วนห้อยพื้นที่ใดแดดออกอย่างสินะมันจะมีพยากรณ์ให้รายอาทิตย์รายมื้อรายเดือนรายชั่วโมงแต่ละชั่วโมงก็จะมีเนาะเบิ่งแม้ในแอปพลิเคชันอยู่โทรศัพท์ของแต่ละคนนะเนาะสามารถเบิ่งได้เพื่อว่าหยังประกอบในการตัดสินใจในการเดินทางการวางแผนต่างๆอันนี้ก็สามารถช่วยได้เนาะสำหรับตอนนี้เนาะมีรายการอย่าลืม0305787052ยังต้อนรับทุกท่านรับฟังกันได้หรือบ่แจ้งผลการรับฟังมาเด้อวันศุกร์มื้อนี้ไผมาฟังรายงานตกกันแดงทาง Facebook พวกเฮาก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการที่เป็นมิตรฟังรายการประจำอยู่น้ำกันมาเตโดนเนาะโดยเฉพาะมิตรรายการบินเดียวและการมิตรรายการอุดรสบายดีเด้อเพลงใดอยากจะฟังก็อย่าลืมบอกเขามามิตรรายการวิภาคก่อน
อานาบอกใจให้ลืมเขานี่เป็นเพลงประจำเพิ่นเลยได้ค่ะนะมีรายการอุดรบอกใจให้ลืมเขานี่เป็นเพลงประจำเพิ่นเนาะเขามาตลอดเอาทาง Facebook ผู้ใดฟังอยู่ฮับซมอยู่กับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาไว้เด้อว่าอยากจะฟังเพลงใดสาวเบสเราจะจัดให้เนาะคือจังเพลงนี้นี่บอกใจให้ลืมเขาเพิ่นเลือกเป็นหยังศิลปินสง่าบ่เพราะว่ามีสง่าแดมีอนาของอาจารย์บุญเกิดแดเนี่ยเพลงนี้หลายคนได้เอามาฮ้องไว้แต่ว่าสาวเบสเลือกเป็นน้องเสียงฮ้องของศิลปินสง่าสง่าเสียงหมอว่าซั่นเด้เพิ่นเอามาฮ้องโคเวอร์เนาะเอ้าจะเป็นแนวใดมวลจังได๋เฮาไปฟังน้ำกันเนาะท่านผู้ฟัง

สองคำก็ยังห้องเท่าพ่อแม่ของเจ้าบ่เว้าบ่บอกสอนว่าห้องอ้ายห้องพี่คำดีๆห้องเฮียห้องป๋า

อาจจะไปแล้วเนาะมีรายการเนาะมันวันน้ำกันทางเพลงทีมีรายการขอมาทาง Facebook เนาะมีรายการอุดรเพิ่นว่าขอบใจเด้อโคโซกแล้วก็สาวเบคนงามฟังไปแล้วเนาะตามที่เพิ่นได้ขอมาเนาะจัดให้มวนๆย้อนย้อนน้ำกันตึมอีกห้องอายสิตายหวากระจบไปวังกินี่ยังมีไอ้คำเล็กขอมาเนาะว่าเบากับมกอนสาวโฮงงานฝากให้หมดทุกคนสาวเบซอกไว้ละเด้อสำหรับมื้อนี้นี่ก็คือขอบใจมีรายการทางFacebook หลายๆเนาะที่ว่ากำลังติดตามรับชมและก็รับฟังกันอยู่หวังว่ามีรายการที่รับฟังอยู่ต่างแขวงสัญญาณจะแจ้งจะชัดเจนดีเนาะทุกท่านเนาะเป็นได้วันศุกร์กันแล้วมื้ออื่นก็วันเสาร์วันอาทิตย์บางคนสิได้พักเวียกบางคนก็อาจจะบ่ได้พักเนาะแต่ว่าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ว่าทุกๆมื้อเนาะเฮ็ดเวียกงานสร้างเศรษฐกิจครอบครัวอยู่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเด้อสู้ๆไปน้ำกันเนาะทุกท่านเนาะพร้อมเดียวกันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผู้กับที่ให้กับผู้ที่สู้กับภัยธรรมชาติกันอยู่เพราะว่าอย่างน้ำท่วมหลายเขตเนาะเฮือนซานบ้านซองให้นาหัวสวนต่างๆสัตว์เลี้ยงอย่างซีกันน่าเห็นใจฉะนั้นขอทุกคนมีกำลังใจกลับมาสู่กลับมาฟื้นฟูให้เข้าสู่สภาพปกติกันโดยไวเนาะสำหรับมื้อนี้คิดว่าคงจะได้อยู่2เพลงปิดท้ายรายการให้กับมีรายการได้รับฟังขอบใจทุกท่านหลายๆที่ว่าอยู่น้ำกันจนมาฮอดระยะสุดท้ายนี่เอาเป็นว่ามื้อนี้โคซกบีกับสาวเบเนาะก็จะจากลากันไปด้วยเสียงเพลงปิดท้ายรายการซึ่งเป็นเพลงตามคำขอมีรายการเนาะวันจันทร์อาคารพุธทางระบบ AM เด้อพหัสสุขเสาทางระบบ FM เนาะอันนี้ก็แจ้งให้มีรายการได้ค่ะฟังน้ำกันเอามาปิดท้ายรายการน้ำกันขอบใจทุกท่านที่น้ำกันแล้วพบกันใหม่สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเสิร์นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีเคลื่อนไปเยี่ยมยามและซี่นำเวียกงานอยู่เมืองปากทาแขวงบ่อแก้วประกาศแต่งตั้งทานนางสุนทรสัญญาจักรเป็นหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติแขวงหลวงพระบางเกี่ยมพร้อมหอบด้านในระยะไข่สุกเฮียนใหม่2026-2027จีนจัดกองประชุมหุ่นยนต์โลกปี2026รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีหนี้สินสาธารณะหลายกว่า 40,000 ตื้อดอลลาร์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สโมสรเมืองปากทาแขวงบ่อแก้วท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติผู้ป่าโอ้ลมการนำและพนักงานรักแรงเมืองปากทาโดยการนำพระเข้าห่วมหับฟังการโอ้ลมของพลจัตวาสุขพจันทร์ศิลเพชรประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดารัฐมนตรีรองรัฐมนตรีและผู้ต่างหน้ากระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องห่วมติดตามท่านสาลีวรรณสารเลขาผักเมืองปากทาได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพพ้นเด่นจุดพิเศษและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองระยะ6เดือนต้นปี2026เห็นว่าเมืองปากทาตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงบ่อแก้วไปทางทิศใต้47กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 75,000 กว่าตาเมตรประกอบมี4ตาแสง34บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 23,315 คนมี5ชนเผ่าคือเผ่าลาวเผ่าลือเผ่ากึมมุเผ่าโม่งและเผ่าอิวเมียนพื้นที่ผู้โดยกว่า80ชนฮ้อยทั่วเมืองสืบโตมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 1.85 ชนฮ้อยการเก็บและหับเข้างบประมาณได้58ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายได้60ส่วนห้อยของแผนการปีและหับเฉลี่ยใส่หัวคนได้เกือบ10ล้านกีบต่อคนต่อปีมีบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็ง12บ้านบ้านป้องกันความสงบดี14บ้านบ้านทุกยาก12บ้านครอบครัวทุกยาก879ครอบครัวพลเมืองทุกยาก 5,100 กว่าคนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมผู้เข้าห่วมโดยเน้นนักให้คณะผักพนานำพนักงานรักแรงแต่ละขั้นและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นสืบต่อเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสืบต่อปฏิบัตินโยบายหันพนักงานล้มก่อสร้างหักฐานการเมืองแน่ใส่สั่งพนักงานให้เติบใหญ่ขึ้นมาจากหักฐานก็คือเวียกงานตัวจริงเอาใจใส่คุ้มครองและนำใส่ที่ดินประเภทต่างๆอย่างถูกต้องเข่งขัดปฏิบัติตามแผนจัดสรรกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องติดตามกวดกาและคุ้มครองการลักลอบขุดค้นแห่ธาตุและทรัพยากรป่าไม้อย่างเข้มงวดรวมทั้งการขุดค้นหินทรายที่มีการสวยโอกาสสืบต่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นแก้ไขปัญหาปัญหาการเรียนให้บรรลุตามคาดหมายจัดตั้งพันขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เข้าสู่เวียกงานตัวจริงตามทาแหงของท้องถิ่นตนให้เป็นขบวนการและหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงสืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเห็นให้ท้องถิ่นต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นก้าวพร้อมกันเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลและก็เกี่ยมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันการจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้องค์การปกครองเมืองปากทาและตาแสงปากทาพร้อมทางมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดต่างๆเขตภูผามน
0: 5ปีผ่านมาองค์การปกครองท้องถิ่นได้พันขยายมติ05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นเฮ็ดให้องค์การปกครองท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงคืนใหม่คือขันแขวงขันเมืองและขันตะแสงท่านนางศรีไสลือเดชมุนสนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าการกำหนดตะแสงเป็นการปกครองขันลุ่มสุดของการปกครองขันท้องถิ่นสำหรับขันบ้านได้หันเปลี่ยนการจัดตั้งสุมสนที่ขึ้นกับตาแสงเปลี่ยนสื่อเอิ้นตำแหน่งบริหารจากเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวง เป็นประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครตาเซง

0: โทษซึ่งนิติกรรมทางขึ้นเดี๋ยวเป็นวันยิ่งให้คณะบริหารขับทุกขันโดยเฉพาะขันแฟนขันเมืองในการปฏิบัติพลาบุบาท10นาทีของตนสำหรับเหรียญงานเขตแดนเสียงโตระหว่างนครหลวงกับแขวงแหลมกับแขวงเดี๋ยวสมเด็จโดยการล่วงหน้าบทบันทึกเขตแดนเสียงโตสภาพใหม่ของการจำนวน30เขตแดนเสียงโตตัวประเทศและคณะประจำสภาแห่งชาติเอโอมติมาพ้องเอาการกำหนดเขตแดนเสียงโตระหว่างนครหลวงมีการกับแขวงและแขวงกับแขวงตัวประเทศซึ่งคนสำเร็จดังกล่าวเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่องค์การปกครองของถิ่นในการคุ้มครองปกป้องรักษาสร้างภูมิให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรียนงานของการศึกษาของสังคมของคนถิ่นและรัฐบาลได้ออกกำลังขับพ้องเอาการกำหนดเขตแดนส่วนต่อเมืองต่อเมืองในทั่วแผ่นใจสมบูรณ์สำเร็จ
1: ท่านนังสีใส่ลือเดชมุนสอนให้ฮู้เติมว่าศูนย์กลางผักและรัฐบาลได้สืบต่อสุกญูที่ตามกวดกาขณะผักถูกขันในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสามสร้างโดยเฉพาะการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหากฐานก็คือการเป็นขันคุ้มครองเพื่อยู่แห่งการจะตั้งปฏิบัติทิศทางสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยขิมแข็งหอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์ได้3แขวงเมืองเป็นหัวหน่วยขิมแข็งหอบด้านได้21เมืองและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้ 3,618 บ้าน
2: คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคออกแจ้งการถึงคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการแต่งตั้งสหายนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหากสาการเทนเลขาคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติรองประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นหากสาการเทนประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นหากสาการเทนประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบนับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติกองประชุมสภาแห่งชาติเพื่อห้ามพ้องเอาการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบการประกาศแต่งตั้งดังกล่าวแม่นอิงตามแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่1514ทับคโจโสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานนำพาขั้นสูงรับหน้าที่ใหม่อิงตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับปรับปรุงปี2025เลขที่77ทับโสพโซลงวันที่20มีนาคม2025มาตราที่54และมาตรา56อิงตามกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงเลขที่56ทับโสพโซลงวันที่28มิถุนายน2024มาตรา12มาตรา34มาตรา40และมาตรา54และอิงตามมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่181ทับคลสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งหักษาการเทนเลขาคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติ
1: การกำหนดเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงอยู่แขวงซี่โกงแม่นถือเอาเขตแดนของแต่ละบ้านที่ขึ้นกับตาแสงหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันเพื่อสะดวกในการคุ้มครองที่ดินและเวียกงานป้องกันความสงบท่านบุญลายบุตริเลขาพรรคแขวงซี่โกงให้ฮู้ว่าการกำหนดตาแสงแม่นอิงใส่ความสะดวกด้านเส้นทางและถือเอาการคุ้มครองขอบเขตของแต่ละบ้านเป็นข้อมูลอ้างอิงในการแบ่งเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงและตาแสงกับบ้านโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่431คือตาแสง1ต้องประกอบมี3บ้านขึ้นไปและมีพลเมืองอย่างน้อย 2,000 คน
3: และการคุ้มครองก็ชอบที่นี่ผมก็ไปยิ่งใช้นิติกรรมของประธานชุมการพักคุ้มครองให้ละเอียดเดียวสำหรับการกำหนดขอบเขตกองกระแสงที่ใช้ป่าเป็นปกมีใช้การกำหนดขอบเขตป่าแล้วก็ต้องมีข้อกำหนดแต่ปีก่อน14แต่ละบ้านบนเรื่องขอบเขตการคุ้มครองการตกปลาสักทานเราห้ามใช้ตัวเขาขอเหตุมาทำลาย10ปีเลยพวกนี้ขอขัดแย้งยังไงมันมีการกำหนดกระแสงอันที่สองมันเป็นที่ใช้
1: ท่านบุญลายบุตริให้ฮู้ว่าการกำหนดเขตแดนตาแสงและจำนวนบ้านที่ขึ้นกับตาแสงจะช่วยเฮ็ดให้กงจักขันหักฐานกระทัดหัดประหยัดงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านพื้นฐานของลางอย่างรวมศูนย์ยกสูงประสิทธิภาพในการรับใช้ประชาชนปัจจุบันแขวงเสกองประกอบมี4เมือง16ตาแสงมี203บ้านพลเมือง 140,000 กว่าคน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติเลขที่04/กม

0: โพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เรามุนเสื้อวันสร้างตั้งสื่อมวลชนลาวครบรอบ76ปีเผยแพร่มติกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1และมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของคณะพรรคฮักทานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในโอกาสวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันที่13สิงหาคมครบ66ปีในตอนบ่ายเมื่อวานนี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและเผยแพร่มติ04ทับกมสพของทานสาคอนพมราชคณะประจำพรรคประธานกวดกาพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคผู้ชี้นำวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีทานเวียงวัฒนาสนพานกรรมการคณะพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคภาคทานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านนางสิมณีแก้วเกณฑ์ผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยสมาชิกพรรคพนักงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าร่วมรับฟังท่านสาคอนพมราชได้ยกเห็นเนื่อในต้นโตและความจำเป็นภาวะวิสัยในการออกมติเลขที04ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ทัศนะและแนวคิดซีนำของพรรคเป้าหมายสู่ส้นปี2026และวิสัยทัศน์ฮอดปี2030รวมทางบรรดาแผนนโยบายและมาตรการต้นโตสำหรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวการสร้างเศรษฐกิจเป็นเจ้าตนเองในนามเป็นองค์การจัดตั้งรัฐและหันเป็นกลุ่มตนเองต้องเป็นเจ้าการผ่านขยายมติฉบับนี้เข้าในการบริหารและพัฒนาองค์กรตนเพื่อลดพ้นการแบกหาบงบประมาณรัฐและก้าวสู่ความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นต้นการปฏิรูปกลไกการเงินและหันไปสู่การกุ้มตนเองการประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยและยกสูงประสิทธิภาพรายจ่ายการปรับปรุงกงจักรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งเวียกงานอื่น
1: ปรับปรุงกงจักรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันนี้ก็ต้องคิดเบิ่งเนาะว่ากงจักรเขามีหัวหน่วยซํานี้เฮาสิเฮ็ดได้ถ้ามันคึกมันแทดเราบอกบรรดาหน้าเวียกที่เฮามีอยู่ปัจจุบันหรือว่าควรสิปรับตัวได้ตื้มเนาะเฮ็ดให้กระทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิคนพอดีกับหน้าเวียกกลไกการเคลื่อนไหวมันคล่องตัวขึ้นเราต้องได้เบิ่งความสิ้นเคยเฮาคิดว่าได้แล้วก็บ่ทันได้คิดบ่ทันได้คนยังแล้วก็เอาตามนี้ไปก่อนนะบางเทื่อเฮาก็ต้องได้ประเมินขึ้นเบิ่งประเมินเฮ็ดได้กันปรับปรุงโครงจักรเฮาสิหัดคุมขึ้นหน่วยมันพอเหมาะพอดีให้การเคลื่อนไหวเรื่องงานต่างๆนี่มันเป็นโครงจักรหนึ่งที่เอิ้นว่ามีประสิทธิภาพการบำรุงสร้างพนักงานของพวกเขานี่ก็แม่นอยู่ในซื่อก็ได้เว้าไล่แล้วว่าสร้างพนักงานซื่อที่มีความรู้รอบด้านอยู่ในผู้หนึ่งนี่สามารถเขียนอัดเสียงตัดต่อหรือว่าบริหารดิจิตอลอยู่ในผู้เดียวเฮ็ดได้หมดแต่ละอันฉะนั้นตัวนี้ถ้าว่ายังขาดตัวได้เขาก็ต้องได้บำรุงได้ฝึกอบรมกัน
0: ท่านสาคอนพมราชยังยกให้เห็นวิธีการเผยแพร่และโฆษณาต่อสังคมในนามเป็นสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต้องเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมขบวนการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการสร้างความรับรู้เข้าใจและเข้าร่วมปฏิบัติแนวทางสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองต้องดำเนินวิธีการเผยแพร่เป็นต้นค่านิยมสินค้าลาวโฆษณาผลิตภัณฑ์ภายในสินค้าโอดอปเสริมสร้างจิตสำนึกของคนลาวบุริมสิทธิ์สมไส้สินค้าลาวส่งเสริมการผลิตเผยแพร่เทคนิคการเกษตรการปรุงแต่งแบบอย่างการทำมาหากินผู้ประกอบการ SME ที่เข้มแข็งวินัยการเงินและเงินกีบปลูกจิตสำนึกการประหยัดการฝากเงินการใช้เงินกีบการปฏิบัติพันธะอากรการต้านปรากฏการย่อท่อสกัดกั้นการค้าขายเถื่อนการลบหลีกภาษีการแลกเปลี่ยนเงินตาสร้างคอลัมน์พิเศษผลิตคลิปวิดีโอสั้นจัดสัมมนาทางออนไลน์สร้างเครือข่ายวิทยุชุมชนและท้องถิ่นส่งต่อสัญญาณและเนื้อในรายการให้วิทยุประจำแขวงเมืองและโทรโคงบ้านเพื่อให้ข้อมูลไปฮอดฮากทาน
2: เพื่อเฮ็ดให้การไข่ซกเย็นใหม่2026-2027ในวันที่1กันยานี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีบรรยากาศคือขึ้นคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางได้เล็งก้าเกียมความพร้อมรอบด้านด้วยการปลุกระดมผู้ปกครองให้ส่งลูกหลานเข้าเรียนและเรียนให้จบพร้อมกันนั้นก็ได้เน้นนักให้แต่ละโรงเรียนก้าเกียมรับนักเรียนเข้าเรียนตามปฏิทินการศึกษาจัดสรรนักเรียนและครูสอนให้เหมาะสมจัดตารางสอนตามหลักสูตรก้าเกียมอุปกรณ์การเรียนการสอนและวางแผนการนิเทศ อยู่ภายในโรงเรียนท่านปุญสิงห์พีลาวันห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาเขวงหลวงพระบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าในสุขเย็นใหม่นี้เป็นปีเริ่มการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬา5ปีครั้งที่10 2016-2030โดยเน้นใส่ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาปฏิบัติตามหลักสูตรสามัญศึกษาระบบ 6+3+3 และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูสำหรับการใกล้เกียมไข่สุขเย็นใหม่2016-2017แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้กำหนดมาตรการสำคัญให้บรรดาโรงเรียนแต่ละแห่งจัดกองประชุมหวมกับคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปรึกษาหรือเวียกงานการคุ้มครองบริหารโรงเรียนปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ให้โรงเรียนน่าอยู่และน่าศึกษาหำเรียนในโอกาสนี้ท่านยังได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ส่งเสริมและสนับสนุนลูกหลานของตนให้ได้เข้าโรงเรียนอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศให้ขยายเป็นก้าว
0: แขวงคำมวลในปัจจุบันแม้นมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและตกลินหลายชั่วโมงซึ่งเมื่อวานนี้อยู่เทศบาลเมืองทาแขกโดยเฉพาะอยู่ถนนสุพรรณวงศ์เกิดมีสภาพน้ำท่วมทางลึกประมาณ 35-40 ซมได้สร้างความยุ่งยากให้แก่การสัญจรไปมาของประชาชนพร้อมนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้เหตุคุกกันน้ำโดยใส่เป่าใส่ทรายเพื่อบ่ให้น้ำไหลเข้าเฮือนนอกนี้ประชาชนอยู่เรียบตามแคมน้ำสาขาของแม่น้ำโขงได้ยกย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและวัตถุสิ่งของที่จำเป็นขึ้นไปบนที่ปลอดภัยและยังเกิดมีน้ำท่วมเบื้องต้นตามจุดที่ทางการกำหนดไว้ปัจจุบันแม่นเกี่ยมพร้อมเฝ้าระวังเนื่องจากปริมาณน้ำฝนได้ตกมาเติมใส่มวลน้ำที่มีการสะสมในระยะผ่านมาอาจจะเห็นให้พื้นที่น้ำท่วมขยายเติมอีกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเนื่องจากห้องควบกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้สืบโตพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวปองเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่เกาะไหหลานประเทศจีนสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแห้งผัดปกคลุมซึ่งเจนไห้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพิ่มขึ้นในหลายท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักหาตกหนักหลายในระยะ1หา3วันต่อหน้าอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฉะนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาคจงมีสติระมัดระวังและเกียมพร้อมหับมือต่อสภาพฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันอาจจะเห็นให้เกิดน้ำท่วมสูน้ำเยิงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงต้องได้กวดสอบสภาพอากาศสภาพหนทางและสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและทุกศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
2: สารประชาชนแขวงสารวันสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำ6เดือนต้นปีเมื่อผู้เดินมานี่อยู่ห้องประชุมสารประชาชนแขวงโดยการเป็นประธานของทานสุทธิโสมแก้วสัญวงศ์ประธานสารประชาชนแขวงมีประธานสารประชาชนแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: ทานคำไพวันซิมมารีห้องประธานสารประชาชนแขวงสารวันได้ยกให้เห็นผลสำเร็จการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะ6เดือนต้นปีและที่ทั้งแผนการ6เดือนท้ายปี2016ของสารประชาชนแขวงซึ่งระยะผ่านมาคณะภาคคณะนำได้ถือสำคัญและเอาใจใส่ต่อเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่พนักงานสมาชิกภาคพนักงานรัฐกรมีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางของภาค
4: สารประชาชนแขวงสารวันยามใดก็ได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเมืองในคิดให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรอย่างต่อเนื่องเรียนติดเฮ็ดให้มีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเทียงเสื่อมันต่อการนำพาของพรรครัฐปฏิบัติต่อระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดเอาใจใส่เหยื่องานทางด้านเฉพาะโดยความรับผิดชอบสูงหับประกันความยุติธรรมโปร่งใสเป็นเอกราชเป็นธรรมมีสติซุ่มใส่การปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยรัฐกรวางออกอย่างเข้มงวด
3: ด้านเวียกงานวีซ่าสปอร์ตในระยะ6เดือนผ่านมามีคดีเข้ามาศาลประชาชนแขวงและศาลประชาชน3เขตซึ่งขังมาแต่ปีก่อน2025จ จำนวน23เรื่องปี2016มีคดีคำให้จำนวน87เรื่องรวมทั้งหมด110เรื่องปัจจุบันแก้ไขแล้ว82เรื่องเท่ากับ75ส่วนห้อย
5: เวียงนครราชเกษีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
2: ต่อไปซื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
0: ห้องควบกดดันอากาศต่ำยังผัดผ่านอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวปองไซยอมความกดดันอากาศต่ำอยู่เขตทะเลจีนใต้สมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ด้วยกำลังปานกลางหาแหงซึ่งจะเห็นให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปอยู่ในแต่ละภาคและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีลมพัดแหงเป็นบางโอกาสดังนั้นขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเห็นให้มีน้ำท่วมสุน้ำยืนดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกพงศลีหัวพันและเสียงควางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำท้าบ่อแก้วอุดมไซหลวงพะบางและไซยบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา32องศานครหลวงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง27หา30องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซค้ำมวลสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ70ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา30องศาแขวงเสสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา29องศาภาคใต้แขวงสารวันจำปาสักเสกงและอัตปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา31องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง18หา24องศา
2: ต่อไปเสื่อทันฟังข่าวกีฬานักกีฬาวูซู่ลาวกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ศูนย์ฝึกวูซู่ซานตะเมืองลี่เจียงแขวงยูนนานของจีนโดยจะฝึกซ้อมในที่นี่ฮอดวันที่4กันยายนนี้ก่อนจะกลับคืนประเทศและก็เตรียมออกเดินทางไปเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาอาเซียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่16กันยาถึงวันที่4ตุลาคม2026อิงตามข้อมูลจากทานหลังสันมะโสภาครูฝึกกีฬาวูซู่ทีมชาติลาวให้ฮู้ว่านักกีฬาวูซู่ทีมชาติลาวสุดเกียมเดินทางไปเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมด9คนประกอบด้วยทานคำใสทองประเสริฐเป็นหัวหน้าคณะทานหลังสันมะโสภาและทานโพไซอภัยราชเป็นครูฝึกนางอลิสาไซยสิทธิ์นักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก56กิโลกรัมนางปานีบุญมีไซนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก60กิโลกรัมเท่าโตโดทิพสานนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก56กิโลกรัมเท่าหงประเสริฐอุดมเดชนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก65กิโลกรัมเท่าผลเสียบุญเพ็งนักกีฬาประเภทต่อสู้น้ำหนักหุ่น70กิโลกรัมและเท่าอนงทงเจริญนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก75กิโลกรัม ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุโทรทัศน์ศูนย์กลางจีนวันที่19สิงหาคมนี้กองประชุมหุ่นยนต์โลก2026จัดขึ้นอยู่ศูนย์ประชุมและวางแสดงสากลเปิดเย็นยี่ช่วงเขตพัฒนาเศรษฐกิจเทคนิคนครหลวงปักกิ่งของจีนกองประชุมครั้งนี้ภายใต้หัวข้อคนกับเครื่องจักรอยู่ร่วมกันการผลิตกับความต้องการเสื่อมโยมเข้ากันซึ่งประกอบมีการจัดพิธีไขงานเวทีเปิกสหฤทัยและกิจกรรมสมทบอื่นๆกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา5วันโดยแมนสมาคมอิเล็กทรอนิกส์จีนและองค์การหัวมือด้านหุ่นยนต์โลกร่วมกันจัดขึ้นงานวางแสดงที่จัดขึ้นในระยะกองประชุมมีเนื้อที่ประมาณ 50,000 ตารางเมตรมีวิสาหกิจ300กว่าแห่งได้วางแสดง 3,000 กว่าผลิตภัณฑ์แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่150กว่าอย่างพร้อมกันนั้นยังจะจัดงานวางแสดงและการแข่งขันหุ่นยนต์70กว่าครั้ง
2: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนในวันที่19สิงหาคมกระทรวงการเงินของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยตัวเลขข้อมูลแสดงเห็นว่านับมาฮอดวันที่18สิงหาคมยอดจำนวนหนี้สินสาธารณะของรัฐบาลอเมริกามีหลายกว่า 40,000 ตื้อดอลลาร์ในนั้นหนี้สินสาธารณะ 32,270 ตื้อดอลลาร์และหนี้สินภาคส่วนต่างๆของรัฐบาล7,780 ตื้อดอลลาร์ในบ่เท่าดีปีผ่านมาหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้หักษาทาเอียงเพิ่มขึ้นไว้สมควรเฮ็ดให้เกิดความวิตกกังวลในตลาดพันธบัตรและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นการเพิ่มดอกเบี้ยยิ่งเฮ็ดให้ขนาดหนี้สินของอเมริกาเพิ่มขึ้นตื่มอีกระหว่างกลางเดือนกันยาปี2017หาเดือนมังกรปี2022ขนาดหนี้สินของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มจาก 20,000 ตื้อดอลลาร์มาเป็น 30,000 ตื้อดอลลาร์ฮอดเดือนมีนาปี2026ยอดจำนวนหนี้สินของอเมริกาได้ทะลุเกิน 39,000 ตื้อดอลลาร์
0: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่19สิงหาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งยืนยันว่าในระยะเกิดขึ้นความร้อนอยู่ฝรั่งระหว่างวันที่3หาวันที่22กรกฎปีนี้ทั่วประเทศฝรั่งมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 1,243 คนก่อนหน้านี้อิงตามข้อมูลสถิติจากกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งแสดงให้เห็นว่าในระยะเกิดขึ้นความร้อนระหว่างวันที่17มิถุนาหาวันที่2กรกฎปีนี้อยู่ฝรั่งมีผู้เสียชีวิต 5,764 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า 36% เมื่อเทียบใส่ระดับคาดคะเนไว้ตามปกติซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตเกินปกติหลายที่สุดนับแต่การบันทึกข้อมูลในระยะที่เกิดขึ้นความร้อนอยู่ฝรั่งในปี2023เป็นต้นมาการเสียชีวิตเกินปกติแม้นหมายถึงความแตกต่างระหว่างยอดจำนวนผู้เสียชีวิตตามคาดคะเนไว้ในสถานที่และระยะเวลาเฉพาะใดหนึ่งที่กำหนดกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่คาดคะเนไว้ภายใต้กรณีโบมีวิกฤตการด้านสุขภาพเกิดขึ้น
2: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
6: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
10: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
11: ไส้เงินกีบทั่วทั้งชาติสั่งบทบาทค่าเงินลาวสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
12: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
11: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารรายการของพวกเฮาดังที่บรรณาธิการได้ติดตามมาฟังแล้วว่ารายการของพวกเฮานี่ก็อากาศตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7มิกะเฮิร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังรายการของพวกเฮาที่ออกอากาศในวันจันทร์หาวันพุธก็แม่นเรียกงานตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนว่ารายการที่ของพวกเฮาที่ออกอากาศในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็คือมื้อนี้แม่นการนำเอากฎหมายข้อตกลงนิติกรรมต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาที่ออกในแต่ละระยะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในมื้อวันเสาร์ก็แม่นการนำเอาข้าวการเคลื่อนไหวของคณะนำบรรดากลุ่มปิ้นอ้อมสาขาประจำภาค5ภาคของธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ว่ามีการเคลื่อนไหวมีการจัดฝึกอบรมมีการส่งเสริมเศรษฐกิจหรือว่าการจัดตั้งปันขยายเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างต่างๆนั้นพวกเราก็จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์
12: พร้อมด้วยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธิเจ้าท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกันกับพวกเราทั้งสองเนาะก็กงกับวันศุกร์เดือนสิงหาปี2026ขึ้น8คำเดือน9ลาวพ.ศ. 2569ซึ่งว่าอยู่กับบุญมีแล้วก็แฝงสุรีมาหับนาทีดำเนินรายการให้กับบรรณาธิการได้หับฟังกันหลากหลายข้อมูลเนาะบ่ว่าจะเป็นทางด้านนิติกรรมข่าวสารต่างๆของการเคลื่อนไหวธนาคารแห่งสปป.ลาวของเรามานำเสนอให้กับบรรณาธิการได้หับฮู้และก็เข้าใจเวียกงานของแขนงการธนาคารของเราหลายขึ้นซึ่งว่ามื้อนี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมาสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระสบับเลขที่45/SPS นะข้อลงเองจัดลงวันที่20พฤศจิกายน2023กันต่อซึ่งว่าเมื่อวานนี้เนาะบุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่43การสำระซะสางแล้วมื้อนี้ทั้ง2ก็จะมาสืบต่อนำเสนอในหมวดที่5กันต่อสืบต่อจากหมวดที่4เมื่อวานนี้ที่พวกเราได้นำเสนอไปเกี่ยวกับการโจะและการถอนซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในหมวดที่5ผู้ใช้บริการแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นเดี๋ยวแล้วเนี่ยต่อไปบุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันแต่ว่าตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
13: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใช้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสื้อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบล็อกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR Code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR Code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นข้อความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
14: หนังสือแจ้งเซิญเข้าห่วมประมูลของห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่196ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่30กรกฎาคมปี2026เทิงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททางภายในและต่างประเทศเรื่องเข้าร่วมการประมูลเวียกงานปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งเชิญบริษัทที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมประมูลแบบเปิดกว้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นตามธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดไว้ซึ่งแบ่งเป็น2ระยะคือดังนี้1ระยะที่1ขั้นตอนการขายซองประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อซองประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำใช้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบรายงานฐานะการเงินโดยผ่านการตรวจสอบจากภายนอกประจำปี2025 4.มีใบรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีจากสถาบันการเงินหรือ Bank Statement นับตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาและ5มีผลงานหรือประสบการณ์ในเวียกงานศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในระยะที่ผ่านมาและต้องมีหลักฐานยั่งยืนด้วยหมายเหตุวิสาหกิจและบริษัทที่จะเข้าร่วมต้องซื้อซองประมูลต้องได้ประกอบและนำเอาเอกสารตามหารายการข้างเทิงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมจากนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแมนราคา3ล้านกีบต่อซองมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งเงินคืนบ่ว่ากรณีใดก็ตาม2. ระยะที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร RFP 2. คณะรับผิดชอบจะนัดหมายผู้เข้าร่วมการประมูลเพื่อแนะนำและอธิบายรายละเอียดการประกอบเอกสารและดำเนินการประมูล 3. เมื่อฮอดกำหนดมือเปิดซองประมูลผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและซองบทเสนอโครงการพร้อมด้วยเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลหรือว่าราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันแบบซองหน้ากับคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้อง 4. ถ้าวิสาหกิจหรือบริษัทใดได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลแม้จะได้เซ็นสัญญาร่วมเวียกกันตามการพิจารณาของธนาคารแห่งสปป.ลาวบรรดาวิสาหกิจบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลแต่วันที่31กรกฎาคมปี2026เป็นต้นไปจนถึงวันที่28สิงหาคมปี2026อยู่ที่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์021-241-268 021-241-268 ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทต่างๆเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แกนวงพจันทร์
12: อยู่เมืองลาวไส้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังครับเข้ามาสุริยานียังอยู่กับบุญมีแล้วก็แฝงสุรียังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาซึ่งวันละยานีบุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมาสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละสบับปะปุ๋งสบับเล็กที่45ทับสพสนะเขาลงเวงจานลงวันที่20พฤศจิกายน2023กันต่อซึ่งว่าเมื่อวานนี้เนาะพวกเฮาทั้ง2ได้นำเสนอไปฮอดหมวดที่4การโจรการถอนฮอดมาตราที่43การสำละสะสางมื้อบุญมีแล้วก็แฟงสุรีจะมาสืบตอนนำเสนอในหมวดที่5ผู้ใช้บริการซึ่งว่าพวกเขาจะนำเสนอกันต่อในมาตราที่44ผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการแมนบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทั้งภายในและก็ต่างประเทศที่ได้ดำเนินธุรกรรมผ่านผู้ควบคุมระบบการสำละและหรือผู้ให้บริการสำละเงินและมาตราที่45สิทธิ์และหน้าที่ของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้1เอาข้อมูลที่จำเป็นจากผู้ควบคุมระบบการสำละ หรือผู้ให้บริการสำหรับเงิน 2. ศึกษาคนคั่วเฮียนฮู้การนำไส้เครื่องมือการสำหรับที่ทันสมัย 3. ได้รับข้อมูลการเคลื่อนไหวธุรกรรมจากผู้ควบคุมระบบการสำหรับหรือผู้ให้บริการสำหรับเงิน 4. นำไส้เครื่องมือการสำหรับให้ถูกต้องตามการกำหนดของผู้ควบคุมระบบการสำหรับหรือผู้ให้บริการสำหรับเงิน5ให้การร่วมมือในการกวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้ควบคุมระบบการสำหรับหรือผู้ให้บริการสำหรับเงิน6สนองข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ควบคุมระบบการสำหรับหรือให้ผู้บริการสำหรับเงินเพื่อนำไส้เข้าในการแก้ไขการสำหรับผิดพลาด7ทวงเอาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีเกิดความผิดพลาดจากการนำไส้ระบบการสำหรับ8เสนอผู้ควบคุมระบบการสำหรับผู้ให้บริการสำหรับเงินธนาคารแห่งสปป.ลาวสำนักงานแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจหรือห้องฟ้องต่อศาลประชาชนเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อขัดแย้ง9นำไส้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายเจ้าและนี่ก็คือ9ข้อซึ่งนอนอยู่ในมาตราที่45สิทธิ์และหน้าที่ของผู้ไส้บริการนั่นเอง
11: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหาฟังอยู่ในมาตรา46การปกป้องผู้ไส้บริการท่านผู้ฟังสำหรับผู้ไส้บริการต้องได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพปลอดภัยโปร่งใสและมีความเสมอภาพต่อหน้ากฎหมายสามารถส่งข่าวประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับเงินต่อผู้ควบคุมระบบการสำหรับผู้ให้บริการสำหรับเงินหรือว่าองค์การที่ว่ามีสิทธิ์อำนาจและได้รับการปกป้องและผลประโยชน์ของตนตามกฎหมายนั่นเองและนั่นก็แมนการปกป้องผู้ใช้บริการที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในมาตรา46อยู่ในหมวดที่5ผู้ใช้บริการบ่ว่าจะเป็นมาตรา44ผู้ใช้บริการมาตรา45สิทธิ์และหน้าที่ของผู้ใช้บริการรวมทั้งมาตรา46เกี่ยวกับการปกป้องผู้ใช้บริการถือว่าเพิ่นก็ได้กำหนดอย่างละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการนั่นเอง
12: แม่นแล้วเนาะหลังจากที่พวกเราได้รับรู้ในเรื่องของผู้ใช้บริการแล้วพวกเราจะมาสืบต่อในภาคที่4กันต่อกับข้อห้ามสำหรับภาคที่4ข้อห้ามในมาตราที่47ข้อห้ามทั่วไปห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งมีพฤติกรรมดังนี้1ดำเนินธุรกิจการสำหรับโดยบ่ได้รับอนุญาต2แอบอ้างหรือโฆษณาบิดเบือนที่สร้างผลเสียหายต่อระบบการสำหรับผู้ใช้บริการและสร้างผลเสียหายให้แก่สังคม3สวยใช้ระบบการสำหรับหรือมอบเครื่องมือการสำหรับของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำใช้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมาย 4. เสยไส้ระบบการสำหรับหรือดำเนินธุรกรรมที่มีลักษณะปั่นป่วนเสถียรภาพการเงินเงินตา 5. ปฏิเสธคัดขวางสนองข้อมูลที่บ่ถูกต้องหรือบ่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 6. ปั่นป่วนระบบการสำหรับและหรือเฮ็ดให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของระบบการสำหรับดังกล่าวและหรือผู้ใช้บริการ7มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายเจ้าและนี้ก็คือข้อห้ามทั่วไปซึ่งนอนอยู่ในมาตราที่47ซึ่งมีอยู่7ข้อนำกัน
11: เจ้าท่านผู้ฟังนอกจากที่ว่าเพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับข้อห้ามทั่วไปแล้วเพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับข้อห้ามสำหรับผู้ควบคุมระบบการสำหรับเติมอีกที่ว่ากำหนดอยู่ในมาตรา48นั่นเองห้ามผู้ควบคุมระบบการสำหรับมีพฤติกรรมดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็แมนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของผู้ใช้บริการของตนโดยที่ว่าบ่ได้รับอนุญาตนั่นเอง2ก็แมนห้ามควบคุมระบบการสำหรับโดยบ่ได้รับอนุญาต3ก็แมนนำใช้เทคโนโลยีที่ว่าบ่ได้รับอนุญาตเข้าในระบบการสำหรับและข้อที่4ก็แมนการกดน่วงทวงดึงปกปิดหรือว่าเสื่องอ่ำข้อมูลเกี่ยวกับระบบการสำหรับนั่นเองหรือว่าเกี่ยวกับการสำหรับนั้นและข้อที่5ก็แมนดัดแปลงหรือว่าปลอมแปลงเอกสารหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและระบบการสำหรับ และข้อต่อมาข้อที่6ก็คือสนองข้อมูลที่ว่าบ่ครบถ้วนบ่ถูกต้องตามความเป็นจริงรายงานซักซ้าหรือว่าบ่รายงานและข้อต่อมาข้อที่7เนาะท่านผู้ฟังก็แม่นปฏิเสธการร่วมมือในการกวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและข้อสุดท้ายก็คือมีพฤติกรรมอื่นที่ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายนั่นเองและมันนั่นก็แม่นข้อห้ามสำหรับผู้ควบคุมระบบการชำระที่ว่าเพิ่นกำหนดไว้อยู่ในมาตรา48มีอยู่8ข้อด้วยกันที่ว่าผู้ควบคุมระบบการชำระห้ามมีพฤติกรรม
12: เจ้าเนาะซึ่งว่าพวกเขาก็ได้รับรู้ไปแล้วบ่ว่าจะเป็นข้อห้ามทั่วไปข้อห้ามสำหรับผู้ควบคุมระบบการชำระตอนนี้พวกเขาจะให้ท่านผู้ฟังเนาะไปเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเดี๋ยวระยะต่อไปบุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่49กันต่อกับข้อห้ามสำหรับผู้ให้บริการชำระเงินนั่นเองเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังเนาะไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆที่บุญมีแล้วก็แฝงสุรีนำมาฝากให้กับบรรณาธานได้หาฟังกันก่อนท่านใดที่ว่าอยากแลกเปลี่ยนในเรื่องของเสียงเพลงหรือคำคิดเห็นต่างๆก็สามารถทักทายมาได้เนาะหลังไมค์ของพวกเฮาที่เบอร์021264797 021264797

0: ไส้เงินกีบทั่วทั้งซาสั่งบทบาทค่าเงินลาวท่านผู้ฟังกลับมาในระยะนี้อยู่กับแฝงสุรีและบุญมีดำเนินรายการเพื่อนธนาคารเซิงจะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลักฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45ทับสปส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023ซึ่งจะมาสืบต่อในการนำเสนอเกี่ยวกับภาคที่4ข้อห้ามซึ่งว่าในระยะที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับข้อห้ามทั่วไปข้อห้ามสำหรับผู้ควบคุมระบบการสำลักแล้วพวกเราจะมาสืบต่ออยู่ในมาตรา49ก็คือข้อห้ามสำหรับผู้ให้บริการสำลักเงินท่านผู้ฟังสำหรับข้อห้ามสำหรับผู้ให้บริการสำลักเงินมีพฤติกรรมดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็แม่นให้บริการสำลักเงินเกินขอบเขตที่ว่าได้รับอนุญาต2ก็แม่นออกเครื่องมือการสำลักโดยบ่ได้รับอนุญาต3ก็แม่นนำใช้เทคโนโลยีที่บ่ได้รับอนุญาตเข้าในการให้บริการสำลักเงินและข้อห้ามอันต่อมาข้อที่4ก็แม่นให้บริการสำลักเงินที่ว่าบ่ถูกต้องกับการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการโฆษณาและข้อที่5ก็คือเปิดเผยข้อมูลที่ว่าเป็นความลับของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งโดยบ่ได้รับอนุญาต6ก็แม่นกดนวงทวงดึงปกปิดหรือว่าเสื่องอ่ำข้อมูลเกี่ยวกับการสำลักเงินนั่นเองและข้อที่7ก็คือดัดแปลงปลอมแปลงเอกสารหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและการให้บริการสำลักเงินและข้อต่อมาข้อที่8เนาะท่านผู้ฟังก็แม่นปฏิเสธการร่วมมือในการกวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้ควบคุมระบบการสำลักหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและข้อที่9เนาะก็แม่นสนองข้อมูลที่ว่าบ่ครบถ้วนบ่ถูกต้องตามความเป็นจริงรายงานซักซ่าหรือว่าบ่รายงานและข้อที่10ก็แม่นมีพฤติกรรมอื่นที่ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายนั่นเองและนั่นก็แม่นข้อห้ามสำหรับผู้ให้บริการสำลักเงินที่ว่าเพิ่นได้กำหนดมีอยู่10ข้อด้วยกันที่ว่าห้ามมีพฤติกรรมที่ว่าบ่สอดคล้องนั่นเอง
1: เจ้าหลังจากที่เฮาได้รับรู้ในข้อห้ามทั่วไปแล้วเนาะก็ยังมีข้อห้ามสำหรับผู้ควบคุมระบบการสำลักและก็ดังที่แฝงสุรีได้แนะนำไปกับข้อห้ามสำหรับผู้ให้บริการสำลักเงินนั่นเองถือว่าเฮาได้รับรู้หลากหลายข้อห้ามแล้วหลังจากนั้นพวกเฮาจะมาสืบต่อในข้อห้ามสำหรับผู้ใช้บริการกันต่อซึ่งนอนอยู่ในมาตราที่50ห้ามผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมดังนี้1ใช้ระบบการสำลักเข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมาย2ใส่ห้ายป้ายสีต่อผู้ควบคุมระบบการสำลักและหรือผู้ให้บริการสำลักเงิน3ปฏิเสธการร่วมมือในการกวดกาของผู้ควบคุมระบบการสำลักผู้ให้บริการสำลักเงินธนาคารแห่งสปป.ลาวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง4สนองข้อมูลที่บ่ถูกต้องให้ผู้ให้บริการสำลักเงิน5ปั่นป่วนระบบการสำลักและหรือเฮ็ดให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของระบบการสำลักดังกล่าวและหรือผู้ใช้บริการอื่น6มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนั่นเองเจ้าละนี้ก็คือข้อห้ามสำหรับผู้ใช้บริการในมาตราที่50ซึ่งยังนอนอยู่ในหมวดที่4ข้อห้าม
0: เจ้าท่านผู้ฟังนอกจากที่ว่ามีข้อห้ามสำหรับผู้ใช้บริการแล้วอยู่ในมาตรา51เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับข้อห้ามสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ว่าเกี่ยวข้องตื่มอีกสำหรับห้ามพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีพฤติกรรมดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็แม่นเปิดเผยข้อมูลของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ว่าบ่ได้รับอนุญาตนั่นเอง2ก็แม่นห้ามสวยใช้หน้าที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนครอบครัวหรือว่าพรรคพวกของตน3ก็แม่นห้ามกดนวงทวงดึงปกปิดหรือว่าเสื่องอ่ำข้อมูลเกี่ยวกับระบบการสำลัก4ก็แม่นห้ามทวงเอาขอเอารับหรือว่าให้สินบนหรือว่าสิ่งตอบแทนอื่น5ก็แม่นมีพฤติกรรมอื่นที่ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและนั่นก็แม่นข้อห้ามสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในมาตรา51มีอยู่5ข้อด้วยกันบ่ว่าจะเป็นเปิดเผยข้อมูลหรือว่าสวยใช้ตำแหน่งกดนวงทวงดึงหับหรือขอเอาสินบนอย่างต่างๆนี่ก็แม่นเพิ่นข้อห้ามแท้ๆเนาะที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในกฎหมายว
1: ่
0: าด้วยระบบการสำลักฉบับปรับปรุง
1: แม่นแล้วเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าฟังบุญมีแล้วก็แฝงสุรีโบทวงโบทันหรือว่าอยากจะรับรู้ในมาตราใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยระบบการสำละฉบับเลขที่45ทับสพสลงวันที่20พฤศจิกายน2023ของมองเฮานี่ก็สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได
0: ้
1: อยู่ทางเว็บไซต์ของมองเฮาเนาะที่ www.bol.gov.la ได้เพิ่มเติมว่าจะมีในเรื่องของกฎหมายข้อตกลงดำรัดต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งว่าจะให้บรรณาธิการได้สามารถเข้าไปอ่านก่อนได้หรือว่าท่านใดที่ว่าหาก็หมุนขึ้นมาเนาะฟังบ่ทวงบ่ทันหาก็ได้ยินแต่มาตราที่3 44 45ไปแต่ว่ายังบ่ได้รับรู้ในมาตราอื่นๆก็สามารถเข้าไปเบิ่งก่อนได้เนาะพวกเราจะมีการอัปเดตเนาะในเรื่องของรายละเอียดของกฎหมายข้อตกลงดำรัดต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวให้ท่านได้รับรู้เนาะผ่านอยู่ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านสามารถเข้าไปติดตามได้เพิ่มเติมเลย
0: เจ้านอกจากที่ว่าสามารถเข้าอยู่ในเว็บไซต์ของธนาคารกันแล้วขอฝากส่งทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวบ่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ดีเนาะก็คือ www.bol.gov.la ที่ว่าบุญมีได้นำเสนอไปแล้วว่าพวกเราจะมีการนำเอากฎหมายข้อตกลงอย่างต่างๆลงอยู่ในเว็บไซต์นั้นนอกจากนั้นก็จะมีข่าวการเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงให้กับบรรดาธนาคารธุรกิจหรือว่ารวมทั้งบรรดาสื่อต่างๆหรือว่ามีการลงเกี่ยวกับวารสารการธนาคารอยู่ในหันก็มีถ้าหากว่าบรรดาท่านที่ว่ามีความสนใจหรือว่ามักหักในการขีดเขียนเกี่ยวกับบทความบทวิจัยหรือว่าสารนาหู้เกี่ยวกับแขนงธนาคารท่านก็สามารถส่งบทดังกล่าวเข้ามาที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวก็คือห้องการนั่นเองเนาะห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวถ้าหากว่าบทความใดที่ว่ามีการตีพิมพ์ลงวารสารการธนาคารของพวกเราก็จะมีนโยบายในการเป็นน้ำประกาศให้กับผู้ที่ว่าเขียนบทดังกล่าวนั้นเติมอีกนอกจากที่ว่าจะมีสื่อเกี่ยวกับเว็บไซต์แล้วพวกเขายังมีสื่อออนไลน์เติมอีกบอกว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage ท่านก็สามารถคลิกเข้าไปโดยพิมพ์คำว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือ Bank of the Lao PTR ก็ได้เนาะก็จะเห็นเพจของธนาคารแห่งสปป.ลาวพวกเขาก็จะมีการเอาลงการเคลื่อนไหวรวมทั้งแถลงข่าวการต่างๆหรือว่าการเคลื่อนไหวของคณะน้ำพวกเขาก็จะลงอยู่ทาง YouTube เช่นเดียวกันนอกจากช่องทาง YouTube แล้วพวกเขาก็มีช่องทางTikTok เนาะท่านก็สามารถพิมพ์คำว่า BOL underscore channel ก็จะมีวิดีโออย่างต่างๆที่ว่าเป็นสารนาหู้เป็นสิ่งเตือนใจหรือว่าเป็นคติให้กับท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็มีช่องทาง YouTubePิมพ์คำว่า Bank of the Lao PDR ก็สามารถเข้าไปเบิ่งวิดีโอย้อนหลังต่างๆสามารถอยู่เบิ่งได้หลากหลายช่องทางของรายการของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรา
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะแต่ว่าท่านใดที่ว่าขับขี่รถเนาะไปตามถนนหนทางแบบนี้อยากจะฟังบ่งหาออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์เนาะ www.lnr.org.la เนาะท่านสามารถเข้าไปรับฟังเนาะออนไลน์ได้บางท่านอาจจะบ่สะดวกรับฟังอยู่บ้านอยู่เฮือนแบบนี้ก็สามารถหมุนขึ้นมาฟังพวกเราได้ออนไลน์ได้เช่นเดียวกันเนาะก็ฝากกันไว้เติมหลากหลายช่องทางให้ท่านได้ติดตามรายการของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรานอกจากนี้เนาะก็ยังมีทางช่องทางโทรภาพเนาะท่านใดที่ว่าอยากจะติดตามรายการก็สามารถติดตามผ่านทางโทรภาพได้กับโทรภาพแห่งสารลาวของพวกเราเนาะซึ่งว่าจะออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันจันทร์เนาะเวลา 13:40 กับรายการการเงินเงินตาเฮงซาดและพวกเขาจะออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารเวลา 21:00 ท่านสามารถติดตามรายการของพวกเขาได้เติมของธนาคารเฮงสปป.ลาวหรืออยากจะตำหนิส่งข่าวเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทักทายมาได้ที่เบอร์021264797 021264797มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันศุกร์เนาะมื้อสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกันแล้วบุญมีแล้วก็แฝงสุรีก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับท่านไหนที่ว่ากำลังคุณเขียวในเรื่องของหน้าเวียกในการประสุมในการรวมต่างๆบอแบบนี้ก็ขอเป็นแห้งใจให้เดินทางไปใส่มาใส่ในมือพักผ่อนก็ขอให้ขับขี่เดินทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าท่านผู้ฟังถือว่ามาฮอดนี่เวลารายการของพวกเราก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วเนาะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
1: บุญมีสุทธิวงศ์นอรา
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สโมสรเมืองปากทาแขวงบ่อแก้วท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติผู้ป่าโอ้ลมการนำและพนักงานรักแรงเมืองปากทาโดยการนำพระเข้าห่วมหับฟังการโอ้ลมของพลจัตวาสุขพจันทร์ศิลเพชรประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดารัฐมนตรีรองรัฐมนตรีและผู้ต่างนากระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องห่วมติดตามท่านสาลีวรรณสารเลขาผักเมืองปากทาได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพพ้นเด่นจุดพิเศษและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองระยะ6เดือนต้นปี2026เห็นว่าเมืองปากทาตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงบ่อแก้วไปทางทิศใต้47กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 75,000 กว่าตารางเมตรประกอบมี4ตาแสง34บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 23,315 คนมี5ชนเผ่าคือเผ่าลาวเผ่าลือเผ่ากึมมุเผ่าโม่งและเผ่าอิวเมียนพื้นที่ผู้โดยกว่า80ชนห้อยทั่วเมืองสืบโตมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 1.85 ชนห้อยการเก็บได้หับเข้างบประมาณได้58ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายได้60ส่วนห้อยของแผนการปีและหับเฉลี่ยใส่หัวคนได้เกือบ10ล้านกีบต่อคนต่อปีมีบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็ง12บ้านบ้านป้องกันความสงบดี14บ้านบ้านทุกยาก12บ้านครอบครัวทุกยาก879ครอบครัวพลเมืองทุกยาก 5,100 กว่าคนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมผู้เข้าห่วมโดยเน้นนักให้คณะผักพนานำพนักงานรักแรงแต่ละขั้นและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นสืบต่อเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสืบต่อปฏิบัตินโยบายหันพนักงานลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองแน่ใส่สร้างพนักงานให้เติบใหญ่ขึ้นมาจากหลักฐานก็คือเวียกงานตัวจริงเอาใจใส่คุ้มครองและนำใส่ที่ดินประเภทต่างๆอย่างถูกต้องเข่งขัดปฏิบัติตามแผนจัดสรรกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องติดตามกวดกาและคุ้มครองการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและทรัพยากรป่าไม้อย่างเข้มงวดรวมทั้งการขุดค้นหินทรายที่มีการสวยโอกาสสืบต่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นแก้ไขปัญหาปัญหาการเรียนให้บรรลุตามคาดหมายจัดตั้งพันธุ์ขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เข้าสู่เวียกงานตัวจริงตามทาแหงของท้องถิ่นตนให้เป็นขบวนการและหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงสืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเห็นให้ท้องถิ่นต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นก้าวพร้อมกันเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลและก็เกี่ยมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันการจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้องค์การปกครองเมืองปากทาและตาแสงปากทาพร้อมทางมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดต่างๆเขตภูผามนจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you

วิกแล้วงานก่อนเนาะพอเขาสิไปใส่ก็ต้องได้ทำหน้าที่พบปะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีหลายคนก็เห็นหน้าที่เป็นสื่อมวลชนเห็นข่าวเบอร์เก่าเบอร์เดิมนั่นแหละพวกเขาสามารถสื่อสารกัน212-24173อยากจะติดต่อสื่อสารข้อเพลงเข้ามาหรือว่าอยากจะโอลมเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาผ่านสองทางนี้10นาทีตอนต้นยังบล็อกไว้ให้เด้อยังมีอยู่นะสามารถติดต่อพวกเขาได้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจที่เพิ่นให้การสนับสนุนทุกๆมื้อเดี๋ยวกิ่งไม้มาปล่อยรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆและบริการต่างๆในเครือข่ายเราโทรคมให้มีรายการได้ฟังตอนนี้มาฟังเพลงทักทายกันก่อนเพลงกันมาต่อกันด้วยเพลงนี้ Sabina Carpenter เพลงนี้ใส่ชื่อว่า House Tour

ซาบีนาคาร์เพนเตอร์เพลงนี้ House Tour จะสร้างกันอยู่หนึ่งในซิงเกิลในปีแล้วปีนี้นี่ล่ะเป็นการท่ามาว่าเจ้ายากมาทัวยากมาเที่ยวที่บ้านค่อยบอประมาณนั้นผมอิสระเนาะอยู่บ้านเฮามันก็คงจะเบิกบานมนซึนยังเต็มทีกับนักร้องดังๆคนเนี้ยมีซิงเกิลบ่ว่าจะเป็นการร้องเองเนี่ยแล้วก็แฟนๆเพลงของผู้เกี่ยวเฮ็ดออกเป็นเวอร์ชัน AI ก็มีไลน์ได้ก็หยิบมาให้มีรายการ

0: ได้ฟังตอนนี้เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียสัญญาของเราเทเลคอมไทม์สิ่งหนึ่งที่ยากจะบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้บริการยิ้มกับ Family Package เฉพาะผู้ใดใช้บริการเบอร์ตึมเงินน่ะต้องฟังแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้ใดที่คองคอยว่าซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซส์ไลน์เบอร์มันเป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งเส้นว่าเฮามีหมู่สนิทอ่ะ 2-3 คนต่างคนก็อยากจะมีการซื้อซ่านกันเนาะแต่ว่าอยากจะประหยัดสุดๆเขาก็หวมเงินกันซื้อแพ็กเกจ 100,000 100,000 กิกมี data ถึง45กิกนาทีโทร100นาทีแล้ว3เบอร์นั้นมาลงทะเบียนนำไซส์แพ็กเกจเดียวกะเว้ากันบินกันนะบ่แม่นว่าโอ้ยแพ็กเกจเดียวเราเอาหมดมือหมดคืนโทรยูฮันมันก็หมดคือกันแต่ว่าคันท่าว่าเขาอยากจะติดต่อซื้อซ่านยามจำเป็นหรือว่าเบิ่งข้อมูลข้อมูลก็ถือว่าเป็นคำตอบที่เขาคองคอยนั่นแหละซ่าเบิร์ไซนำกันแบบประหยัดแล้วเขาซ่ามาติดต่อซื้อซ่านกันได้ตลอดอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง150,000นั้นเราสามารถลงทะเบียนไซต์นำกันถึง5เบอร์อันนี้เป็นบริการเฉพาะเบอร์ตึมเงินมีดาต้าถึง70กิกนาทีโทร150นาทีเส้นครอบครัวสินไซต์บริการเบอร์ตึมเงินพอตู้แม่ตู้เพิ่นก็บ่ค่อยจะไซต์โทรไลน์บางเทื่อเพิ่นไซต์ลิ้นก๊อกลิ้นเกมแต่ว่าเพิ่นก็อยากจะติดต่อสื่อสารกับลูกหลานตลอดเพื่อเวลาโทรไปแล้วได้หับประมาณนี้การลงทะเบียนและซื้อตัวนี้เนาะ 150,000 ลงทะเบียนได้5เบอร์ไทยเฮาเจ้าค่อยพอตู้แม่ตู้สิแล้วถือว่าครบจบงามมีรายการว้าวว้าวบริการฝากเบอร์เนี่ยสิได้เดินทางไปประจำเวียกอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะเก็บเบอร์นั้นไว้ได้เพิ่นไปตัว3เดือนนี่เนาะ3เดือนนี้ค่าบริการเธอ30กีบนึงก็ถือว่าคุ้มนั่นล่ะเฮาฮักษาเบอร์เฮาไว้อ่ะมีตัว6เดือนก็มี 60,000 หมายถึงว่าเดือนละ 10,000 ว่าซั่นซะเอาปีนึงก็ 100,000 สินะวิธีฟากเขากระตุ้มเงินในระบบก่อนเพื่อให้มันตัดอัตโนมัติเด้อเนาะกดเครื่องหมายดาวก่อนแล้วก็334เครื่องหมายดาวก็ใส่เดือนที่เขาต้องการอยากจะฝากมันมี3ระยะหรือว่า3แพ็กเกจเลข3เลข6และเลข12แต่ละเลขนั้นหมายถึงแต่ละเดือนเดือนที่เพิ่นให้ฝากนั่นล่ะ3ก็เป็น3เดือน6ก็เป็นครึ่งปี12ก็เป็น1ปีสินะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันเนาะทันเนาะจดทันแม่นบ่มีรายการถามเข้ามาแล้วบ้านเฮากลับมาบัดนี้เฮาก็สามารถเรียกเบอร์นั้นมาใช้ได้เพียงแต่กดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นคือเว้าเรื่อยๆให้เราว่าเบอร์ก็สำคัญน่ะบางคนนี้เพิ่นถือว่าเป็นเลขมงคลน่ะเพิ่นเลือกเบอร์แล้วเพิ่นก็ใส่เบอร์นั้นตลอดกับเราโทรคมจริงไหมบอกว่าอุ่นอกอุ่นใจทุกเทื่อเมื่อใส่นั่นล่ะบริการได้ก็แล้วแต่
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: แต่สื่อสั้นกันมาผ่าน0357872552
2: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
4: อ
2: แฮ่วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
4: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใช้กับทุกครัวเฮือนใช้แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำไส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้เอเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฝากไว้กับบริการของเราโทรคมปล่อยให้ฟังแล้วเกี่ยวกับบริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนสะดวกสบายซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วเขาก็สามารถใส่อาเข้าเดียวผู้ใดอย่างลังเลอยู่อยากจะเอาเข้าแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะมันคุ้มบ่ก็เปิดใจเนาะเปิดใจลองใช้เบิ่งก็3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีตอนนี้ทางบริษัทนั้นเพิ่นมีแพ็กเกจให้พวกเขาเลือกคอมไว้ได้ตามใจพื้นฐานเป็น35เมกสามารถเลือก55กับมี70 80 120ผู้ใดจนถึง400อ่ะคอมไว้เนาะการเลือกตามความเหมาะสมนั่นล่ะจ่าย3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีล่วงหน้าเพิ่นมีเดือนนำไซแทมติดไม้ติดมือการสอบถามได้อีกตื่นผ่าน021-219385สนใจบริการนี้ได้เลยค่ะพนักงานค่ายพวกเขาเบอร์มือถือเพิ่นเลย5965-4289 5965-5693 5580-4053สอบถามผ่าน131ใดบอนใดนะสอบถามใดเด้อ

ีรายการโทรเข้ามาว่าอากาศก็เป็นใจอยู่ได้จริงไหมเขาบอกเทิงขั้นฮอนแมนบางเทือตอนมื้อคืนนะเนาะมันก็มีฝนตกยิบมันก็พอเฮ็ดให้พวกเฮานั้นเย็นอยู่ตื่นเช้ามาก็มีลมพัดมาอยู่แต่สังเกตบ่มาเวลาแรงๆคายคำยามแรงรู้สึกว่ามันเอาคือเห็ดอันน่ะสีออกนี่น่ะอาการแบบนั้นเพิ่นว่าเลี้ยวไปเบิ่งอยู่ตามตลาดตะลีเอาจะเห็นเห็ดธรรมศาสตร์ออกลายกระดูฝนแล้วเด้เริ่มกันมาก็ระมัดระวังนั่นล่ะกินเห็ดธรรมศาสตร์ถ้าว่าไปเกิดอยู่บอนได้ทีเขาคิดว่าปลอดภัยแต่เขาบ่ฮู้ซะว่าแถวนั้นมีเพิ่นใส่ยาฆ่าหญ้าฆ่าแมงไม้ต่างๆมันก็สามารถกลายเป็นเห็ดเบื่อได้ก็ระมัดระวังนะหับประทานเห็ดธรรมศาสตร์ส่วนไล่กิ่งไม้นี่ก็จะคันถ้าว่าอยากกินเห็ดก็จะเน้นเป็นเห็ดทีเพิ่นปลูกเพิ่นฟังอะเนาะว่าเห็ดเป็นเห็ดหูโน่บ่ไก่น้อยยังต่างๆสิซึ่งว่ารสชาติจะบ่คือกันแต่รวมๆอ่ะเวลาเฮามาเห็ดแจ่วเห็ดหยังมันก็จะออกคล้ายๆกันนั่นล่ะเห็ดฟอกเห็ดเฟืองหรือว่าเห็ดนางฟ้าประมาณนี้นะแม่นมาเห็ดนางฟ้าบ่เห็ดตัวสีขาวๆเห็ดลมบ่ตัวนั้นก็แซ่บดีเวลาเฮาตําจอกตําแจ่วเขาก็มาลัวกับหรือว่าจะมาหุ่มเบาเรื่องการรับประทานอาหารน่ะมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อห่างกายโดยเฉพาะผู้ใดเป็นพยาธิเบาหวานเขาหยิบเรื่องนี้มาเว้ามาว่าเนาะกับเมื่อวันศุกร์เป็นสาระอันหนึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเขาเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าสิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ทั่วโลกหยิบมาเว้ามาว่าก็ขอบใจเราโทรคมเด้อแกให้โอกาสพวกเขามือนี้หยิบอันเกี่ยวกับสหพันธ์เบาหวานสากลเอิ้นเป็นภาษาอังกฤษว่า International Diabetes Federation และองค์การอนามัยโลกซึ่งเขาฮู้จักกันแมน World Health Organization เขียนเป็นย่อ WHOเพิ่นได้สร้างตังหรือว่าได้กำหนดมือเบาหวานโลกคันเอาเอิ้นภาษาท้องถิ่นก็เป็นเหนียวหวานนะเพิ่นสร้างตังหรือว่าได้กำหนดเอามือเบาหวานโลกในปี1991เป็นย่างเพิ่นจึงกำหนดเอามือนั้นนะเอาเป็นอย่างเพิ่นจึงเห็ดมีมือเบาหวานโลกกันย้อนมาเพื่อสร้างความหับหูและความสำคัญให้กับพ่อแม่พี่น้องได้หับหูว่าอันได้เป็นสาเหตุเห็ดให้เป็นพยาธิเบาหวานเพิ่มขึ้นในโลกเว้าไปแล้วพยาธิเบาหวานบ่แม่นพยาธิของผู้ใดผู้หนึ่งแต่มันเป็นบัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลกตัวเลขผู้ป่วยเกี่ยวกับพยาธิตัวนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกประเทศเลยแล้วถ้าบ่มีการควบคุมที่ดี

แน่นอนล่ะพญานี้ก็จะสามารถนำไปสู่อาการแทรกซ้อนหลายแห่งและเฮ็ดให้ชีวิตเฮาสั้นลงได้พญาแทรกซ้อนส่วนหลายผู้ใดที่เป็นพญาเบาหวานเนาะเขาก็จะเห็นตามมาเป็นพญาหัวใจเส้นเลือดสมองตีบมากไขลังสุกโสมตลอดฮอดสายตาสูญเสียสายตาบางคนเรื่องตาบอดเพิ่นได้เบาหวานขึ้นตาอาการเส้นประสาททึกทำลายถ้าเป็นเบาหวานเปื่อยเป็นบอนได้ก็ได้ตัดอวัยวะต่างๆของร่างกายบางคนตัดแขนตัดขาฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่ผู้ที่เป็นพยาธิเบาหวานต้องเอาใจใส่ปิ่นปัวเรื่องการขบการกินก็เซนกันการพยายามลดน้ำตาลไขมันที่บ่ดีและเพิ่มผักมากไม้ธัญพืชที่มีเส้นใยอาหารสูงอันนี้ก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญได้ในการป้องกันและควบคุมน้ำตาลในเลือดกับบ่ได้หมายความว่าผู้ใดเป็นพยาธิเบาหวานเราจะบ่ตกน้ำตาลเลยบางมือห่างกายมันก็ต้องการเนาะแต่ว่าเฮาพยายามลดการออกกำลังกายปกติอย่างน้อย30นาทีต่อมื้อ5มื้อต่ออาทิตย์ก็จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนั้นใช้อินซูลินอย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพแน่นอนนะผู้ใดเป็นพยาธิเบาหวานมันมีความต้องการให้กวดสุขภาพปกติส่วนไล่เขาก็ชอบอมเพ่นผู้อายุเกิน40ปลายปีปลายแก่ๆนิดนึงเนาะวันนี้ไม่ถึงว่า40ปลายแล้วแก40ปลายประมาณ45 46อะแล้วผู้ใดที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานเอิ้นว่าพยาธิตุยหรือว่าประวัติครอบครัวเป็นพยาธิเบาหวานก็ควรกวดเบิ่งระมัดระวังเรื่องการขบการกินก่อนกวดเลือดเบิ่งเพิ่นก็ยังบอกว่าเมื่อเฮาอายุแก่แล้วเนาะเฮาสังเกตเบิ่งเวลาเฮาเวลานอนเที่ยวไปแต่ห้องน้ำทายเบามือหนึ่ง 6-7 เถื่อต้องไปกวดได้มันต้องมีอย่างผิดปกติแต่ว่าทายเบาได้บ่อกลางคืนก็ได้เนาะแต่ว่ามันล่ายเกินไปก็ต้องไปกวดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หยิบมาเว้าเกี่ยวกับพยาธิเบาหวานให้กับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องสุขภาพขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนมาต่อด้วยผลงานของเจมี่มิลเลอร์เพลงนี้ Long Way Home ฝากไปยังทุกคน

ผลงานของจามินบิลเลอร์ Long Way Home มันอธิบายถึงความรู้สึกที่ดีเวลาเขาออกจากบ้านมาแล้วตอนที่เขาทวนคืนกลับบ้านมันคือความสุขที่อธิบายบ่ได้อยากจะย่อเวลาให้ไปฮอดไปถึงไวๆลือว่าขณะที่เดินทางกลับบ้านเขาก็รู้สึกเป็นอิสระปล่อยวางเต็มที่เพื่อจะไปหาครอบครัวเพื่อจะไปอยู่กับคนหักเส้นทางจะเดินทางกลับไปอาจจะใช้เวลาเนี่ยแต่ก็คือการปล่อยวางหลายคนมุ่งมั่นที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางคาร์ฟูลขอบใจทุกคนที่ทูนอินเข้ามารายการพวกเขาบอกว่าสามารถทูนอินเข้ามาได้ติดตามทุกมื้อ13โมงถึง14โมงผ่านคืน103ก็ดีบางคนก็ติดตามผ่านคืน94มีรายการยังสามารถล็อกอินเข้าไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์ถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถล็อกเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่103ก็สามารถเข้าถึงพวกเขากับบริการซัพพอร์ตเบอร์ตึมเงินเอิ้นว่ายิ้มกับ Family Package เป็นแพ็กเกจที่ทางบริษัทเราโทรคมนั้นเฮ็ดขึ้นมาให้ผู้ที่ใช้บริการตึมเงินนั้นสามารถแบ่งปันกันใช้ Data ก็ดีนาทีโทรก็ได้ซื้อแพ็กเกจเดียวสามารถลงทะเบียนได้ถึง3เบอร์ใช้นำกันหรือว่า5เบอร์สินะก็ถือว่าเป็นคำตอบอันหนึ่งเฉพาะผู้ใดที่คงคอยอยากจะประหยัดอะเนาะซื้อแพ็กเกจเดียวสามารถหับได้โทรได้บ่เฉพาะแต่เบอร์เฮาจะเป็นเบอร์ครอบครัวหรือว่าหมู่สนิทต่างๆลงทะเบียนด้วยกันมีแพ็กเกจ 100,000 กีบ data นี้มีถึง45เมกได้45กีกเนาะ45กิกนี่ใช้ได้1เดือนน่ะนาทีโทรภายในเครือข่าย100นาทีถ้าว่าเขาซื้อแพ็กเกจตัวนี้เขาสามารถลงทะเบียนสร้างเบอร์ด้วยกันบางคนก็มักแต่หับบางคนก็มักแต่แชทบางคนมักโทรมันก็รุนเรียงกันเดือนหนึ่ง 100,000 กิกอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่งราคาเพิ่มขึ้นมา 50,000 เป็น 150,000 นั่นล่ะดาต้านะมีถึง70กิกนะนาทีโทร150นาทีตัวนี้ลงทะเบียนกันได้ถึง5เบอร์พุ่นก็เหมาะเฉพาะครอบครัวได้จริงมี3คน4คน5คนซื้อแพ็กเกจยิ้มกับ Family แต่สะดวกสบาย3 4โทร3 4ติดต่อ3 4แบ่งปันกันม่วน

สำหรับผู้ได้ไปต่างประเทศพวกเรามีบริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยถ้าไปประเทศไทยนะซิมเดียวเที่ยวไทยเอากาซื้อเป็นแพ็กเกจจะสะดวกไปมื้อนึงพวกเราก็มีแพ็กเกจเล็ก 15,000 กิบ3มื้อนั้น 40,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก3อาทิตย์นึง 70,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก7เบอร์ตืมเงินและเบอร์รายเดือนสามารถสมัครได้สามารถใช้บริการตัวนี้ได้เวลาที่เราสมัครแพ็กเกจได้หนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครแพ็กเกจก็ง่ายๆกดเครื่องหมายดาวทรง34เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวตามด้วยรหัสแพ็กเกจที่เราต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: สำหรับผู้ได้เคยใช้ทำอิฐอ่ะกันต้องสอบถามที่บูธของเราโทรคมว่าเวลาไปปลายทางเราต้องไปจับเครือข่ายได้แน่เพื่อความสะดวกในการใส่แล้วกลับมาต้องจูนแบบใดเนาะต้องกลับมากดตัวใดสินะสะพอประเทศไทยอาศัยตัวซิมเดียวเที่ยวทอไทยเนาะหรือว่ามีรายการสามารถใส่ตัวนี้ One Sim One World IR ของเราโทรคมจะไปประเทศในเขตยุโรปแถวสแกนดิเนเวียนหรือว่าแถวอาเซียนพวกเขาก็สามารถใช้บริการ One Sim One World Package Europe 14 plus 7 countries ก็มีเป็นแพ็กเกจเครื่องเดือนนะเครื่องเดือนเลข15แล้วก็30มื้อเลข30หรือว่าเดือนหนึ่งนั่นล่ะสำหรับบริการ postpage 5กิกนะ5กิกครึ่งเดือน600,000บาทวิธีสมัครก็แบบเดียวกัน10กิกเท่าไหร่10กิกกัน1,200,000วิธีสมัครก่อนไปนะมีรายการก็กดดาว234เครื่องหมายดาวเลข14กดเข้าไปเครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจไปเครื่องเดือนก็ใส่เลข15ไปเดือนหนึ่งใส่เลข30ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถูอ่องเด้อมันคือความสะดวกสบายเนาะไปปลายทางเสื้อว่าสิไปเข้าจิตเข้าใจอธิบายมันกันยากเปิด IR กับเราโทรคมไปใส่ก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
4: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมถูกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใช้กับทุกครัวเฮือนใช้แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำไส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ตึมนึงเสียงเพลงแล้วหยิบให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้กาเบรียลล่ะปอยปีนี้บอกกับบอปอยกลางปีแล้วอ่ะชื่อว่ายังค่อนข้างจะใหม่อยู่ก็ปนกันไปปอยมีรายการได้ฟังกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่กับคาลิฟูนเดินทางพร้อมทางยิงไม้และได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทลาวโทรคมมีรายการว่าข้อเพลงCountry ได้ก็มีนักร้องเน้นเป็นนักร้องสายเนี่ยเพราะว่ามีปอยผู้หญิงไล่แล้ว เออแมนได้กินไว้ก็ลืมโตไป แต่ว่าเออเพลงนี้คือซีมวนมีรายการข้อเข้ามาก็เลยปอยเดี๋ยวเพลงต่อไปกินไม่ปอยของไอ้น้องสายก็แล้วกันกับเราโทรละคง One Sim One World IRเราเดินทางไปต่างประเทศมีรายการสามารถเปิด IR สายได้เพราะว่าจะไปโซนยุโรป14เขต14ประเทศแต่ยังมีเติม7ประเทศในอาเซียนต่างๆสายได้พวกเราจัดเป็นแพ็กเกจ5กิกสายประมาณครึ่งเดือนที่ว่าเอิ้นมาระยะนำสายให้นำสายได้นะมีรายการก็สามารถซื้อตั๋วครึ่งเดือนนี้มัน6เส้นปลายเด้อ6เส้นปลายได้5กิกผู้ใดสนใจก็สามารถใช้บริการได้มีตัว10กิกนำล้านปลายก็มีระยะนำใช้ถึง30มื้ออันนี้บริการ post page วิธีสมัครง่ายกดเครื่องไม้ดาวทรง34เครื่องไม้ดาวเลข14เครื่องไม้ดาวใส่แพ็คเกจที่เราต้องการไปครึ่งเดือนก็ใส่15มื้อไปเดือนหนึ่งก็ใส่เลข30เด้อตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมและโถอ้อมเมื่อเราไปปลายทางเราปืด IR แล้วดิไปปลายทางเราก็ไปจับเครือข่ายที่ให้การหัวมือเส้นมาไปอิตาลีเป็นรายการก็ไปจับเครือข่ายTIM team นะแต่ไปไทยนี่เขาก็มีซัพพอร์ตอีกได้บริการซิมเดี่ยวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมเขาก็มาฟังรายละเอียดนำกันว่ามันมีจับแพ็กเกจไปเราต้องจับเครือข่ายแบบใด
1: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: เวลาก็บ่ยังหลายเนาะ 4-5 นาทีก็ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังทุกคนที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการขอบไปยังบริษัทเนาะที่เพิ่นให้การสนับสนุนอย่าลืมมืออื่นมาติดตามมาส่งท้ายกันด้วยเพลงที่จะปล่อยออกไปเสียงเพลงเหมือนเมื่อได้จริงไหมเซย์กูดบายกันไปพอกันมืออื่น Have a nice weekend

สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคออกแจ้งการถึงคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการแต่งตั้งสหายนางสุนทรเสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาคหากสาการเทนเลขาคณะบริหารงานภาคสภาแห่งชาติรองประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นหักษาการเทนประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นหักษาการเทนประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบนับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติกองประชุมสภาแห่งชาติเพื่อห้ำพ้องเอาการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบการประกาศแต่งตั้งดังกล่าวแม่นอิงตามแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่1514ทับคโจโสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานนำพาขั้นสูงรับหน้าที่ใหม่อิงตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับปรับปรุงปี2025เลขที่77ทับโสพโซลงวันที่20มีนาคม2025มาตราที่54และมาตรา56อิงตามกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงเลขที่56ทับโสพโซลงวันที่28มิถุนายน2024มาตรา12มาตรา34มาตรา40และมาตรา54และอิงตามมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่181ทับคโลโสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งหักษาการเทนเลขาคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหรอ
1: บอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบุเมมันไปรีดอยู่หนทางคุณวะหนังเห
1: รอโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจะที่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกบุเมมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหี้ย
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คนผู้มีความฮู้เต็มพุงเพียงปากโตสอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีสบายดีพี่น้องป้องป่ายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแผงทุกๆท่านกลับมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กันครับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความประวัติมวลซื่อในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็ดหัวเห็ดสวนอยู่บางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้านตามตลาดตลีรวมถึงท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรหรือว่าเอกชนกำลังประจำการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนในยามบ่ายอยู่บ่ว่าจะพักผ่อนอยู่หรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่อยู่ก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้ความรู้เนื้อหาสาระและก็ได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆไปพร้อมกันและแน่นอนกลับมาพบๆกันกับมิตรรายการในมื้อนี้ต้นกล้วยก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงนั่นแหละพบๆกันข้าทำอีทมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงให้ทุกๆ ท่านได้เบิกบานมวลซื่นสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: กันย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางปลาเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดปลาแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ปลาไม้และระบบนิเวศใด
1: แมนย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดปลาแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ปลาอยู่ท้องถิ่นใดเหมือนมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ทางเตียนเวียนลงนหกทางหกวกขึ้นสวรรค์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่แต่ว่าบางท่านยังบ่ทันได้พักผ่อนเทื่อต้องได้สืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความจำเป็นตามบทบาทหน้าที่นั่นแหละบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดหรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่ใส่ก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็หาฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้เสื่อว่าหลายท่านนี้อาจจะกำลังคงคอยปันได้สิฮอดยามหนาวอยากให้อากาศหนาวอากาศเย็นเพราะว่าผ่านมานี้ประเทศเฮาว่าง่ายๆก็คือบ้านเฮานี่มันฮ้อนเอาบ่ว่าสิเป็นยามฝนหรือว่ายามฮ้อนแห้งฮ้อนตื้มอันนั้นน่ะบ่ให้เว้าแหละยามฮ้อนนี่เฮืออะไรไข่ย้อยแต่ว่าพอยามฝนคิดว่ามีฝนตกลงมาสิช่วยซุ่มช่วยเย็นขึ้นก็บ่ปานใดเพราะว่าแม่นอยู่ฝนตกแต่ก็ตกเป็นครั้งคราวบ่ได้ตกต่อเนื่องแล้วก็พอแต่มีแดดออกหน่อยนึงก็แม่นฮ้อนเอาเพื่อซึมออกไปอีกละจากใส่แล้วก็หลายคนก็ห้องหาแล้วบัดนี้อยากให้ฮอดยามหนาวหรือว่าฮอดฤดูหนาวไวๆฮอดเอาไหลอยู่ยากกินบ่แซ่บนอนก็บ่หลับมิตรรายการพี่น้องพ้องปลายพวกเราได้สังเกตกันคือกันกับต้นกล้วยบ่ระยะผ่านมาหลายปีผ่านมาเห็นว่ายามฮ้อนบ่คือยามฮ้อนที่ผ่านๆมาซุมื้อนี้อากาศฮ้อนหรือว่าเข้าฤดูฮ้อนนี่มันเป็นตาตายแท้ๆมันคือก็มันสิเอาชีวิตเฮาให้ได้มันบ่คือยามฮ้อนสมัยตะกี้มันอยู่บ่เป็นคือแต่เก่าแล้วถ้าว่าอยู่ในบ่อนธรรมดาเปิดพัดลมนี่อยู่บ่ไหวต้องห้องปรับอากาศหรือว่าเปิดเครื่องปรับอากาศเท่านั้นจึงค่อยอยู่ได้หรือว่านอนหลับตาลงได้มันฮ้อนเอาห่นห่วยบ่เป็นตะอยู่ตะกินสังเกตถ้าผู้ฟังมิตรรายการพวกเฮาเห็นบ่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอยู่ต่างประเทศบนที่บ่เคยฮ้อนก็ฮ้อนทางฝั่งประเทศแถบยุโรปหรือว่าบางประเทศในอาซีที่มีหิมะตกปรากฏว่าตกมาฤดูฮ้อนของประเทศเขาฮ้อนเอาถึงขั้นว่ามีผู้เสียชีวิตมันสูงเกิน40องศาและบางประเทศนั้นเฮือนซานบ้านซ่องเขาเจ้าบ่ได้ถูกออกแบบให้อยู่แบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศเขาจะอยู่เมืองหนาวอยู่ในเขตอากาศหนาวเกิดพิกาปลูกสร้างเงินสารให้มีรูปแบบสำหรับห้องฮับหรือว่าเกี่ยมฮับอากาศหนาวเท่านั้นปนีลาอากาศมาละมาฮ้อนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็เห็นให้สภาพอากาศคมเหงหรือว่าบีบคั้นให้พากันหันกลับไปใส่เครื่องปรับอากาศหรือว่าติดตั้งแอร์ปรับอากาศท่านผู้ฟังบัดนี้ล่ะงานบริษัทออกแบบมาสำหรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็เฮ็ดให้เกิดปัญหาอีกพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศนี่กลับมามีบทบาทในชีวิตพากันแห่ไปซื้อเครื่องปรับอากาศซื้อพัดลมถึงขั้นลงไม้ลงมือฆ่าตีกันก็มีให้เห็นอยู่ในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ก็มีอันนั้นก็ได้แล้วก็จำนวนผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าช็อกหรือว่าเกิดพยาธิฮีทสโตรกขึ้นมาย้อนว่าอากาศฮ้อนเอานี่ก็จำนวนหลายนับพันพุ่นแหละเป็นหลักพันขึ้นไปแล้วก็พากันออกมาอยู่นอกเคหสถานเฮือนซานออกมาตากลมตากอากาศทางนอกก็บ่ได้ช่วยพอปานใดถึงขั้นลงลิ้นน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติบางคนก็จมน้ำเสียชีวิตก็มีอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เตือนให้เห็นว่าสภาพอากาศซุมื้อนี้นะมือหุ่นแห้งขึ้นตามการคาดการณ์ของทางนักวิทยาศาสตร์เพิ่นคาดการณ์ไว้ก็แม่นอีหลีว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนี่สิกลับมาหุ่นแห้งแล้วก็หนักขึ้นกว่าเก่าจากใส่แล้วก็พวกเฮาก็เกี่ยมหักมือนํากันแหละท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆหลังจากนั้นแล้วจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่รายการต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: พยัญไขยุงลายหรือพยัญไขเลือดออกสามารถป้องกันได้โดยป้องไขยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอสะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซั่นจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: อีลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: จ้าไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันทร์พิษกันได้ดูหั่นน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้แหละ
2: เออมาในบ้านมาไกลเกียปัญหาได้นี่ลุงจันทร์เนาะจุดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันทร์จุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดส่วนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันทร์เอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะเนี่ยได้ก็ตามค่อยขอโทษละและก็ขออ้อนขอยอมเธอหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นำไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซ้ายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ซื่อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักเงียงใส่งอยคือคอยตะลิ่งของหลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลังเทื่อลูกไทยบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กันนั่นก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันในยามบ่ายให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานไปพร้อมกันอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามบ่ายและก็ได้เปิดวันมนต์ซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้มิตรรายการท่านผู้ฟังพวกเราเคยมีอาการได้บ่อาการห้อนในปากนี่เปื่อยเป็นบาดกินอย่างกระโบแซบเวลาแค้วไปต้องแปรงถูแค้วไปต้องหรือว่าอะไรอันนึงไปแตะตองนี่น้ำตาพังเหงาลงกับม่องปากมันเปื่อยเป็นแผลย้อนว่าอาการฮ้อนในท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นเวลาที่อาการฮ้อนอบอ้าวหรือว่าในฤดูฮ้อนอากาศฮ้อนอยู่แล้วแล้วเฮากินอาหารที่มีความมันอาหารที่มีกะทิจังซี่มันก็ไปเฮ็ดให้เกิดอาการฮ้อนในอยู่ในร่างกายของพวกเราแผ่ออกมาโดยเฉพาะแม่นเนื้อเยื่อหิมซบหรือว่าหิมฝีปากเนี่ยก็เฮ็ดให้เป็นแผลเปื่อยเวลาเฮาถูแค้วแปรงถูแค้วไปเถื่อหรือว่าไปตองน้อยนึงนี่ก็บ่ได้เจ็บขึ้นมาทันทีเวลากินอาหารหรือว่ากินน้ําปากไปตองถูกขอบจอกหรือว่าถูกบ้วงนี่ก็อยากวางคําเข้าลงพุ่นล่ะกินบ่แซ่บนอนบ่หลับย้อนถ้าว่าเป็นฮ้อนในปากเปื่อยเป็นแผลเป็นบาดสาเหตุนี่ย้อนอากาศนั้นฮ้อนอบอ้าวอยู่แล้วแล้วเฮาไปกินอาหารที่มันถ้าผู้ฟังจักสละเมื่ออากาศฮ้อนอ้าวพวกเฮาเป็นไปได้นี่ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำมันหรือว่ามีความมันเป็นหลักๆโดยเฉพาะแล้วแม่นอาหารประเภทจืนประเภททอดอาหารที่ประกอบไปด้วยกะทิมีอย่างแดจำพวกแกงกะทิมันๆข้าวหนมที่เป็นข้าวหนมลาวมีส่วนประกอบของกะทิมันๆอย่างสิอาหารที่มีน้ำมันหลายว่าง่ายๆท่านผู้ฟังรวมไปถึงน้ำมันจากพืชหรือว่าจากสัตว์ทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของมันนี่นะถ้าหลีกเลี่ยงใดในระยะที่มีอาการฮ้อนในจะเป็นการดีเมื่อหลีกเลี่ยงจะพวกอาหารที่มีความมันแล้วก็ให้เสริมอาหารที่มีธาตุเย็นเข้าไปเติมเพื่อไปดับความฮ้อนอาหารที่มีธาตุเย็นส่วนใหญ่ก็แม่นพืชผักนี่แหละท่านผู้ฟังบอกว่าจะเป็นผักบงผักกะหล่ำแล้วก็ผักกาดกวางตุ้งที่มีคนอื่นว่ามีปริมาณน้ำอยู่ในนั้นหลายเพราะว่าน้ำที่มาจากพืชนี่มันจะมีฤทธิ์ไปช่วยดับความฮ้อนอยู่ในร่างกายส่วนว่าหมักไม้นี่ก็จำพวกหมักโมหมักแตงแล้วก็หมักเกี้ยงจังสิหมักเกี้ยงนี่ก็ดีหลายมีวิตามินซีไปดับพิษฮ้อนอยู่ในร่างกายจังสันแล้วก็ให้ลดอาหารมันแล้วไปเพิ่มอาหารที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็นบ่ได้หมายความว่าเอาไปแช่ตู้เย็นให้เย็นแล้วเอามากินบ่แม่นท่านผู้ฟังอาหารที่มีน้ำหลายอยู่ในพืชผักต่างๆอ่ะนะหมักโมนี่ก็มีน้ำหลายดิจากนั้นแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารมันแล้วบริโภคอาหารที่มีฤทธิ์เย็นพืชผักหมักไม้ก็จะช่วยในระดับหนึ่งในระหว่างนั้นก็อาจจะปรึกษาแพทย์หมอแล้วก็ขอยาที่มีฤทธิ์ช่วยในการบรรเทาบาดแผลยูหิมศพของพวกเขาตื่มอีกอาการแบบนี้มักเกิดในเด็กน้อยถ้าผู้ฟังเพราะว่าอย่างเด็กน้อยนี้มักจะกินอาหารบ่เลือกตามใจปากเลือกกินแต่เฉพาะอันที่มักอันที่มีประโยชน์บ่ค่อยบริโภคจากสารกาพบเห็นได้หลายในเด็กน้อยอาการฮ้อนในปากเปื่อยแต่ว่าในผู้ใหญ่มีบ่ก็มีคือกันอันนี้ก็เอามาเล่าสู่มิตรการฟังเพื่อเป็นแนวทางในการปิ้นปัวรักษาและก็เบิ่งแยงสุขภาพตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนถ้าผู้ฟังไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆบึดนึงหลังจากนั้นจะค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติม

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดํารงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลําบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
3: ์ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควายไผ่บ่พร้อมแป่งบ้านบ่เฮืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความโฮสิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในเวลายามป้ายเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่หรือว่าพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะพักผ่อนไปนำและก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามป้ายของพวกเราไปนำได้และมาฮอดนี้นะก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบางเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: องไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติเลขที่04/กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เรามุ่นเสื้อวันสร้างตั้งสื่อมวลชนลาวครบรอบ76 ปีเผยแพร่มติกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1และมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของคณะพรรคฮักทานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในโอกาสวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันที่13 สิงหาคมครบรอบ66 ปีในตอนบ่ายเมื่อวานนี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและเผยแพร่มติ04/กมสพของทานสาคอนพมราชคณะประจำพรรคประธานกวดกาพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุ้มหอมศูนย์กลางพรรคผู้ชี้นำวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีทานเวียงวัฒนาสนพานกรรมการคณะพรรคคณะโฆษณาอุ้มหอมศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคภาคทานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านนางสิมณีแก้วเกณฑ์ผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยสมาชิกพรรคพนักงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าร่วมรับฟังท่านสาคอนพมราชได้ยกเห็นเนี่ยในต้นโตและความจำเป็นภาวะวิสัยในการออกมติเลขที04ของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ทัศนะและแนวคิดซีนำของพรรคเป้าหมายสู่ซนปี2026และวิสัยทัศน์ฮอดปี2030รวมทางบรรดาแผนนโยบายและมาตรการต้นโตสำหรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวการสร้างเศรษฐกิจเป็นเจ้าตนเองในนามเป็นองค์การจัดตั้งรัฐและหันเป็นกลุ่มตนเองต้องเป็นเจ้าการผันขยายมติฉบับนี้เข้าในการบริหารและพัฒนาองค์กรตนเพื่อลดพ้นการแบกหามงบประมาณรัฐและก้าวสู่ความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นต้นการปฏิรูปกลไกการเงินและหันไปสู่การกุ้มตนเองการประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยและยกสูงประสิทธิภาพรายจ่ายการปรับปรุงกงจักรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งเวียกงานอื่น
2: ๆปรับปรุงกงจักรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันนี้ก็ต้องคิดเบิ่งเนาะว่ากงจักรเฮามีฮู้หน่วยซํานี้เฮาสิเฮ็ดได้ให้มันทึกมันแท้เนาะบ่บรรดาหน้าเวียกที่เฮามีอยู่ปัจจุบันหรือว่าควรสิปรับตัวได้ตื้มเนาะเฮ็ดให้กระทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิคนพอดีกับหน้าเวียกกลไกการเคลื่อนไหวมันคล่องตัวขึ้นเราต้องได้เบิ่งกรมสินเคยเฮาคิดว่าได้แล้วก็บ่ทันได้คิดบ่ทันได้คนยังแล้วก็เอาตามนี้ไปก่อนนะบางเทื่อเฮาก็ต้องได้ประเมินขึ้นเบิ่งประเมินเฮ็ดได้กันปรับปรุงโครงจักรเฮาสิหัดคุมขึ้นหน่วยมันพอเหมาะพอดีให้การเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆนี่มันเป็นโครงจักรหนึ่งที่เอิ้นว่ามีประสิทธิภาพการบำรุงสร้างพนักงานของพวกเขานี้ก็แม่นอยู่ในซื่อก็ได้เว้าไล่แล้วว่าสร้างพนักงานซื่อที่มีความรู้รอบด้านนะอยู่ในผู้หนึ่งนี่สามารถเขียนอัดเสียงตัดต่อหรือว่าบริหารดิจิตอลอยู่ในผู้เดียวเฮ็ดได้หมดแต่ละอันฉะนั้นตัวนี้ถ้าว่าอย่างคาบตัวได้เขาก็ต้องได้บำรุงได้ฝึกอบรมกัน
1: ท่านสาคอนพมราชยังยกให้เห็นวิธีการเผยแพร่และโฆษณาต่อสังคมในนามเป็นสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต้องเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมขบวนการปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับการสร้างความรับรู้เข้าใจและเข้าร่วมปฏิบัติแนวทางสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองต้องดำเนินวิธีการเผยแพร่เป็นต้นค่านิยมสินค้าลาวโฆษณาผลิตภัณฑ์ภายในสินค้าโอดอปเสริมสร้างจิตสำนึกของคนลาวบุรีมาซิดสมไส้สินค้าลาวส่งเสริมการผลิตเผยแพร่เทคนิคการเกษตรการปรุงแต่งแบบอย่างการทำมาหากินผู้ประกอบการ SME ที่เข้มแข็งวินัยการเงินและเงินกีบปลูกจิตสำนึกการประหยัดการฝากเงินการใช้เงินกีบการปฏิบัติพันธะอากรการต้านปรากฏการย่อท่อสกัดกั้นการค้าขายเถื่อนการลบหลีกภาษีการแลกเปลี่ยนเงินตราสร้างคอลัมน์พิเศษผลิตคลิปวิดีโอสั้นจัดสัมมนาทางออนไลน์สร้างเครือข่ายวิทยุชุมชนและท้องถิ่นส่งต่อสัญญาณและเนื้อในรายการให้วิทยุประจำแขวงเมืองและโทรโคงบ้านเพื่อให้ข้อมูลไปฮอดฮากทานจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคม ซึ่งมีให้ท่านได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
4: น้ำใจวันยึดอำนาจชาสามสิงหามั่นยืนสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ออกอากาศทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ในเวลา 12:30-13:30 เต็มเนาะสำหรับระบบ AM ส่วนว่าระบบ FM แม่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา15:05-15:30ออกอากาศ25 นาทีเนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์และในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาถ้าผู้ฟังที่หักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็คงกับวันศุกร์วันที่21สิงหาคม2026ขึ้น8ค่ำเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569ปีมะเมียก็คือปีม้าซึ่งว่าเป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์แล้วเนาะอยู่ในมื้อนี้ก็แม่นมื้อวันศุกร์วันที่21สิงหานั่นเองและท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการก็จะได้เสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียนงานของกระทรวงการยุติธรรมอยู่ในระยะที่2ของรายการส่วนว่าอยู่ในระยะที่3ของรายการก็จะได้นำเอาบางเนื้อในบางมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งว่ามื้อนี้จะเสนอหัวข้อสัญญาขนส่งแม่นสัญญาแนวใดคู่สัญญามีสิทธิ์และพันธะอย่างใดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55/สพ.ศ.ลงวันที่6 ธันวาคม 2018เนาะรายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อน

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับระยะนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของคดีการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับมื้อนี้จะเสนอข่าวกองประชุมคนควรนโยบายเกี่ยวกับการสร้างกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมในตอนเช้าของวันที่17สิงหาคม2026ที่เฮือนผักเคลื่อนไฟฟ้าน้ำงึม1เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์กรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมได้จัดกองประชุมคนควรนโยบายและโครงห้างของกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านนางศรีสุดาโสภาวันดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีท่านบุญล้อมดวงมาลารักษาการหัวหน้ากรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายบรรดาท่านรองหัวหน้ากรมหัวหน้ารองหัวหน้าแผนกคณะผู้สอบจากกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมและสภาแห่งชาติเข้าร่วมในกองประชุมคณะผู้สอบก็ได้ขึ้นรายงานสภาพการกักเก็บและนำเสนอห่างนโยบายในการสร้างกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมเป็นต้นความจำเป็นในการสร้างห่างนโยบายปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขความรับผิดชอบของสังคมต่อเวียกงานโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบองค์การที่มีสิทธิ์อำนาจในการแก้ไขการคาดคะเนเกี่ยวกับทรัพยากรเงื่อนไขหับประกันในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวหลังจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นใส่ห่างนโยบายของกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมโดยความรับผิดชอบสูงและเต็มไปด้วยเนื้อในที่สำคัญพร้อมกันนี้ในเวลาของกองประชุมก็ได้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับชื่อโครงห้างภาคหมวดมาตราของห่างกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมในสาเหตุให้ห่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับสภาพตัวจริงของประเทศเฮาการสร้างกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นบัตรเก่าอันสำคัญในการจัดตั้งพันขยายแนวทางของพรรคตามทิศการสร้างรัฐสปป.ลาวให้เป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายเทือกเขาและจะเป็นบ่อนอิงให้แก้บรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่าและองค์การปกครองท้องถิ่นได้เคลื่อนไหวเวียกงานโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมอย่างเป็นขบวนการที่แข็งแรงและกว้างขวางเพื่อเฮ็ดให้พลเมืองลาวได้รับรู้เข้าใจมีสติเคารพและปฏิบัติกฎหมายนับมือสูงขึ้นถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงเลยที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการเสนอข่าวกองประชุมคนควรนโยบายเกี่ยวกับเวียกงานการสร้างกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนว่าระยะหน้าทางรายการก็จะได้เสนอเนื้อในเกี่ยวกับสัญญาขนส่งว่าแม่นสัญญาแนวใดเนาะและคู่สัญญานั้นมีสิทธิ์และพันธะอย่างเด้ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งรายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังอยู่ในระยะต่อไปเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
1: เมื่อนี้เขาได้รับเกียรติจากผู้เสียวสารจะมาสนทนากับทางรายการในหัวข้อการล่มละลายของวิสาหกิจ
2: ปะโทการล่มละลายของวิสาหกิจแม่นหยังคือเป็นแต่ย่านแท้เฮ้ยพวกเจ้าแม่นไผมาจากไส
3: พวกเขาแม่นนักกฎหมายมาจากห้องการที่ปรึกษาทาง

0: ด้านกฎหมายจะมาอธิบายเกี่ยวกับการล่มละลายของวิสาหกิจสุธารฟัง
1: การล่มละลายของวิสาหกิจแม่นหยัง
2: การล่มละลายของวิสาหกิจแม่นการแก้ไขวิสาหกิจที่กำลังประสบความยุ่งยากทางด้านการเงินซึ่งบ่สามารถชำระหนี้สินได้เมื่อถึงกำหนดเวลาโดยมีการฮ้องขอของวิสาหกิจหรือฮ้องฟ้องของเจ้าหนี้เพื่อให้ศาลตัดสินล่มละลาย
1: แล้วการฮ้องขอและฮ้องฟ้องล่มละลายของวิสาหกิจต้องประกอบเอกสารอย่างแด
0: สำหรับการฮ้องขอต้องประกอบเอกสารดังนี้คำฮ้องขอบทบันทึกหรือมติขาหุ้นหรือกองประสมผู้ถือหุ้นหนังสือแจ้งทรัพย์สินและหนี้สินเอกสารรายงานการเงินและบทรายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา9ของกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล่มละลายของวิสาหกิจ
1: สั้นการล่มละลายของวิสาหกิจเด้มันต้องประกอบเอกสารยังไง
0: คำฮ้องฟ้องเอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับหนี้สินที่ค้างชำระใบแจ้งทวงหนี้หรือหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการทวงหนี้สัญญาที่เกี่ยวข้องเอกสารอื่นที่พัวพันกับการฮ้องฟ้องตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา11ของกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล่มละลายของวิสาหกิจเมื่อประกอบเอกสารครบถ้วนแล้วยื่นไปหาศาลขั้นแขวงบอนที่วิสาหกิจตั้งอยู
1: ่ท้ายหลังยื่นคำฮ้องแล้วจะมีผลทางกฎหมายแล้วไหนต่อกับวิสาหกิจภายหลังมีคำสั่งเปิดพิจารณาคดีล้มละลายแล้วเจ้าหนี้ผู้สัญญาและผู้คนอื่นที่เกี่ยวข้องต้องยุติการดำเนินการทางด้านกฎหมายที่ได้ดำเนินการมาก่อนหรือจะเริ่มดำเนินการใหม่ต่อวิสาหกิจบ่ว่าจะเป็นการฮ้องฟ้องการยึดทรัพย์สินของทางวิสาหกิจหรือการกระทำอื่นๆที่บ่ได้รับอนุญาตจากศาล
3: โอ้แม่นวะแล้วสาเหตุที่ศาลตัดสินให้ล้มละลายมีอย่างแน่
0: สาเหตุที่ศาลตัดสินให้ล่มละลายมี 1. วิสาหกิจลูกหนี้สมัครใจห้องขอล่มละลาย 2. วิสาหกิจลูกหนี้บ่ได้เสนอขอฟื้นฟูวิสาหกิจเมื่อมีการห้องฟ้องให้ล่มละลาย 3. วิสาหกิจลูกหนี้บ่สามารถตกลงข้อเสนอแก้ไขหนี้สินกับเจ้าหนี้ได้ 4. กองประสมเจ้าหนี้ปฏิเสธหรือบ่ฮ้องรับข้อเสนอแก้ไขหนี้สินหรือแผนฟื้นฟูวิสาหกิจ 5. วิสาหกิจลูกหนี้บ่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อเสนอแก้ไขหนี้สินหรือแผนฟื้นฟูวิสาหกิจวิสาหกิจลูกหนี้บ่ปฏิบัติตามข้อเสนอแก้ไขหนี้สินแผนการฟื้นฟูวิสาหกิจหรือคำสั่งของศาลในระยะเวลาฟื้นฟูวิสาหกิจ 7. เจ้าของวิสาหกิจส่วนบุคคลหรือบริษัทจำกัดผู้เดียวเสียชีวิตโดยบ่มีผู้สืบทอดในกรณีมีการฮ้องฟ้องล่มละลาย
1: เมื่อวิสาหกิจล่มละลายแล้วทรัพย์สินของวิสาหกิจจะถูกดำเนินการแล้วใด
2: ทรัพย์สินทั้งหมดของวิสาหกิจลูกหนี้จะถูกนำมาชำระหนี้สินให้กับเจ้าหนี้และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งองค์การปฏิบัติคำตัดสินของศาลจะเป็นผู้ที่พ้นทรัพย์สินทั้งหมดของวิสาหกิจลูกหนี้ตามบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่รับฮ้องโดยกองประสมเจ้าหนี้โดยประสานสมทบกับผู้ควบคุมทรัพย์สิน
1: โอ้พ่อเข้าใจแล้วขอบใจหลายๆเด
4: ้อขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศรีประภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกลับเข้ามาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วซึ่งวันในมื้อนี้ทางรายการพวกเราจะได้นำเสนอบางเนื้อในบางมาตราของกฎหมายโดยเฉพาะก็แม่นสัญญาขนส่งนี่แม่นสัญญาแนวใดเนาะคู่สัญญานั้นมีสิทธิ์และพันธะอย่างแดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งท่านผู้ฟังที่ฮักแพงอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้สิ่งที่พวกเราปรากฏเห็นหลายก็แม่นการขนส่งบ่ว่าจะเป็นการขนส่งผู้โดยสารการขนส่งสินค้าและการขนส่งอื่นๆซึ่งเห็นว่าเกิดขึ้นป่านดอกเห็ดเลยเนาะท่านผู้ฟังมีทางการขนส่งระดับน้อยไปจนถึงการขนส่งธุรกิจที่ใหญ่และจำนวนหลายบ่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศและอื่นๆแม่นมีย่างหลวงหลายเลยเนาะฉะนั้นในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเอาเนื้อในเกี่ยวกับสัญญาขนส่งมาอธิบายมาเว้าว่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนำกันจะว่าก่อนอื่นเฮามารับฮู้นำกันเกี่ยวกับความหมายของสัญญาขนส่งว่าแม่นหยังเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่าสัญญาขนส่งนี้แม่นการตกลงของคู่สัญญาซึ่งว่าฝ่ายหนึ่งแม่นผู้ขนส่งก็คือเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งนั้นบ่ว่าจะเป็นการนำส่งผู้โดยสารการนำส่งเครื่องติดตัวหรือว่าวัตถุสิ่งของสินค้าเอกสารและอื่นๆให้ไปฮอดจุดหมายปลายทางหรือว่าไปฮอดตามจุดประสงค์ของอีกฝ่ายหนึ่งเอิ้นว่าแม่นผู้ขนส่งส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นแม่นผู้โดยสารหรือว่าผู้ส่งวัตถุสิ่งของหรือสินค้า ซึ่งว่าเป็นผู้ที่มีพันธะในการจ่ายเงินค่าโดยสารหรือค่าขนส่งตามราคาที่ตกลงกันอันนี้เอิ้นว่าเป็นฝ่ายของผู้โดยสารหรือว่าผู้ส่งวัตถุสิ่งของหรือว่าสินค้านั้นเนาะซึ่งว่าอยู่ในสัญญาขนส่งนั้นจะมีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่เวลาที่ว่าผู้ขนส่งได้รับเอาผู้โดยสารได้รับเอาเครื่องติดตัวหรือวัตถุสิ่งของสินค้าและจะสิ้นสุดลงในเวลาที่ว่าผู้โดยสารฮอดจุดหมายพร้อมด้วยเครื่องติดตัวบ่หรือว่าเจ้าของหรือว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเอาวัตถุสิ่งของหรือสินค้าดังกล่าวนั้นมารับเอาวัตถุสิ่งของหรือว่าสินค้านั้นแล้วเนาะและท่านผู้ฟังอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งนี้ยังได้มีการกำหนดประเภทของการขนส่งไว้มีดังนี้1การขนส่งทางบกรวมทางการขนส่งทางรถไฟอีกด้วยเนาะเพราะว่าอยู่ในปัจจุบันนี้ประเทศลาวของพวกเฮาก็แม่นมีรถไฟแล้วเนาะ2แม่นการขนส่งทางน้ำและ3ก็แม่นการขนส่งทางอากาศซึ่งว่ารายละเอียดของแต่ละประเภทการขนส่งนั้นบ่ว่าจะเป็นระเบียบการและรูปแบบของการขนส่งได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ในโอกาสหน้าผู้ดำเนินรายการจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเนาะว่ารายละเอียดของการขนส่งแต่ละทางนั้นบ่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศนั้นได้กำหนดรายละเอียดต่างๆไว้แนวใดเนาะจะได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในโอกาสหน้าเนาะวันนี้สำหรับสิทธิ์และพันธะของคู่สัญญาที่ว่าได้เฮ็ดสัญญาขนส่งร่วมกันนี้มีสิทธิ์และพันธะแนวใดแด้เนาะซึ่งว่าอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งก็ได้กำหนดรายละเอียดต่างๆไว้ดังนี้ท่านผู้ฟัง1แม่นสิทธิ์และพันธะของผู้ขนส่งทำอีกนี้เราจะมารับรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ก่อนว่าผู้ขนส่งนี้มีสิทธิ์อย่างแด้ซึ่งว่าในนี้ผู้ขนส่งจะมีสิทธิ์ในการเก็บในการทวงเอาค่าโดยสารค่าเครื่องติดตัวหรือวัตถุสิ่งของถ้ากรณีที่ว่ามีเครื่องติดตัวมานำเนาะค่าสินค้าค่าเอกสารในการขนส่งและอื่นๆที่ว่าได้ตกลงร่วมกันหรือว่าตามระเบียบการเอิ้นว่าผู้ขนส่งนั้นมีสิทธิ์ในการเก็บการทวงเอาค่าต่างๆเหล่านี้เนาะต่อมาก็แม่นมีสิทธิ์ในการที่จะบ่รับเอาผู้โดยสารที่อยู่ในสภาพเสียจิตที่บ่มีผู้คุ้มครองเครื่องติดตัวหรือวัตถุสิ่งของสินค้าและเอกสารอื่นๆที่ว่าเกือกห้ามหรือผิดกฎหมายซึ่งว่าในนี้สามารถปฏิเสธถ้าว่าสินค้าเหล่านั้นเป็นสินค้าที่เกือกห้ามและผิดกฎหมายบ่รับเอาเนาะมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะบ่รับเอามีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะบ่ส่งวัตถุสิ่งของสินค้าที่มันผิดกฎหมายนั้นเนาะนอกจากนั้นยังมีสิทธิ์อื่นๆตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเติมอีกนี่ก็แม่นเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ขนส่งนอกจากนั้นแล้วผู้ขนส่งยังมีพันธะเติมอีกอยู่ในนี้ผู้ขนส่งยังมีพันธะในการขนส่งผู้โดยสารพันธะในการขนส่งเครื่องติดตัวหรือวัตถุสิ่งของสินค้าและเอกสารอื่นๆไปฮอดจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยเนาะท่านผู้ฟังอย่างปลอดภัยตามกำหนดเวลาและมอบให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับเอาวัตถุสิ่งของหรือสินค้าดังกล่าวนั้นตามจำนวนและคุณภาพที่ตนได้รับอยู่ในต้นทางว่าสินค้าที่ตนได้รับอยู่ในต้นทางนั้นเป็นแบบใดมีคุณภาพแบบใดอยู่ปลายทางที่ว่ารับก็ต้องมีคุณภาพแบบนั้นต้องได้รักษาพร้อมเนาะในกรณีเกิดอุบัติเหตุผู้ขนส่งก็ต้องได้รับผิดชอบต่อผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต้องได้รับผิดชอบด้วยเนาะกรณีมีผู้บาดเจ็บบ่ผู้โดยสารบาดเจ็บหรือผู้โดยสารเสียชีวิตนี้ต้องได้รับผิดชอบพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้รับผิดชอบต่อเครื่องของติดตัวหรือวัตถุสิ่งของสินค้าเอกสารและอื่นๆที่ได้เสียหายหรือเปรเพจากการขนส่งเว้นเสียแต่กรณีเหตุสุดวิสัยบ่ภัยธรรมชาติจังซี่เนาะท่านผู้ฟังและในนี้ผู้ขนส่งมีพันธะในการส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่ปีนป่วนไกลที่สุดอย่างหีบด่วนในกรณีที่ว่าผู้โดยสารเกิดเจ็บเป็นกระทันหันหรือว่าจะออกลูกบ่ต้องได้ส่งผู้โดยสารนี้ไปสู่สถานที่ปิ้นปัวไปโรงหมอไกลที่สุดเนาะนอกจากนั้นยังมีพันธะอื่นๆตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายอีกนี่ก็แม่นสิทธิ์และพันธะของผู้ขนส่งบัดนี้ต่อมาแม่นสิทธิ์และพันธะของผู้โดยสารหรือเจ้าของสิ่งของหรือสินค้าแน่นอนว่าผู้โดยสารหรือเจ้าของสิ่งของหรือสินค้ามีสิทธิ์ที่จะไปฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยและตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารมีสิทธิ์ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมีสิทธิ์ในการทวงเอาการใช้แทนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ดำเนินการขนส่งนอกจากนั้นยังมีสิทธิ์อื่นๆตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเต็มอีกกรณีเกิดอุบัติเหตุบ่ได้รับบาดเจ็บได้รับความเสียหายสิสามารถมีสิทธิ์ในการที่จะทวงเอาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ที่เป็นผู้ขนส่งนั่นเองเนาะแต่ในนี้ก็ต้องได้เบิ่งตามตัวจริงตึมอีกว่าการบาดเจ็บเครื่องของที่เสียหายนั้นมีมูลค่าเท่าใดเสียหายเท่าใดก็ต้องได้มีการกวดกาและพิจารณาตัวจริงตึมอีกว่ามีความเสียหายหลายน้อยสำหรับเนาะท่านผู้ฟังนอกจากสิทธิ์ที่กล่าวมาแล้วผู้โดยสารหรือเจ้าของสิ่งของหรือสินค้ายังมีพันธะในการจ่ายค่าโดยสารได้เนาะเพราะว่าจะเดินทางนี้ก็ต้องได้มีการซื้อปี๋เนาะจ่ายค่าโดยสารหรือจ่ายค่าเครื่องต่างๆตามที่ได้ตกลงกันไว้มีพันธะในการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมความสงบมารยาทความเดียวกันนั้นยังต้องแจ้งสิ่งของที่มีมูลค่าสูงวัตถุอันตรายอาวุธและรับผิดชอบจ่ายค่าสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกำหนดให้แก่ผู้ดำเนินการขนส่งตามระเบียบการโดยสารและจะต้องปฏิบัติพันธะอื่นตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเนาะถ้าว่าเว้าถึงเรื่องของการรักษาความสะอาดนี้แม่นพันธะของผู้โดยสารหมดทุกคนนำกันได้เนาะเมื่อเวลาที่เฮากินเครื่องของต่างๆอยู่ในรถบออยู่ในยนต์หรือว่าอยู่ในรถไฟอยู่ในพาหนะต่างๆที่ว่าเฮาได้ขึ้นไปโดยสารไปนำนั้นก็ต้องได้รักษาความสะอาดช่วยกันได้เนาะบ่ให้ทิ่มซะทิ่มทรายเมื่อลงรถแล้วก็ต้องเก็บขี้เหงื่อจากการที่ตนเองนั้นกินแล้วเหลือไว้นั่นเนาะก็ต้องได้เก็บไปทิ่มอยู่ในถังขี้เหงื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเฮ็ดให้มีความสะอาดงามตานั่นเองพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้รักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักษามารยาทนำกันตื่มอีกเนาะในเวลาที่เดินทางซึ่งวันนี้ก็แม่นเกี่ยวกับสิทธิ์และพันธะของผู้โดยสารนั่นเองท่านผู้ฟังวันนี้สำหรับค่าโดยสารหรือค่าขนส่งผู้โดยสารจะจ่ายค่าโดยสารก่อนหรือหลังการเดินทางก็ได้ตามราคาสายทางที่รัฐได้กำหนดไว้ในแต่ละระยะหรือตามการตกลงกันของคู่สัญญาแต่ว่าในนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นต้องได้มีการซื้อปีโดยสารนั้นก่อนขึ้นเนาะแต่ว่ามีบางกรณีที่ว่าเดินทางบ่ไกลบ่อาจจะเป็นการขนส่งระหว่างเมืองต่อเมืองหรือว่าการขนส่งภายในนครหลวงเวียงจันทน์จังซี่บ่เฮาก็จะเห็นว่าค่าโดยสารนั้นก็อาจจะเก็บในเวลาที่ไกลจะลงรถนั่นเองเนาะซึ่งว่าในนี้ก็ต้องได้มีการจ่ายก่อนหรือหลังแม่นตามการตกลงกันตามราคาที่ว่าสายทางที่รัฐได้กำหนดไว้เนาะหรือตามการตกลงของคู่สัญญาพร้อมเดียวกันนั้นในกรณีการขนส่งสิ่งของหรือว่าสินค้าต่างๆเจ้าของสิ่งของหรือเจ้าของสินค้าจะจ่ายค่าขนส่งก่อนหรือหลังการขนส่งก็ได้ตามแต่ละกรณีที่ได้ตกลงกันเนาะอาจจะไปเก็บปลายทางก็ได้เนาะผู้ที่มารับเอาสินค้านั้นเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนาะและท่านผู้ฟังที่หักแพงเนื้อในทั้งหมดที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปนั้นก็แม่นเกี่ยวกับสัญญาขนส่งแม่นสัญญาแนวใดคู่สัญญามีสิทธิ์และพันธะอย่างใดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งที่ทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังและเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรท่านผู้ฟังที่เคารพมหอนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วเนาะทางรายการก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเรามาติดต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาเก้านี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมหอนี้ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

กันสังคมสะสมเทนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz นับแต่เวลา 15:30 ถึง 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์30นาทีและก็ท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้อีกหนึ่งคืนนั่นก็คือ FM 105.5 MHz วิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น. นะ1ชั่วโมงก็ฝากให้กับมีรายการได้ติดตามนะข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ของตนเองพร้อมด้วยครอบครัวเพื่อเป็นการป้องกันนะบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์อย่าลืมว่าทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะได้มีการสำรองเงินในแต่ละเดือนแล้วเนาะเมื่อเวลาที่ได้รับการตัวอย่างว่าเกิดลูกสินะก็ให้ได้รับเงินอุดหนุนจากระบบประกันสังคมหรือว่าผลประโยชน์ด้านอื่นๆการปิ้นปัวสุขภาพลูกอายุกาย18ปีเฮ็ดเอาใดเห็นบ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรรู้เนาะคันว่ายังเรียนอยู่กับบัตรนักศึกษากับบัตรประกันสังคมมาแจ้งอัปเดตเพื่อเป็นคุ้มครองปีนึงแจ้งเท่านึงเพิ่นก็จะคุ้มครองไปจนฮอดอายุ23ปีเติมให้อีก5ปีอันนี้ก็เพื่อป้องกันผ่านมานี่ก็มีกรณีลูกอายุกาย18ปีแล้วบ่ได้มาแจ้งมาอัปเดตบัตรนักศึกษาเวลาไปคุณหมอก็เสียเงินบ่สามารถเคลมเงินคืนได้เนาะความจริงการแจ้งต่างๆในกระแมนบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเพียงแต่เอาบัตรนักศึกษามาอัปเดตข้อมูลเท่านั้นลูกของท่านก็จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพได้ปกติจนฮอดอายุ23ปีเนาะผ่านมาก็มีนะที่ว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ในตัวนี้อายุกาย18ปีลูกหลานก็บ่ค่อยฮู้เนาะสำคัญเฮานี่แหละเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ต้องได้ติดตามนะอัปเดตข้อมูลอัปเดตอันน่ะระเบียบหรือว่าบ่เข้าใจก็แม่นโทรไป1508โลดล่ะให้เพิ่นอธิบายให้ฟังว่าอันน่ะอันใดแน่ที่เฮาบ่ฮู้เนาะผลประโยชน์ของเฮามีหยังแน่เพิ่นเว้าสู่ฟังเนาะผ่าน1508ท่านก็ได้โดยย่อหรือว่าท่านอยากไปศึกษาด้วยตัวเองก็แม่นเข้าไปเว็บไซต์เนาะพวกเฮาจะนี้เป็นแผ่นโฆษณาแผ่นพับและก็กฎหมายระเบียบการต่างๆท่านสามารถไปศึกษาได้เพื่อป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์ต่างๆขนาดเนาะอันนี้มันก็ฝากไปก็แล้วกันส่วนในมื้อนี้ก็มีอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตเนาะข้อสังเกตโดยเฉพาะแม้นสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นี่แหละค่าครองชีพแพงเนาะอย่างต่างๆแพงบางคนว่าเงินเดือนนี่นะมันก็บ่หลายเนาะอันน่ะตื่นมาจ่ายค่าประกันสังคมนี่นะมันก็สิอันน่ะยุ่งยากตื่นบ่หรือแนวใดเนาะบางคนก็นี่แหละน่ะเป็นคำเว้าของเพิ่นเลยแหละก๊อปปี้มาเพิ่นว่าเงินเดือนน้อยอยู่แล้วนี่นะเนาะจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมเงินเดือนน้อยจำเป็นบ่ต้องเข้าประกันสังคมค่าใช้จ่ายก็หลายลุอยู่แล้วมีความจำเป็นบ่นะที่จะมาเข้าประกันสังคมมันก็เป็นทัศนะสำหรับบางคนสำหรับบางท่านที่ผมจริงมันกับบ่ผิดดอกเนาะเป็นข้อสังเกตอันนึงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเนาะมีสิทธิ์ที่จะเพื่อให้ได้คำตอบข้อมูลนะเนาะก็มันก็จะเป็นนี่ละเนาะมาจากคำถามตัวจริงนี้เลยเนาะอันที่สมาชิกเวลาเฮาลงไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่นก็จะถามมาเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมบางคนก็เอิ้นว่าระบายพุ่นละรับฟังนั่นแหละพวกเฮาก็รับฟังมันแต่ว่าจะมาว่าเนาะก็คือแมนโดยเฉพาะแมนเอาคันว่าบริษัทนี่เนาะบริษัทแม่นแต่ว่าพนักงานรัฐเองนั่นแหละ
เพิ่นว่าเงินเดือนน้อยจําเป็นบ่ต้องเข้าประกันสังคมคันว่าตามกฎหมายแล้วก็คือแม่นปฏิเสธบ่ได้เนาะตอนที่เข้ามันเป็นเอิ้นว่าพันธะของหมดทุกคนอยู่ในสังคมที่จะต้องได้เบิ่งแยงช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเวลาเจ็บเวลาเป็นส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นๆก็แม่นเป็นของภัยของเราเนาะแต่ว่าการเจ็บเป็นมันเป็นการระบบการแชร์เนาะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเพราะว่าคนๆหนึ่งคันว่าเจ็บคันว่าเป็นแล้วก็บางเทื่อก็อาจจะบ่สามารถจะนะเพียงพอเนาะที่จะใช้ตัวอย่างว่าเกิดมีการผ่าตัดจังซี่นี่เงินของผู้เดียวปิ่นปัวเองเนาะท่อนเองปิ่นปัวเองนี่อาจจะบ่เพียงพอเพราะฉะนั้นแนวระบบประกันสังคมก็คือเป็นระบบของการสําหรับการปิ่นปัวสุขภาพนี่นะอยู่ของหมอนะก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเป็นการนะแชร์กันเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกองทุนปิ่นปัวสุขภาพเนาะที่ได้ระบุอยู่ในกฎหมายมันมีจะแยกเป็นกองทุนเนาะกองทุนปิ่นปัวสุขภาพกองทุนอุบัติเหตุเวียกงานกองทุนอุดหนุนระยะสั้นกองทุนอุดหนุนระยะยาวนะกองทุนอุดหนุนวางงานจะแยกเป็นกองทุนแต่ว่าพิเศษมันกองทุนปิ่นปัวสุขภาพเนาะหมายความว่าแต่ละคนนี่มันจะมาแชร์กันนะเพิ่นก็แยกออกมาแยกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในทั้งหมดที่ว่าเฮาจ่ายเนาะภาควิสาหกิจนี้จักเปอร์เซ็นต์นะ 11.5 ภาครัฐมี 16.5% นะภาคสมัครใจมี 9% ซึ่งในนั้น 1.5% เพิ่นก็ได้เอาไปใส่อยู่ในการปิ่นปัวสุขภาพ 1.5% ของแต่ละคนนั่นแหละแต่ละทานนั่นแหละเนาะที่ว่าเป็นผู้ประกันตนเพิ่นก็แบ่งใส่เพื่อการปิ่นปัวนะสุขภาพนะหมายความว่าเป็นกองทุนรวมอันนึงเวลาที่มีผู้ใดมีการเจ็บการเป็นที่เป็นสมาชิกหรือว่าแม่นครอบครัวเนาะเพราะว่าประกันสังคมนี่ปิ่นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวก็จะผู้เจ็บมันก็จะไปใช้บริการเนาะผู้ที่บ่เจ็บก็ได้เอาเงินในกองทุนนั้นช่วยเหลือคนที่เจ็บแต่ว่ามันก็บ่แน่บางเทื่อเฮามีการเจ็บก็เป็นเงินคนอื่นนำมาที่ว่ามาช่วยเหลือเบิ่งแยงเขาเนาะในเวลาที่เขาเจ็บเขาเอิ้นว่าเป็นกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะสำหรับกองทุนประกันสังคมกองทุนการปิ่นปัวสุขภาพนี้เนาะเป็นการเบิ่งแยงช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ในสังคมคันสิว่าไปทางกับเอิ้นว่าทางพุทธศาสนาสินี่ก็เอิ้นว่าได้บุญน้ำกันแม่นบ่มันเป็นกองทุนรวมเวลาเขามูเจ็บเพิ่นเก่าเงินกองทุนรวมนี่ไปนะปิ่นปัวคนที่เจ็บนี่ให้ดีให้เศร้านะเฮาบ่เจ็บเฮาก็ได้มีส่วนร่วมนะฮะเอิ้นว่าได้บุญน้ำกันคันว่าในทางพุทธศาสนาเนาะมันเป็นกองทุนสามัคคีเบิ่งแย้งกันก็ว่าแม่นนะแต่ว่าเวลาเฮาเจ็บเฮาเป็นนะก็ได้ใส่กองทุนนี้เช่นเดียวกันเนาะเพราะเรื่องของการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ก็แม่นคันว่าเงินเดือนน้อยบ่เข้าได้บ่ก็ต้องได้เข้าเนาะเป็นเอิ้นว่าอันบังคับเนาะเป็นพันธะเว้าซะเนาะเป็นพันธะสำหรับทุกคนแต่สำหรับประชาชนนี่แหละประชาชนอันนี้มันก็จะเป็นภาคสมัครใจแหละเนาะภาคสมัครใจอันนี้ก็ขึ้นกับเราบ่ได้บังคับแต่ภาคสมัครใจว่ายังไงคันว่าเห็นระบบนี้มีความสำคัญนะทานก็มาสมัครเนาะเพราะว่าสมัครใจนี่มี7อุดหนุนด้วยกันเนาะ1ในนั้นก็มีเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเนาะปิ่นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวเงินเกิดลูกต่างๆเนาะคล้ายคือกับพนักงานนั่นแหละสำคัญก็คือมีเงินบำนาญเวลาเฒ่าเวลาแก่บ่ต่างกันแต่ว่าบ่ได้บังคับเนาะบ่ได้บังคับบ่คือภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับอันน่ะภาครัฐเนาะทหารตำรวจอันนี้มันเป็นอันน่ะเป็นพันธะที่จะต้องได้ประกอบนะส่วนประชาชนคันว่าเห็นมีความสำคัญกับเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้เช่นเดียวกันเนาะก็ประชาชนนี่ก็ได้บำนาญกันหลายคน
หลายท่านด้วยกันที่ประกอบครบเงื่อนไขแล้วก็ได้รับบำนาญจากระบบประกันสังคมปัจจุบันเงินเดือนน้อยนี่นะจะมาเล่าสู่ฟังว่าอันเงินเดือนน้อยนี่ก็เป็นข้อคิดทั้งพนักงานอันน่ะอยู่บริษัทอยู่รัฐพร้อมหันแหละเนาะกับมดทุกคนว่าเงินเดือนเฮาน้อยนี่เป็นยังเฮาจึงต้องได้มาเข้าประกันสังคมเติมอีกเนาะก็คือสัตยภาพก็จะเว้าเลยแหละเนาะว่าเงินเดือนน้อยนี่นะยิ่งจำเป็นเนาะต้องได้เข้าประกันสังคมใส่คำว่ายิ่งจำเป็นเลยล่ะเงินเดือนน้อยยิ่งมีความจำเป็นต้องเข้าประกันสังคมเนาะเพราะว่าหยังแน่นอนนะคนเฮาเนาะเกิดมาก็คันว่ามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนหนึ่งออกจากเงินจากซานแล้วก็มีความเสี่ยงมัดแม้แต่ว่าขับรถขับลางก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนาะไปเฮ็ดเวียกก็มีความเสี่ยงนะโดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเรื่องฟื้นเรื่องไฟอย่างต่างๆเนาะหรือว่าแม้แต่ประชาชนเองก็ดีเนาะใช้ชีวิตมันก็มีความเสี่ยงมัดไปให้นาหัวสวนเนาะบ่ได้อยู่กับเครื่องจักรไปให้นาหัวสวนเกิดมีสัตว์งูกัดงูตอดสัตว์มีพิษกัดเนาะอันนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเนาะออกให้งานก็บางคนก็ตัดต้นไม้เห็นป่ะมีโอกาสบางคนก็ขึ้นไปตัดต้นไม้พลาดตกใส่เครื่องจักรตัดแม้แต่ว่าใส่ผ้าใส่อย่างต่างๆเนาะก็มีความเสี่ยงมัดแต่ว่าความเสี่ยงมันแตกต่างกันอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะผู้ที่เฮ็ดเวียกกับเครื่องจักรกลจักรเนาะเฮ็ดเวียกกับไฟฟ้าอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าก็แม่นอยู่แต่ก็มีความเสี่ยงคือกันเพราะฉะนั้นแล้วการเจ็บการเป็นนี้อันที่หนึ่งมันกันในเรื่องของสุขภาพกรรมพันธุ์พยาธิอันที่สองมากับว่าเรื่องของอุบัติเหตุอันที่สามมาเนาะมันกับว่าเรื่องของสิ่งที่เขาอาจจะโดยเฉพาะแมนอายุอาวุโสขึ้นไปสินะอายุหลายขึ้นไปยิ่งมีความเสี่ยงเนาะมีพยาธิประจำตัวเบาหวานความดันตั้งทรงความดันนั่นเดียวกันเนาะไขหลังหัวใจเป็นพยาธิตับหลายอันนะติดพันเนาะเฒ่าแก่มาเหมือนเครือกับตาเริ่มบ่เห็นหุ้งเห็นบ่มีเคลื่อนว่าเป็นต้อลมก้อนเนื้อก้อนสิ้นในหน่วยตาอย่างต่างๆมันก็ล้วนแต่เป็นพยาธิที่สามารถเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นผู้อายุหลายเนาะแต่ว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่ก็บ่แม่นว่าบ่มีความเสี่ยงเนาะก็มีความเสี่ยงคือกันไปลูกหลานตัวอย่างเนี่ยไปเล่นกีฬาเห็นบ่ขับรถขับลางไปรุ่นเดี๋ยวแฮงเอิ้นว่าเป็นวัยคึกคะนองใจฮ้อนเกิดไปเล่นกีฬาเกิดมีการปะทะกันหุนแฮงเจ็บเนาะแขนขาหักก็มีความเสี่ยงเนาะเอิ้นว่าทุกคนที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนหนึ่งออกจากเฮือนไปแล้วก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงนับแต่ว่าอยู่เฮือนก็ยังมีความเสี่ยงบ่แม่นว่าอยู่เฮือนซื่อๆบ่มีความเสี่ยงได้เนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้เนาะตัดหญ้าอยู่เฮือนตัวอย่างเกิดมักหินก็ดอนใส่แขนใส่ขาใส่ตาก็ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงไข่ยุงสินี่บางทีก็อยู่เฮือนได้เป็นไข่ยุงเนาะถ้าว่าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมว่าเงินเดือนน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะอย่าลืมมาเดี๋ยวนี้มันค่าใช้จ่ายเนาะเวลาไปใช้บริการอยู่โรงพยาบาลนี่ก็ถือว่าบ่ธรรมดาบ่ธรรมดานับแต่ว่าเกิดลูกขนาดบ่แม่นพยาธิเนาะไปเกิดลูกซื่อๆนี่นะสันติภาพคิดว่าจะบุรุษแหละระดับ3ล้านค่าเกิดค่ายุบค่ายาเห็นบ่ค่าห้องนอนยังบ่ทันเว้าเรื่องอันนั้นแพ
แพมเพิร์ตค่านมลูกค่าอย่างเนาะยังบ่ทันได้เว้าขวมในจุดนั้นอันยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะอันนี้ขนาดบ่ได้เว้าเรื่องของพยาธิอันนี้เกิดลูกปกติเนาะถ้าว่าบ่มีปัดประกันสังคมนี่ก็ถือว่ายุ่งยากพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เฮาว่าเงินเดือนน้อยแล้วเฮาบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะเงินเดือนน้อยบางคนเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทจังซี่บางคนเป็นประชาชนเพิ่นว่ารายรับน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่อยากเข้าอยู่แต่ว่ารายรับน้อยจังซี่เนาะเฮาก็เข้าตามน้อยเพราะว่าหยังก็คือสันนิษฐานได้ว่าไปว่าถ้าว่าเงินเฮาน้อยอยู่แล้วนะถ้าว่ามีการเจ็บการเป็นเนาะมีการเจ็บการเป็นเงินเฮานี่จะเพียงพอบ่ที่จะปิ่นปัวตัวเองสันติภาพว่าคันว่าจะเป็นทั่วไปเนาะเป็นไข้เป็นหนาวนี่ก็สิพออันนั้นได้อยู่ดอกสำหรับส่วนสั้นกลางนะคือไทยเฮาเจ้าค่อยหลายๆคนก็สินั่นอยู่ดอกแต่คันว่าถึงขั้นต้องได้นอนห้องหมอเนาะผ่าตัดตัวอย่างเฮาเจ้าเงินจุดใดเนาะมาปิ่นปัวถ้าว่าเงินเดือนเฮาก็น้อยอยู่แล้วตื่มบ่มีประกันสังคมบ่เข้าประกันสังคมอันว่าค่าใช้จ่ายทุกอันเฮาก็ต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เนาะสมมุติว่าลูกหลานเกิดแขนขาหักบ่มีระบบประกันสังคมคุ้มครองเด้นะไปเล่นกีฬาตัวอย่างถ้าว่าบ่มีบัตรประกันสังคมนี่นะเนาะท่านว่าสิมัดหลายหน่อยสุดได้ซ้ำซาจนสิได้ออกหมอตัวอย่างเนาะต้องมีการผ่าตัดไส้เล็กไส้เล็กแล้วก็ติดตามจากแพทย์เนาะใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยก็1อาทิตย์2อาทิตย์เนาะเพื่อติดตามอาการเนาะก็ติดพันกับค่าใช้จ่ายหมดทุกอันนะถ้าว่าเฮาบ่มีบัตรประกันสังคมเติมนะเงินก็น้อยเอ้าภาระค่าใช้จ่ายหลายอันมาเข้ามาเนาะค่าน้ำค่าไฟก็ยังพอแห้งละหมดทันในว่าเรื่องการกินการอยู่เนาะหมายความว่าการใช้ชีวิตของคนโดยเฉพาะในเมืองเนาะก็จำนวนบ่น้อยหั่นแหละก็แม่นหาเช้ากินค่ำก็พอมีอยู่แห่ทงแห่หยังก็แม่นอยู่แต่ว่าคันว่าปิ่นปัวหนักๆแบบกรณีเกิดต้องได้ผ่าตัดจังซี่นะเนาะก็ถือว่าก็สิได้รับผลกระทบพอสมควรสันติภาพคิดว่าได้อันที่1ก็ต้องได้ยืมอ้ายยืมน้องแล้วเนาะยืมพี่น้องไปยืมธนาคารยืมบ้านนะเอาคันว่าเพิ่นก็บ่ได้ให้เอิ้นว่าจนเท่าที่เฮาอยากได้เนาะบางเทื่อมันหมดหลายกว่านั้นเป็นปวดหมด40 50ล้านนะตัวอย่างห้อยล้านจังซี่นี่มันบางเคสบางกรณีเนาะเกิดอุบัติเหตุกระทบสมองสินะได้มีการผ่าตัดอย่างต่างๆความจริงก็บ่อยากให้เกิดหั่นแหละแต่เนาะเฮาปฏิเสธบ่ได้มันนะเป็นคันว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นเนาะมันก็เกิดเฮาห้ามมันบ่ได้อยู่แล้วเนาะคันว่าโชคบ่ดีมันเกิดขึ้นมาก็เป็นค่าใช้จ่ายที่หนักบางคนก็ดิ้นทนไปเนาะไปกู้ยืมนอกระบบนะดอกเบิ่งสูงเนาะเสียเงินอยู่ใส่มาใส่มาจ่ายเพิ่นเนาะเพราะนอกระบบนี่เขาจะให้หลายยินว่าเด้แต่ว่าดอกเบี้ยสูงยืมง่ายแต่ว่าดอกเบี้ยสูงเนี่ยเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนเนาะเฮาก็จะเห็นเนาะทั้งสื่อออนไลน์บ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ในลาวหรืออยู่ต่างประเทศนั่นแหละบ่แม่นง่ายเนาะเวลาเขาทวงหนี้เนาะมีการคู่การเข็นเฮาก็บ่กล้าไปหาเจ้าหน้าที่เติมบ่มีเงินก็คิดหยังบ่ออกหั่นแหละเนาะเขามาทวงมาต่างประเทศมาทุบมาตีบังคับให้เจ้าใช้หนี้ให้ทันเนาะดอกเบี้ยก็สูงสินะเห็นบ่มันก็เป็นประสบการณ์อันนึงที่แบบที่เฮาสามารถเห็นได้ในสังคมข่าวสารที่เฮาเบิ่งหั่นแหละเนาะมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับเฮาเนาะบางคนก็ขายทรัพย์สินอยู่เฮือนอยู่ซ่านขายรถขาย
ดินคายเฮือนไปเนาะเพื่อมาปิ้นปัวกันย้อนว่าเฮาบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมีแต่ว่าเงินเดือนน้อยโอ้ยาแล้วค่อยบ่เข้าแหละประกันสังคมเนาะการจะปั่นเป็นมันบ่แน่แต่ว่าอันที่สันติภาพเฝ้าไปนี่ก็ผมจริงแล้วมันก็แน่นอนเนาะบ่แม่นว่าห้อยครอบครัวสิแม่น 7-80 ครอบครัวห้อยครอบครัวเป็นบ่แม่นเนาะภัยโชคดีในก็บ่ได้เป็นหยังแต่อย่าลืมว่ามันบ่แน่นอนเนาะบางเทื่อในห้อยคนอาจจะเกิดกรณี2กรณีไม่ก็เดือดร้อนได้นะบางเทื่อก็หลายกว่านั้นในสังคมเนาะการเจ็บการเป็นบ่มีภัยดอกที่นะเอิ้นว่าจะมีเงินเหลือทงไว้หลายๆเพื่อปิ้นปั่วตัวเองอ่ะนะบ่มีภัยคิดดอกคิดแต่ว่าทอนเงินไว้ซื้อนั่นซื้อนี่ดาวนั่นดาวนี่ก็มีก็สิบ่ก็พยายามทอนหาเนาะบางคนก็ทอนได้มีวินัยก็ทอนได้หลายเนาะแต่ว่าส่วนหลายแล้วสันติภาพก็คิดว่าก็พอแบบจุนเจือครอบครัวเนาะมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนค่าจ่ายค่าเรียนลูกเนาะค่าน้ําค่าไฟมันหลายค่าอีหลีเนาะตื่นมาบางคนดาวนั้นดาวนี้นะมันก็แห้งไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากเนาะควรเป็นห่วงเป็นใยว่าเป็นหยังจึงว่าเงินเดือนหน่อยจึงต้องเข้าประกันสังคมสังคมเนาะสันติภาพก็คือบอกเลยว่าแม่นยิ่งมีความจําเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมโดยเฉพาะแม่นผู้ที่อายุหลายแล้วเนาะแต่ว่ายังมีเงื่อนไขก็คืออายุบ่ทันได้เกิน60ปีก็ฮีบฮ้อนเนาะไปสมัครใจนำประกันสังคมมีทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศนะเบื้องต้นต้องไปด้วยตัวเองเฮ็ดสัญญาอย่างต่างๆหลังจากนั้นต่อสัญญาอาจจะให้ครอบครัวต่างนาไปต่อให้ได้เพื่อเฮาจะได้รับการคุ้มครองนะบ่เฉพาะแต่ว่าการปิ้นปั่วสุขภาพที่สำคัญก็มีเงินบำนาญเนาะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็สามารถขอเงินบำนาญจากระบบประกันสังคมได้นะบ่ว่าจะเป็นประชาชนก็ตามเนาะก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐและรัฐบาลตามกฎหมายอันเดียวกันก็คือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่นำใช้ในปัจจุบันนี้เนาะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1508โทรเบอร์เสียค่าในวงราชการ8โมงเช้าหา4โมงแรงพอๆกับสันติภาพได้ไหมในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: เมื่อยเด้เวียกกะหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด้
0: แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ผู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดม้งการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำรวมทั้งรายการชีวิตติดพันสังคมเอามาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนเตือนสติกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงหู้ทันกลโกงเพื่อป้องกันตนเองจากแก๊งสแกมเมอร์ในยุคที่โลกออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันภัยข่มขู่จากแก๊งสแกมเมอร์ได้เพิ่มทวีความหุนแหงขึ้นและมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเขาเจ้าบ่ได้เพียงแต่จะหลอกลวงเอาเงินเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบัญชีธนาคารและข้อมูลสำคัญอื่นๆของคนเฮาได้แก๊งสแกมเมอร์มักจะใช้จิตศาสตร์ในการสร้างความย่านกลัวความโลภและความเห็นอกเห็นใจเพื่อจะหลอกลวงเหยื่อการมีสติหรือว่าความรู้เท่าทันแม้นสามารถป้องกันได้ดีที่สุดดังนั้นมื้อนี้โนริจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับกลโกงและกับวิธีป้องกันให้กับตนเองเพื่อความปลอดภัยสำหรับรูปแบบกลโกงก็แม้นมีหลายวิธีและเฮาสามารถพบเห็นได้เรื่อยๆก็คือการส่งลิงก์ปลอมส่งข้อความผ่านทาง SMS Messenger หรือว่าอีเมลโดยอ้างว่าเป็นธนาคารเป็นหน่วยงานรัฐหรือบริษัทขนส่งแล้วให้ทานกดลิงก์เข้าไปเพื่ออัปเดตข้อมูลหรือกวดสอบบัญชีเมื่อกดเข้าไปเขาเจ้าให้เฮาตืมรหัสผ่านหรือว่าข้อมูลส่วนตัวนอกจากนั้นก็ยังมีกลโกงการลงทุนโฆษณาสวนเสือว่าการลงทุนหน่อยแต่ว่าได้กำไรมหาศาลในเวลาสั้นๆมักใส่รูปภาพความหังนี้มาล่อใจหรือว่าจะเป็นพวกที่ฮักแบบออนไลน์สร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือเข้ามาตีสนิทพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นฮักแพงแล้วจึงอ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อจะขอเงินการสวมห้อยเซียนวาปลอมตัวเองเป็นหมู่เพื่อนญาติพี่น้องหรือเจ้าหน้าที่เพื่อจะยืมเงินและขอรหัส OTP โดยอ้างว่าเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเขาเห็นปรากฏการณ์นี้มีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนตกเป็นเหยื่อน้ำอีกสัญญาณเตือนภัยที่ควรระวังถ้าเขาพบพ่อเหตุการณ์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นการหลอกลวงเช่นว่าสร้างความรีบด่วนเล็งให้เขาตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้าบ่เฮ็ดตามจะเสียผลประโยชน์หรือจะมีปัญหาตามมาหรือจะเป็นการขอข้อมูลส่วนตัวขอรหัสผ่าน OTP ขอเลขบัตรประชาชนผ่านทั้งขอความและก็ยังมีการเสนอที่ดีเกินจริงบ่มีการลงทุนใดที่ได้กำไรสูงและบ่มีความเสี่ยงหรือจะเป็นบัญชีที่เฮาบ่ฮู้จักผู้ติดต่อมากับบ่เคยฮู้จักกันมาก่อนแต่พยายามสร้างความสัมพันธ์อย่างว่องไวดังนั้นเฮาต้องได้มีสติละกาสันนิษฐานไว้โลดว่าอ้าวอาจจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์จะปฏิบัติแนวใดท่านผู้ฟัง1ก็คืออย่าไปกดลิงก์แปลกปลอมถ้าได้รับข้อความที่น่าสนใจห้ามไปกดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดไฟล์เด็ดขาดให้กวดสอบกับหน่วยงานต้นทางโดยกงผ่านซองทางที่เป็นทางการเท่านั้นเนาะเพื่อความปลอดภัยและรักษาความลับอย่าแบ่งปันรหัส OTP หรือข้อมูลบัตรธนาคารให้ผู้ใดอย่างเด็ดขาดบ่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ตามเพราะเจ้าหน้าที่ตัวจริงบ่มีนโยบายขอรหัสเพิ่นว่าเออนอกจากนั้นนอกการเปิดไส้การยืนยันตัวตนการเปิดไส้การยืนยันตัวตนซองสั้นในบัญชีออนไลน์ต่างๆก็เป็นเกราะป้องกันอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญกวดสอบขึ้นเสมอถ้ามีคนอ้างว่าเป็นหมู่เพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องส่งมาขอยืมเงินให้โทรหาผู้นั้นโดยกลมหรือว่าโทรวิดีโอคอลหาเพื่อยืนยันตัวตนให้มั่นใจและมีสติเสมออย่าไปหลงเชื่อคำหวานหรือข้อเสนอที่เบิ่งแล้วดีเกินจริง
ให้ตั้งคำถามเสมอว่าเป็นไปได้บ่ที่ว่าคนแปลกหน้าจะโอนเงินมาให้เฮาแบบง่ายๆแนวนี้ดังนั้นขอแนะนำเพิ่มเติมท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเฮาตกเป็นเหยื่อหรือว่าสงสัยว่าเฮาถูกหลอกลวงแล้วให้ฮีบฮ้อนติดต่อหาธนาคารของเฮาเพื่อจะอายัดบัญชีและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไวที่สุดการดำเนินการอย่างวองไวจะช่วยลดพรความเสียหายได้โลกออนไลน์จะปลอดภัยขึ้นถ้าพวกเฮาทุกคนมีสติในการนำไส้อย่าให้ความโลภหรือความย่านกลัวมาบดบั่งการตัดสินใจของเฮาอันนี้ก็ฝากไว้เตือนสติให้กับทุกคนเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงมวลซืนจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันเติมอีกมาที่ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจูดขี้เหนียวซาซ้ายกันแน่ท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีระเบียบมีกฎหมายมีการปรับใหม่คักแน่แล้วได้ว่าสำหรับการจูดขี้เหนียวซาซ้ายนี่แม่นจะถูกปรับใหม่แต่ 100,000 กีบ50ล้านกีบทีมขี้เหนียวซาซ้ายจะถูกปรับใหม่แต่ 100,000 กีบ100ล้านกีบท่านปัญญามณีวงศ์ห้องหัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์หรือเอิ้นว่าคบต.ซึ่งได้เว้าในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่9ของสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่2วางมมวานีว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายรัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายมติว่าด้วยการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเป็นการผันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่7แผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการคุ้มครองขี้เหงื่อแบบยืนยงสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ฮอดปี2030ฉะนั้นสร้างนิติกรรมที่เป็นอันเฉพาะสำหรับเวียกงานการคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่อเพื่อจะแน่ใจปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในเมืองตามนโยบาย6ส.เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นครหลวงเวียงจันทน์มีความสะอาดสีเขียวและน่าอยู่และก็สุขโยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในเวียกงานคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ความเป็นธรรมระหว่างผู้ใช้บริการและภาคส่วนให้บริการเก็บเงี้ยนขนส่งขี้เหงื่อสุขโยและส่งเสริมการลงทุนเข้าใจเวียกงานการคุ้มครองและการกำจัดขี้เหงื่อให้หลายขึ้นสำหรับข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและการกำจัดขี้เหงื่อในนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นได้กำหนดมาตรการการปรับใหม่ต่อผู้ละเมิดระเบียบการทิ้มขี้เหงื่อก็คือบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทิ้มขี้เหงื่อบ่ถูกจุดหรือเอิ้นว่าทิ้มซาซ้ายนะท่านผู้ฟังที่ระบุไว้ในมาตรา30ซึ่งอัตราการปรับใหม่แม่นคิดตามปริมาณขี้เหงื่อเช่นว่าปริมาณต่ำกว่า1กิโลลงมาจะถูกปรับใหม่ 100,000 กีบต่อครั้งกรณีทิ่มขี้เหงื่อปริมาณเกิน1กิโล50กิโลจะถูกปรับใหม่ 600,000 กีบต่อครั้งและกรณีทิ่มขี้เหงื่อในปริมาณเกิน10กิโลหา50กิโลจะถูกปรับใหม่1ล้านกีบต่อครั้งกรณีทิ่มขี้เหงื่อปริมาณเกิน50กิโลหรือว่าหา100กิโลนี่จะถูกปรับใหม่2ล้านกีบต่อครั้งและกรณีทิ่มขี้เหงื่อในปริมาณเกิน100กิโลหา 1,000 กิโลจะถูกปรับใหม่20ล้านกีบต่อครั้งกรณีทิ่มขี้เหงื่อในปริมาณเกิน 1,000 กิโลขึ้นไปจะถูกปรับใหม่100ล้านกีบต่อครั้งในนี้แม่นบ่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บเมี้ยนและขนส่งขี้เหงื่อเพื่อนำไปกำจัดขี้เหงื่ออย่างถูกวิธีอยู่สนามกำจัดขี้เหงื่อที่รัฐได้กำหนดไว้

ซึ่งว่าผู้ละเมิดนี่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งภายในและต่างประเทศที่มีเจตนานำเอาขี้เหงื่อของตนมาถิ่มใส่ถังขี้เหงื่อตามสถานที่สาธารณะก็จะถูกปรับใหม่ขึ้นกันถ้าบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่จุดขี้เหงื่อจุดป่าจุดทงนาหัวสวนสะซ้ายก็จะถูกปรับใหม่1ล้านกีบ50ล้านกีบต่อครั้งท่านผู้ฟังที่หักแพงนั่นก็แมนระเบียบกฎหมายมาตรการสำหรับผู้ที่มักถิ่มขี้เหงื่อซาซายหรือจุดขี้เหงื่อซาซายก็จะถูกปรับใหม่ดังที่พวกเราได้นำเสนอไปเอาซอยการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและกับปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายระเบียบการต่างๆที่ทางการพื้นแจ้งออกมาเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
3: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังแต่ว่าก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งแจ้งการอีกหนึ่งข้อห้ามว่าเรื่องเกี่ยวกับการห้ามเอาธนบัตรเงินกีบใบใหม่ไปวางขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรพอเป็นการละเมิดและมีการปรับใหม่1ล้านกีบหา3ล้านกีบธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ออกแจ้งการให้ทุกคนได้รับทราบว่าในระยะผ่านมายังมีบุคคลนิติบุคคลพอค่าซ้าวขายและบรรดาห้างห้านต่างๆในสปป.ลาวนำเอาธนบัตรเงินกีบใบใหม่ไปวางขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรในรูปแบบต่างๆเช่นวางขายตามห้านขายวัตถุมีค่าและเฮ็ดเป็นต้นกระพึกเพื่อวางขายและอื่นๆซึ่งเป็นการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำที่บ่ถูกต้องขัดต่อการรักษาค่าของเงินเนาะโดยเฉพาะเป็นเงินกีบและข้อห้ามในกฎหมายของธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับปรับปรุงเลขที่47ทับสพส.ลงวันที่19มิถุนายน2018สร้างความบ่สงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงบ่อนุญาตให้บุคคลนิติบุคคลพอค่าซ้าวขายและบรรดาห้างห้านต่างๆในสปป.ลาวนำเอาธนบัตรเงินกีบใบใหม่ไปวางขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาดผู้ใดพบเห็นการกระทำดังกล่าวสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องถิ่นเพื่อลงกวดกากรณีพบเห็นจะมีการถูกปฏิบัติมาตรการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกรณีเบาหรือนักก็คือ1ละแมนพบเห็นครั้งที่1จะถูกกล่าวเตือนและเฮ็ดบุตรบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร2พบเห็นครั้งที่2แมนจะถูกปรับใหม่1ล้านกีบถ้าพบเห็นครั้งที่3จะถูกปรับใหม่3ล้านกีบและกรณียังสืบต่อกระทำหรือว่าเป็นการกระทำแบบเป็นอาจีนจะถูกปรับใหม่20ล้านกีบดังนั้นจึงแจ้งให้ทุกภาคส่วนเพื่อรับทราบและร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของธนาคารแห่งสปป.ลาวที่เพิ่นได้ออกแจ้งการห้ามเอาธนบัตรเงินกีบใหม่ไปวางขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรเอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: เที่ยวทางบ่สุดสิ้นอย่าถอยหลังให้เขาซาแหน่งสู่แต่นาพุ่นเขาจึงห้องประหารสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพผู้มีรายการที่รักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเขานี่ก็มีนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเป็นประจำประจำทุกๆวันจันทร์หาเมื่อวันศุกร์เริ่มต้นเตะเวลา 16:30 นหาเวลา 17:00 นแต่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมบีบก็ให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนแรงของมื้อวันศุกร์เนาะวันที่21สิงหาคม2026ถือว่าวันเวลานาทีนี่ใกล้จะหมดเดือนแล้วได้เดือนสิงหาคมนี่เนาะหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวแท้ๆสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงจันทน์ก็มื้อนี้ก็มีแดดมาหน่อยนึงถือว่าก็มีหน่อยเดียวแต่ว่าตอนเช้าๆมาก็มีสภาพดินฟ้าอากาศที่มืดครึ้มเนาะแล้วก็มีฝนตกเป็นบางระยะไปเป็นฝนฝอยๆบ่ถึงขั้นว่าตกแห้งแล้วก็มีลมพัดเป็นบางระยะเนาะเฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงวิจันทน์นี้บ่ฮ้อนหลายปานใดในมื้อนี้ก็ได้เนาะถือว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่สุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ในสัปดาห์นี้ในมื้อนี้ในอาทิตย์นี้ว่าซั่นซะเนาะต่อมื้ออื่นกับวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะวันเสาร์อาทิตย์กับบางคนกับภาคเวียดภาคการโดยเฉพาะแม่นพนักงานทหารตำรวจเนาะบางผู้บางคนก็ยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่อยู่อันนี้ก็เป็นกำลังแห่งใจให้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นมือภาคล่าภาคการของหลายๆคนเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีแผนว่าจะไปลินไปเที่ยวทั้งใดแน่มีแผนไปลินไปเที่ยวก่อนจะไปลินไปเที่ยวนี่ก็เบิ่งก่อนเด้อซะสภาพดินฟ้าอากาศเนาะศึกษาข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาสุขศาสตร์ได้ยินว่ามือวันมื้ออื่นนี้วันที่22นี่ก็พายุก็จะเข้าอีกแล้วเนาะพายุก็จะเข้าอีกฉะนั้นก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นปกติแล้วก็ต่อเนื่องเนาะเพื่อว่าบ่ให้มันตกข่าวเพื่อว่าให้รับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นได้สภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี่โอ้คาดเดาได้ยากคาดคะเนได้ยากเนาะจักมันสิมายามใดฝนฟ้าสุนละฟ้าฝนสุนละทาก็ได้เนาะบ่ฮู้ว่าสิมายามใดหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นอยู่ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ของพวกเขานี่ก็ได้รับผลกระทบแล้วปัจจุบันนี้นะทางภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ให้การช่วยเหลือติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนาะอยู่ทางเขตลำท้าเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันอยู่เมืองแบงค์นี่ก็ได้รับผลกระทบเนาะแล้วก็อยู่ทางเขตลำท้าเมืองลำท้าก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแม้สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทางเขตลำท้านี่ถือว่าหลายๆแห่งก็ได้รับผลกระทบได้แต่กับพอถึงขั้นผลกระทบให้แห่งโทสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกตาดน้ำดีซึ่งว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งเนาะของแขวงหลวงน้ำท้าซึ่งว่าก็บ่ไกลบ่ไกลจากตัวเมืองหลวงน้ำท้าตามที่เดชอรุณเคยไปเนาะบ่ไกลประมาณ3กิโลเมตรนี่ป่ะประมาณนี้แหละเนาะจากตัวเมืองหลวงน้ำท้าไปก็มีการบริการต่างๆแต่ว่ามองว่าปัจจุบันนี้ค่ะว่าเดชอรุณจือบุพิตรเนาะเดชอรุณผู้ดำเนินรายการจือบุพิตรถือว่าเป็น2ข้างแล้วได้น้ำท่วมเนาะน้ำท่วมอยู่ทางน้ำตกตาดน้ำดีเนี่ยถือว่าเป็นแรงพักผ่อนย้อนใจพักผ่อนย้อนอารมณ์แหละของสาวขวัญลำธารเนาะน้ำตกตาดแห่งนี้นะถือว่าสวยสดงดงามหลายพอสมควรได้กับมีแรงท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยผสมประสานไปนำแรงท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติเนาะก็มีการบริการอาหารเครื่องดื่มบริการไปนำเนาะถือว่าดีอันบรรยากาศดีเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสุเนาะน้ำท่วมสุไหลเข้าท่วมสุเฮ็ดให้สถานที่บางแห่งถูกนะครับความเปเพเสียหายแล้วก็อยู่ในการติดตามพวดการเก็บกำข้อมูลเนาะว่าจะเป็นคือจังใดส่วนว่ารายละเอียดลงลึกคือจังใดฮั่นเดชอรุณก็จะสัมภาษณ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขวัญน้ำทาเกี่ยวกับสภาพที่เกิดขึ้นน้ำตกตาดน้ำดีหลายคนก็สิเคยไปเนาะหลายคนก็สิเคยไปท่องเที่ยวแล้วว่าเป็นคือจังใดณฮอดปัจจุบันนี้นะผลเสียหายหลายน้อยปานใดเดชอรุณก็จะสัมภาษณ์เพิ่นเนาะเอาเริ่มต้นเฮาอีกของรายการนี้เพิ่นเลยจะขึ้นไปทางขวัญน้ำทานําไปสัมภาษณ์ท่านสมภวันเนาะหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขวัญน้ำทา พิ่นจะว่าให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ําท่วมสุอยู่สถานที่ท่องเที่ยวน้ําตกตาดน้ําดีนี่ว่าจะเป็นคือจังได๋ปัจจุบันนี้เพิ่นได้อยู่ในสายนําพวกเฮาแล้วสบายดีท่านสุภวัน
2: เจ้าสบายดี
1: เอ็งแจ้งดีเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าแจ้งดีแจ้งดีเจ
1: ้าเจ้าจากให้ท่านเล่าสุฟังในเกี่ยวกับสภาพน้ําท่วมท่านอยู่ทางแขวงหนองบัวทาโดยเฉพาะแม่นสถานที่ท่องเที่ยวนี่เป็นเท่าไหร่ท่าน
2: โอ้เจ้าก่อนอื่นก็ขอสบายดีทั้งทีมงานข่าวเนาะก็บรรดาท่านผู้ฟังรายการออกบ้านผ่านเมืองทุกๆท่านเนาะ
1: เจ้า
2: และเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่7สิงหาคมติดต่อมาจนมาฮอดเช้าวันตอนเช้าเวลา 5:00 นของวันที่11สิงหาได้เกิดมีเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมสูงอยู่หลายจุดอยู่ภายในแขวงงอมท่าเนาะและสำหรับต่อกับปัญหานี้เนาะก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบนักกุมูก็คือแม่นแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดน้ำดีเนาะซึ่งตั้งอยู่บ้านน้ำดีเมืองในแขวงงอมท่าซึ่งถือสถานที่ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วที่ได้ทางสถานที่ท่องเที่ยวตาดน้ำดีได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเนาะซึ่งผ่านมาก็เคยได้ประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วมในเดือนกันยาปี2004ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่หายแห้งที่สุดในอยู่ภายในแขวงงอมท่าเนาะแต่นอกจากนี้ภัยพิบัติน้ำท่วมยังได้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมขัวและพื้นฐานโครงรางการท่องเที่ยวในบางเมืองเช่นเมืองสิงห์จะมีเส้นทางเปเพในขัวถึงตัดขาดสีแห้งซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรไปมาของนักท่องเที่ยวเนาะและสำหรับแหล่งท่องเที่ยวตาดำดีเนาะซึ่งคุ้มครองโดยบริษัทน้ำดีพัฒนาในช่วงที่เกิดเหตุแม้นอยู่ในช่วงโครงการกำลังสืบต่อฟื้นฟูปรับปรุงและก่อสร้างบูรณาขึ้นใหม่เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งนี้ได้ทำลายได้สร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงต่ออาคารหานอาหารและเอื้อนครัวเนาะที่กำลังก่อสร้างได้ประมาณ 70% เนาะอันที่2ก็แม่นโครงสร้างกิจกรรมเด็กลานจอดรถและลานแสดงแล้วก็พืชพันธุ์ใหม่กสิกรรมที่ทางบริษัทเคียมาปลูกใหม่ประดับเน
1: า
2: ะแล้วก็ห้องน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องมือวัสดุก่อสร้างโต๊ะตั้งต่างๆในนี่ก็มีรถพาหนะรถใหญ่เนาะและถึงน้ำท่วมเสียหาย3คันปัจจุบันเจ้าของโครงการและภาคส่วนเกี่ยวข้องกำลังเก็บกรรมข้อมูลตัวจริงเนาะแต่คาดว่างบประมาณเสียหายในครั้งนี้นี่ตกประมาณบ่ต่ำกว่า2ตึกกีบเจ
1: ้าเจ้าถือว่าเป็นผลกระทบครั้งที่2แล้วเนาะ
2: แม่นๆๆ
1: และนอกจากความเสียหายอื่นๆในทันในแผนการต่อไปแผนการนะระยะยาวพวกท่านมีแผนการหรือว่ากำหนดทิศทางกันคือจังได๋ตื่มบ่เพื่อป้องกันบ่ให้มีเหตุการณ์ตัวนี้มันเกิดขึ้นตื่มอีกเจ้า
2: แผนการระยะยาวนี้เนาะทั้งแผนกในนามแผนกวัฒนธรรมในทางการท่องเที่ยวแขวงเนาะได้ร่วมกับองค์การปกครองแขวงเดี๋ยวภาคส่วนเกี่ยวของเนาะโดยเฉพาะแม่นคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงหั่นเนาะก็ได้สอบหาบรรดาสาเหตุที่ว่าเฮ็ดให้น้ําไหลซุบหรือว่าเพื่อสอบวิธีป้องกันเนาะ
1: เจ้า
2: เป็นต้นพวกเฮาก็ได้ไปเบิ่งอยู่จุดขอบเขตหัวน้ําตามสายน้ําดีที่จุดเบื้องครึ่งเนาะว่ามันมีปัญหาใดที่ว่าเฮาจะแก้เป็นต้นแผนการนั้นน่ะปรับห้องน้ําให้มันเป็นแบบเป็นจุดให้มันคือเฮ็ดคือผ่านมาเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากอยู่ทางเบื้องหัวน้ําดีประชาชนก็มีการพัฒนาเนาะมีการเฮ็ดน้องป่าเนาะมีการเฮ็ดหน้าปลูกข้าวแล้วก็เป็นการง่ายคลองน้ําบ่แล้วก็ฉะนั้นพวกเฮาต้องได้ปรับปรุงคลองน้ําให้มันอยู่ในสภาพเดิมแล้วเพื่อให้มันไหลง่ายจะบ่ได้เป็นการกักจะบ่เนาะหาสิ่งกีดขวางในเวลาน้ําสูบน้ําไหลแห้งอ่ะเนาะตัวนี้
1: เจ้าหมายความว่าให้มันระบายออกไปได้อย่างสะดวกสบายบ่ท่าน
2: แม่นทั้งหัวน้ําพร้อมทั้งลุ่มน้ําพร้อมเนาะตัวนี้ทั้งคณะภาคองค์การปกครองแขวงเพื่อเกิดจะได้ชี้นําใกล้ชิดติดแทดต่อปัญหาดังกล่าวแล้วก็ได้ชี้นําให้ปรับปรุงฟื้นฟูเน
1: า
2: ะอย่างเร่งด่วนน่ะ
1: เจ้า อยากให้ท่านผู้สุฟังตื่นอยู่ว่าสภาพจุดพิเศษของน้ำตกตาดน้ำดีนี่เป็นแล้วใดท่านสภาพจุดพิเศษเจ้า
2: สภาพจุดพิเศษน้ำตกตาดน้ำดีนี่เนาะถือว่ามันก็เป็นนะสถานที่ท่องเที่ยวผ่านมาเนาะถือว่าการบริการผ่านมานี่เป็นน้ำตกตาดที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองหนองท่าเนาะถือว่าห่างจากเทศบาลเมืองอยู่ประมาณ3กิโลเมตรต่ออยู่ในหันน่ะก็อยู่ในติดกับน้ำตกตาดน้ำดีก็มีบ้านวัฒนธรรมส้นเผาเล่นเต้นเนาะซึ่งว่าเป็นต้นเผาที่มีเอกลักษณ์ในการนุ่งถือมีวัฒนธรรมหีดข้องประเพณีเนาะถือว่าที่มีชื่อเสียงอยู่แขวงหนองท่าเนาะมีจักรมีถือว่ามีนะถือว่ามันมีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองโปซาน่ะเนาะถึงเป็นมรดกตามมาทำเนาะตัวนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมศาสตร์และกับวัฒนธรรมควบคู่กันเนาะตัวนี้เนาะแล้วก็อยู่ในหันอยู่ในนะสถานที่ท่องเที่ยวตัวตะน้ำตกตาดน้ำดีนอกจากส้มน้ำตกตาดน้ำดีแล้วทางบริษัทเพิ่นก็ยังมีกิจกรรมขี่สลิงกิจกรรมยางปลาเนาะหรือว่าพักเรือนพักแคมป์อยู่นะอยู่บนป่านะเนาะอยู่แบบเรือนต้นไม้ก็ว่าแม่นเนาะแต่ว่ามันก็ที่บ่ถึงขั้นว่าอยู่ต้นไม้ใหญ่สูงแต่ว่ามันจะเป็นแบบเรือนพักแคมป์อยู่ในป่านะเนาะเรือนส้มธรรมศาสตร์
1: เจ้าอันลักษณะแบบคล้ายๆคือน้ำกัดโยละป่าเป็นบ่ทันคล้ายๆ
2: แม่อยากคล้ายๆกันเจ
1: ้าแล้วนั่นน้ำห่านี่จะทันแรงๆท่องเที่ยวธรรมชาติน้ำห่าการยกแข่งหลวงน้ำท่านี่บ่ทัน
2: เจ้าแรงท่องเที่ยวนะธรรมชาติน้ำห่านี่เนาะชื่อว่าน้ำห่านี่เป็นป่าสงวนน้ำห่าซึ่งว่าเป็นมรดกอาเซียนเนาะต
1: ั
2: วนี้เนาะป่าสงวนแห่งชาติน้ำหาเนี่ยเป็นมรดกแห่งมรดกแห่งอาเซียนนะเน
1: า
2: ะแล้วกิจกรรมตัวนี้อยู่ในนะเรื่องท่องเที่ยวน้ำหานี่พวกเขาจะมีลงเหือประจนกิจกรรมลงเหือประจนไพ่เนาะเนาะแล้วก็กิจกรรมย่างปลาเนาะแล้วก็พักแคมป์นะวิธีดำรงชีวิตของประชาชนคือว่าโฮมสเตย์เน
1: า
2: ะจะมีแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: คือว่าการท่องเที่ยวธรรมศาสตร์และวัฒนธรรมเช่นเดียวกันนะจ
1: ้าเจ้าก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมตื่มอีกเนาะท่านเนาะทั้งเรื่องท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมติดพันกันเนาะท่านเน
2: า
1: ะโดยเฉพาะแม่นอยู่ทางน้ำดีแน่อยู่ทางน้ำหาแน่เนาะท่านเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ถือว่าอันน้ำตกตาดน้ำดีนี่จะคันสิว่าแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแขวงลำท้าตื่มอีกเป็นบ่ทันตัวนี
2: ้แม่นเพราะว่ามันบ่ไกลแน่บ่ไกลจาก3กิโลเมตรคือว่าเป็นบอนผักพรแต่ว่าแม่นเนาะไปกินกาแฟย่ามเช้าบ่หรือว่าพาลูกๆไปเที่ยวย่ามวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวภายในเนาะแล้ววันนี้ถ้านักท่องเที่ยวต่างแคว้นหรือต่างประเทศภายหลังที่ไปย่างปลาไปชมส้มมานั้นแล้วแต่ว่ายังมีเวลาเหลือเฮาก็ไปประมาทไปตาดำดีเพราะมันใช้เวลาบ่ดนนี่
1: เจ้า
2: บ่ใช่
1: เจ้าถือว่าในแต่ละปีนี่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายหน่วยปานใดนี่ท่านสำหรับตาดน้ำดี
2: สุโขตาดน้ำดีวะ
1: เจ้า
2: โอ้สุโขตาดน้ำดีนี่แต่ว่าพวกเฮาจะมีตัวเลขร่วมอยู่ใน6เดือน6เดือนน่ะต้นปี2026นี้เราถือว่านักท่องเที่ยวร่วมปีเขามาเที่ยวแฝงลมท่านี่ประมาณน่ะ 750,000 กว่าคนเนาะ
1: โอ้เจ้า 700,000 กว่าเนาะ
2: เจ้าเจ็ดเชนกว่า
1: เจ้าถือว่าถึงว่าระยะนี้จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมภัยธรรมชาติแต่ว่ากันยังมีการบูรณะซ่อมแปลแล้วก็มีแผนยาวนานเนาะท่านเนาะที่ว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเติมอีก
2: เจ้า
1: สำหรับตาดน้ำดีแล้วอยากถามท่านเติมอีกเกี่ยวกับเพื่อนพักคงแฮมพักอาหารต่างๆอยู่ทั้งแขวงภูเขานี่มีหลายหน่วยปานใดแล้วมีความพร้อมสำหรับเกี่ยวกับการรองรับนักท่องเที่ยวเจ้าการไปการมาได้สะดวกสบายอันนั้นก็ได้อยากให้ท่าน
2: เ
1: ล่าถึง
2: อันน่ะสะโพอน่ะเพื่อนพักโฮมแฮมอยู่ภายในแขวงนี่ก็มีควบพร้อมอยู่เนาะสำหรับอนาคตครับนักท่องเที่ยวแต่ว่าปัญหาปัจจุบันนี้เนาะเนื่องจากมีฝนตกหนักก็โครงการสมเพชสมเพชเส้นทางเนาะแต่น่ะ สถานีรถไฟเนาะหน้าเตยสถานีรถไฟโบเต้นเขามาแขวงนนท่าก็ยังว่ามีความอยู่ยากหลายเนาะเพราะว่าอยู่ในระยะนะบริษัททับปรับปรุงเส้นทางอยู่แต่ว่าตัวละปีนี้ก็เป็นปีที่ฝนตกหนักเป็นพิเศษเนาะการเฮ็ดเส้นทางก็พบความอยู่ยากก็คิดว่าในต้นปี2027พวกเราจะเขามีเส้นทางที่สะดวกเนาะเส้นทางสะดวกพวกเราก็มีความพร้อมที่จะครับนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวชมรวมทางเนาะแล้วก็บรรดาหานอาหารเพื่อนพักโรงแรมก็ยังคงค่อยเส้นทางอยู่แล้วพวกเขาก็กำลังเตรียมตัวเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเจ้า
2: ปรับปรุงเพื่อห้องรับนักท่องเที่ยวอยู่
1: เ
2: น
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ซึ่งว่าพวกเขามีแผนจะเปิดนาเทศกาลท่องเที่ยวแปลงหลวงลำธารนี่เนาะประจำปี2พ.ศ.ในประมาณวันที่29 19 5 21 19 5 22นั่นแหละเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2พ.ศ.นี่เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเจ้าสำหรับยูฮางแขวงหลวงลำธารแล้วเลขสถานที่ท่องเที่ยวนี่มีหลายน้อยปานใดท่านอยากให้ท่านเว้าตื่มให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตื่มอีกเนี่ยเจ้าตัวนี้เพื่อว่ามีคนอยากไปท่องเที่ยวทางแขวงของพวกเราในเมืองระยะฤดูฝนนี่สิ้นสุดลงนี่เจ้าตัวนี
2: ้เฉพาะยูแขวงหลวงลำธารของเฮานี้เนาะกิจกรรมหลักๆในการท่องเที่ยวก็คือท่องเที่ยวป่าสงวนแห่งชาติลำหาเนาะกิจกรรมยางปลาลองเหื่อผจญภัยเนาะในหันก็จะมีกิจกรรมแบบไปพักผ่อนอยู่สถานที่น้ำตกตาดน้ำดีนี้เนาะจะมีการขี่สลิงเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมยางปลาแบบหนึ่งต้นบ่แล้วก็มีซิตี้ทัวร์เนาะท่องเที่ยวตามมานาตัวเมืองหลวงลำธารเนาะแต่พอเขาก็ต้นคำมาพอเขาก็มีท่องเที่ยวสีสันหลวงลำธารตลาดกลางคืนเน
1: า
2: ะเนาะถ้าไปไกลนี่เดี๋ยวจะมีสถานที่ท่องเที่ยวผู้เพชรผู้ค่ำเนาะตัวนั้นก็ซื้อห้างจากเทศบาลแขวงประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็มีเขตเศรษฐกิจเฉพาะโบเต็นแดนงาม
1: เจ้า
2: ถึงอยู่ชายแดนจีน
1: เจ้าเจ้าแล้วก็มีนานาแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ตื่นเป็นนวลหันเนาะตัวนี้เนาะมันบอก
2: ประวัติศาสตร์นี่มันนะแม่มีจะอยู่ทางเมืองสิงห
1: ์อ๋อเจ้า
2: เมืองสิงห์ท่องเที่ยววัฒนธรรมประวัติศาสตร์ต่อพวกเฮามีพระธาตุปุ่มปุ๊กครับผมแม่นพระธาตุปุ่มปุ๊กอยู่เมืองลมท่าท่องเที่ยวประวัติศาสตร์แล้วก็พระธาตุเชียงตึ้งเมืองสิงห
1: ์เจ้า
2: ซึ่งว่าสร้างต่างพร้อมกับพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนาะ
1: เจ้าเจ้าเจ้
2: า
1: พูดในรายการนี่ก็เคยไปหลวงลมท่าประมาณ 2-3 เทื่อตอนนั้นไปก็ไปท่องเที่ยวแน่แล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่เวียงงานโดยเฉพาะตอนน้ำท่วมตอนน้ำท่วมปี2014เจ้าผู้ดำเนินรายการนี่ก็เคยได้ไปแล้วก็ไปเก็บกำข้อมูลข่าวสารอยู่ทางแขวงน้ำท่านั่นเจ้า
2: เจ้า
1: เอ้าสุดท้ายนี่ท่านไม่อย่างโบอยากฝากถึงนักท่องเที่ยวตื่นอีกบ่ตัวนี
2: ้โอ้เจ้าคือว่าในน้ำเนาะแผนกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวแขวงน้ำท่าเนาะข้าพเจ้าโปรแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าถึงแม้ว่าบางแหล่งท่องเที่ยวเช่นน้ำตกตาดันดีจะได้รับผลกระทบแต่จะต้องเลยปิดฟื้นฟูโซคาวแต่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆและการบริการทางด้านการท่องเที่ยวอยู่ภายในแขวงลำท่าเช่นแหล่งท่องเที่ยวนิเวศการย่างปลาป่านวัฒนธรรมซุ่มซ้นอยู่หลายจุดแม้ยังสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติเนาะพวกเฮากำลังเร่งฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือผลกระทบอย่างสุดความสามารถเพื่อให้พร้อมกลับคืนมาเปิดบริการโดยความปลอดภัยแต่ขอขอบใจนำนักท่องเที่ยวแล้วมวลชนทุกท่านที่ให้ความห่วงใยและขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมยามแขวงน้ำท่าของพวกเขาด้วยเนาะขอขอบใจ
1: จ้าขอขอบใจท่านสุภาพวันนั่นแหละเข้าห้องในรายการนั้นพวกเขาในวันนี้ท่านขอขอบใจท่านหลาย
2: ๆจ้าโชคดี
1: จ้าโชคดีจ้าอันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสุภาพวันเนาะหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำท่าเพิ่นก็ให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมอยู่ทางน้ำตกตาดน้ำดีเนาะหนึ่งจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางธรรมชาติของแขวงหลวงน้ำท่าที่ว่ามีการบริการอาหารเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็มีบ้านวัฒนธรรมอีกอยู่ที่นั่นซึ่งมาปัจจุบันนะครับผลกระทบครั้งที่2แล้วจากภัยน้ำท่วมเนาะไปให้มีรายการได้ไปเปรียบบรรยากาศหับฟังสิ่งที่น่าสนใจอย่างรายการสกอร์และจะกลับคืนเข้ามา สู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
3: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ในนั้นผ่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 น.หาเวลา 17:00 น.จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื้ออีกเพื่อให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงขอขอบใจเนาะสำหรับวิทยุโทรโครงทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามมาฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์เนาะ www.awr.org.la หรือว่า .laถ้าหากว่ามิตรรายการอยากมีส่วนร่วมหรือว่าอยากตำหนิส่งข่าวให้ปรับปรุงเนื้อในข้อมูลข่าวสารแนวใดก็สามารถติดต่อมาได้หมายเลขโทรศัพท์021212468 021212468ในมงรัฐการเนาะในมงรัฐการในมงข่าวการเดชอรุณกับพร้อมที่จะรับเอาคำคิดคำเห็นของประธานนั้นมาปรับปรุงแก้ไขเนาะเพราะว่ามีการตำหนิส่งข่าวเนื่องจากว่าคำตำหนิส่งข่าวของมิตรรายการนั้นแล้วแต่เป็นทิศยังทางให้แก่พวกเขาได้ในการประปรุงเรียกงานในขั้นต่อไปเนาะโดยเฉพาะเป็นการดำเนินรายการการจัดรายการนี่แหละเหตุอะไรให้มันสั้นกระทัดรัดแล้วก็มีในไหนครบถ้วนเจาะลึกทุกปัญหาเนาะเจาะลึกทุกปัญหาแต่ว่าในระยะนี้ก็คือพวกเขาฮู้น้ำกันสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ประเทศลาวของพวกเขาก็คืออยู่ในประเทศอ้อมข้างก็ได้รับผลกระทบนอกจากลมพายุพัดผ่านเนาะโดยเฉพาะแม่นในขอบเขตประเทศของพวกเฮานี่นับแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับผลกระทบหมดเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เองก็เช่นเดียวกันฝนตกนี่เนืองนิดเรียงติดเฮ็ดมือต่อมือเลยเนาะในมื้อนี้ก็พูดแล้วนับแต่ตอนเช้าๆมาก็มีฟ้ามืดฟ้าครึ้มมาก็มีฝนตกมาเป็นบางระยะเป็นฝนฝอยๆแต่ไปสร้างผลกระทบและในการไปมาเนาะโดยเฉพาะการขี่รถรางพาหนะในผู้ใดขี่รถจักรก็ถือว่าได้ใส่เสื้อกันฝนแหละยุ่งยากได้น้อยนึงเนาะผู้ใดจะขี่รถใหญ่ก็ถือว่าใครไปน้อยนึงแต่ว่ามันก็รถแออัดหลายเนาะฝนตกสภาพดินฟ้าอากาศเป็นเอานี้ฉะนั้นการไปกันมาก็ค่อยไปค่อยมาก็ยังมีการแจ้งเตือนอีกอยู่ได้มีการแจ้งเตือนเติมอีกเกี่ยวกับพายุพัดผ่านนี่แหละเนาะว่าจะไปฮอดเมื่อใดเมื่อนี้อยู่ในระยะที่2นี้เดชอรุณจะเว้าสู่มีรายการฟังเนาะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ได้รับผลกระทบเบิดน้ำท่วมสังเกตเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียเราอยู่ใน Facebook เนาะหลายเขตหลายแขวงหลายเมืองอยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตเองเนาะอยู่ทั้งนครปากเซบ่อยู่ทั้งภาคเหนือเมืองแบงบ่อยู่ทั้งหลุดน้ำท้าแขวงอุดมไซอย่างก็มีไหนมีสภาพน้ำท่วมอยู่สัญญาบุรีก็มีเช่นเดียวกันเนาะเป็นบางเมืองบางเขตน้ำท่วมน้ำไหลยึงน้ำยึงขึ้นไหลแล้วก็น้ำป่าไหลสุนี่เกิดจากหลายปัจจัยเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงพื้นที่ที่ต่ําเนาะดินต่ําหั่นน่ะถือผลกระทบได้ตัวนี้คือกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เนาะเพิ่นก็ได้แจ้งเด้เพิ่นก็ได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพฝนตกนี่แหละโดยเฉพาะฮอดวันที่22พุ่นแหละก็คือของเวียดนามเด้เพิ่นก็แจ้งเช่นเดียวกันเด้ ของเวียดนามนี่ศูนย์อุตุนิยมอุตุกศาสตร์ของเวียดนามนี่เพิ่นก็ได้แจ้งคือกันเนาะก็คล้ายๆคือกับจุบ้านเฮาเลยคล้ายๆคือกับจุบ้านเฮาแต่ว่ามันจะมีพายุดีเปรสชันเนาะเขตฮ้อนเคลื่อนตัวอยู่ตะเวนออกกลางของเกาะไหหนานได้ของจีนนี่เป็นเวลาประมาณ 7:00 นของเมื่อวานนี้เนาะแล้วกําลังเคลื่อนที่ไปทางที่ตะวันตกด้วยความไว5-10 กม.ต่อชั่วโมงได้ความไวของลมนี่49 กม.ต่อชั่วโมงเนาะลมแรงสูงสุดนี่ถึง74ได้74กม.ต่อชั่วโมงได้ทิศทางการเคลื่อนตัวของลมใน24ชั่วโมงต่อหน้าพายุจะพัดเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องไปทางตอนเหนือของเกาะไหหนานโดยมีความแรงยังคงทีอยู่เนาะจากนั้นในวันเสาร์ตอนเช้าได้วันเสาร์ตอนเช้าของวันเสาร์ตอนเช้าวันที่22สิงหานี้คาดว่าลมพายุยังจะซาลงแล้วก็เปลี่ยนทิศทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่เขตตะวันออกของอ่าวตองกินเนาะของอ่าวตองกินเมื่อพายุเข้าสู่บริเวณอ่าวดังกล่าวนั้นคาดว่าจะมีทวีความหุนแรงขึ้นเหตุให้มีลมแรงสูงสุดถึง50-61 กม.ต่อชั่วโมงเลยลมแห้งถึง75-88 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหตุให้เกิดขึ้นลมแห้งอยู่ในทะเลสูง2-3 เมตรตั้งแต่วันที่11สิงหาเป็นต้นไปเนาะอันนี้เป็นกรมพยากรณ์เวียดนามเนาะข่าวพยากรณ์เวียดนามแต่ว่าอยู่ลาวเองเบิ่งจากกราฟิกเองนี่ก็สิได้รับผลกระทบเนาะสิได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนาะสิได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันฉะนั้นเดชอรุณก็จะขอแจ้งเตือนประชาชนเนาะผู้ที่อาศัยที่มีอยู่ความเสี่ยงความเสี่ยงบนที่มีความเสี่ยงอย่างต่างๆระยะนี้มันแค่เตรียมพร้อมรับมือไว้ต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรก็เตรียมเบิ่งผลผลิตของตัวเองแหละอันใดพอเก็บเกี่ยวเมียนมาได้ก็เก็บเกี่ยวก่อนเนาะก็เตรียมแนวพันธุ์พืชเพื่อไว้แห่ไว้ในการปลูกทดแทนในขั้นต่อไปปลูกทดแทนในฤดูแล้งต่อไปเนาะอันนี้ก็พายุสภาพดินฟ้าอากาศมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากเนาะมันห้ามบ่ได้เด้ภัยธรรมชาตินะเฮ็ดเอาใดให้มันลดพรผลกระทบให้ได้หลายที่สุดเนาะให้ได้หลายที่สุดกลับมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายับจ้วงโมเข้ามาเต็มทีแล้วเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการต้องขอจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความโชคดีเนาะกำลังขับขี่ยวดยานพัฒนาก็ขอให้โชคดีสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนทําท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนรับนาทีดําเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้แม่นวันศุกร์วันที่21สิงหาคศ2026กงกับเมื่อขึ้น8คำเดือน9ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการในนามของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ลายคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของผลเมรายการที่จะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังเนาะมีคู่คำว่าฮีบด่วนเทียบกับเล็งด่วนหีบด่วนเล็งด่วนคือหรือต่างกันแล้วใดใช้ในกรณีที่คือกันหรือว่าต่างกันซับและสลับไล่เลี้ยงและไล่เลียอัตราส่วนและสัดส่วนแล้วก็มีคำว่าอุปโภคบริโภคสาธารณูปโภคเนาะมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ

0: ที่ด่วนและเร่งด่วนสองคำนี้มีความหมายใกล้เคียงกันหลายหรืออีกอย่างจะเป็นคำรวมความหมายจนสามารถใช้แทนกันได้ในชีวิตประจำวันดอกซอน
1: เจ้า
0: แต่ทั้งสองคำมีจุดเน้นและน้ำหนักในการสื่อความหมายต่างกันเล็กน้อยสองคำนี้มีจุดที่คือกันจึงสื่อถึงความเศร้าฟังและความจำเป็นที่จะต้องกระทำหรือจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้สำเร็จโดยไวที่สุดบุคคลสัตว์ซ่าเสียเวลาที่มอดซ้อนอันความคือกันบางเทื่อเข้ากับใต้แทนกันแต่ว่ามันเป็นจุดที่แตกต่างสองคำนี้มีจุดที่แตกต่างกันคือในนี้ที่ด่วนมันเน้นถึงการกระทำที่ที่ก้อนและคิดโดยไวแล้วก็เป็นคำประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าจี้จี้ก็หมายถึงเฝ้าฟังบลอซ่าและคำว่าดวนดวนหมายถึงเฝ้าไว้จี้จริงไอ้ค่ายจะมาหลบซ่อนดังนั้นสองคำนี้มันจึงมาซ่อนด้วยกันเพราะความหมายมันใกล้เคียงกันเมื่อสองคำนี้ซ่อนด้วยกันเป็นจี้ดวนก็หมายถึงเฝ้าฟังยิงห้อนยิงจี้ไว้เท่าที่จะไว้ได้เห็นบอกอีกส่วนคำนี้เรามาใส่ในภาษาเราเอามาใส่อีกส่วนหรือใส่เมื่อต้องการแสดงถึงอาการยี่ห้อนยานชัดเจนและเน้นถึงอาการหรือความว่องไวในการปฏิบัติหมายถึงว่าต้องเห็นในทันทีบลอซ่าหรือว่าสักต้าเนาะเป็นการผสมความหมายของคำวันนี้ที่หมายถึงการเย็บยางไววาตัวปกติกับดวนที่หมายถึงเวลาชีวิตเองหรือไววาตัวยางกรุณาดำเนินการยางที่ดวนหรือว่ากลับเมื่อบ้านยางที่ดวนเอ็งที่เขากล่าวเนาะวันนี้อาจารย์จะยกชีวะเป็นประโยคที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ตัวยางที่หนึ่งการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเรียกงานหนึ่งที่สำคัญและรีบด่วนเลยตัวอย่างหนึ่งการยกสูงคุณภาพทันแถวสมติภัตแมนความจำเป็นภาวะวิสัยและรีบด่วนเลยตัวอย่างหนึ่งในทฤษฎีได้กล่าวไว้ว่ายกสูงสมรรถภาพแห่งงานแม่นนาทีที่สำคัญและรีบด่วนใส่ขึ้นมีดอกซ้อนรีบด่วนเมื่องานยางรีบด่วนจริงๆเขาก็สามารถว่าได้ในชีวิตประจำวันเนาะแล้วนี่มาเทียบใส่กับคำว่าเร่งด่วนที่เน้นถึงความสำคัญและเวลาที่จำกัดตามสถานการณ์เร่งด่วนนี่เป็นคำซ้อนประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าเร่งเร่งก็หมายกับว่าเฮ็ดให้ไวขึ้นเห็นบ่เวลาเขาขับรถนี่อยากให้มันไวมีได้ใดดอกซ้อน
1: เร่งอาจารย
0: ์เร่งเป็นบ่เฮ็ดให้ไวขึ้นและคำว่าด่วนก็หมายถึงก้าวไวนี่เองเมื่อสองคำนี้ซ้อนเข้ากันเป็นเร่งด่วนก็หมายถึงอาการที่ต้องก้าวดำเนินการทันทีไววาหรือมีความสำคัญจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยโบตัสซาเสียเวลาเป็นคำที่มีลักษณะเป็นภาษาทางการหลายกว่าตะวันเทียบใส่ที่ด่วนนะมักใส่กับเรียกงานระเบียบการหรือสถานการณ์ที่กำหนดไว้แล้วว่าต้องดำเนินการให้สำเร็จภายในเวลาอันจำกัดหรือเวลาที่จะตั้งจิตและก็เน้นอยู่ตอนความจำเป็นอันเศร้าฟังของสถานการณ์หรือความสำคัญของเรียกที่ต้องจัดการก่อนเรื่องอื่นแล้วก็เป็นการผสมความหมายคำบรรเลงที่หมายถึงการเก็บไว้ถึงตับดวนที่หมายถึงเวลาที่ที่เพียงและไววาตั้งตัวอย่างว่าเรื่องเร่งด่วนเรียกนี่มีความเร่งด่วนหลาย

0: ันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ในบทข่าวบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติได้เสนอรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจเป็นต้นภัยเงินเฟ้อและราคาน้ำมันแพงให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างเร่งด่วนบอกปรากฏผลเป็นจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้นับมือนับดีขึ้นอันนี้ตัวอย่างที่สองอันนี้เป็นข่าวด่วนและดับซ้อนแต่สมัยโควิดระบาดรัฐบาลลาวถือโอกาสสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาอักเสบปอดสายพันธุ์ใหม่เป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนนี่ตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นข่าวปีกายนี่เนาะประธานาธิบดีอเมริกาประกาศยุติโครงงานส่งออกจากธรรมชาติแล้ว LNG แห่งใหม่โดยเหตุผลว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการกับวิกฤตการสภาพอากาศด้วยการเร่งเปลี่ยนผ่านเชื้อไฟฟอสซิลมันมีแมนเร่งด่วนดอกซอนฟังไปฟังมามันก็คือกันมันบอกดอกซอน
1: แมนแล้วอาจารย์กำลังซีเรียลมันก็คือกัน
0: มันก็คือกันความหมายอันเดียวแต่ว่าต่างแต่ว่าบัดเข้ามาสรุปแล้วเนาะที่ด่วนมันเหมาะกับการสั่งการหรือการกระตุ้นให้ลงมือเหตุอย่างไวว่าในทันทีเรียกมันที่ด่วนเลือกเดี๋ยวเรียกส่วนเร่งด่วนมีมอกกับเวียกงานหรือสถานการณ์ที่เป็นทางการหรือใส่เพื่อบอกถึงความสำคัญและจำเป็นของเรื่องนั้นเห็นไหมตอนนี้อาจารย์เคยก่อสังเกตว่าในภาษาลาวเนาะถ้าใส่ในเอกสารทางราชการหรือว่าภาษาเขียนทางการคำว่าด่วนหรือว่าเร่งด่วนอาจจะเหมาะกับบริบทหลายกว่าที่ด่วนในบางกรณีตกซ่อนเกียรติยันยกมาละตัวอย่าง
1: สั้นสองคำนี้เขาก็ว่าได้ว่ามันเป็นสองคำที่ห่วมความหมายกันเพียงแต่ว่ากรณีที่เขาใส่เนาะนิยมใส่ทางการเป็นนะเร่งด่วนทางนิยมใส่เพราะว่ามันเหมาะสมกว่าส่วนว่าฮีบด่วนเขาก็จะใส่ในภาษาปากเว้าทั่วๆไปแต่ว่าทั้งสองก็เน้นการกระทำที่นะฮีบฮ้อนเฮ็ดโดยไวเฝ้าฟังต้องเฮ็ดในทันทีตัวใดก็บ่ได้โลเลยอาจารย์ตัวใดก็บ่ได้ท่า
0: เออบ่ได
1: ้ฮีบด่วนก็แม่นบ่ได้โลท่าอีกเร่งด่วนก็บ่ได้โลท่าอีกเฮ็ดในทันทีทันใดบ่ซักซ่าเสียเวลาเพียงแต่ว่ากรณีใส่จะแตกต่างกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: คิดแม่นคือสิได้แล้วอาจารย์ฮีบด่วนและเร่งด่วนบัดนี้ซับกับสลับอาจารย์
0: เจ้าซับและสลับคำว่าซับและสลับนี่เป็นคำซับในภาษาลาวที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งทางด้านประวัติความเป็นมาของคำทั้งในมิติของโครงสร้างและการชื่อความหมายในทางด้านไวยากรณ์นะทั้งสองคำนี้มีความสำคัญกันในฐานะคำเข้าเดิมและคำแผงดีดอกซ้อนโดยซับเป็นคำเข้ากิริยาที่สื่อถึงพฤติกรรมเนาะอาจารย์ของการปุ่นหรือว่าการขันเป็นวางเนาะขณะที่สลับเป็นคำพิเศษแล้วก็เป็นคำแผงคำแผงที่เกิดมาจากการแผงเสียงแผงรูปมาจากคำซับมีดอกซ้อน
1: ด
0: ังนั้นความหมายมันจึงใกล้คืนกันต่างแต่ว่าซับฉันจะใช่ในประเทศคำกิริยาเนาะส่วนหลายสัมมาสลับส่วนหลายจะใช้เป็นคำพิเศษเห็นมั้ยแล้วตอนนี้อาจารย์จะมาแก้เงี้ยความแตกต่างของทั้งสองคำที่ในนี้เนาะความแตกต่างในมิติทางความหมายโดยยิงใส่วจนานุกรมฉบับล่าสุดนี้ซับแมนคำกิริยาเนื่องใส่อาการหรือพฤติกรรมของการตนการขันเป็นวาง การปนกันอยู่หรือการควยกันไปมาเช่นว่ามีสายนั่งซับกันไปนี่ส่วนสลับเป็นคำวิเศษเงื่อนใส่ลักษณะหรือสภาวะของการซับวางหรือการขันตามงานอย่างมีระเบียบเนาะอันนี้อาจจะว่ายิ่งซ้ายนั่งสลับกันไปได้บทสอน
1: ได้อาจารย
0: ์ได้คือการบอกนั่งซับกันไปนั่งสลับกันไปจริงบอกก็คือว่ามันว่าแล้วซับมีเป็นคำเข้าดั้งเดิมและก็มีหลายความหมายแต่มันครัวพันกับสลับนี้ก็มีแต่ความหมายที่ว่าที่หมายคือว่าขันเป็นว่างนะหรือว่าปนกันคุยกันไปมาเห็นบอกส่วนสลับตัวเป็นคำแทงที่แทงเสียงหรือว่าคู่มาจากเข้าคำซับโดยกลุ่มเพราะว่าเวลาเป็นอธิบายอยู่ในคำว่าซับนะยันท้ายคือแต่ว่าสลับกว่าเห็นดีดอกซ้อนก็แสดงว่าใส่ตัวใดก็ได้เห็นบอก
1: เจ้าอธิบายซึ่งกันและกัน
0: จะแสดงว่าสองคำนี้ความคือกันจะแสดงว่าทั้งสองคำซื่อถึงอาการลักษณะของการจัดวางการนั่งหรือการอยู่ปนกันขันกันไปมาอย่างเป็นอย่างนี้จำนวนหรือว่าเป็นระยะเนาะส่วนว่าความแตกต่างของสองคำนี้ซับถือว่าเป็นคำกริยาหมายคือปนขันเป็นวางปนกันอยู่คุยกันไปมาเป็นเงื่อนไขพฤติกรรมหรืออาการที่กำลังปฏิบัติดังตัวอย่างว่าคืออาจารย์ยกมาเป็นยิบฉันนิ้วซ้ายนั่งซับกันไปเนาะนั่งซับกันไปมาอันนี้นี่เวลาใส่เงื่อนดีดอกซ้อนหรือว่าเงื่อนจำจนจะเสื่อมให้เงานอนจนจะตาเอาไพ่มาลิ้นเนาะ
1: อ
0: ันนี้ถือว่าลิ้นบางทีลิ้นซับหัวเข่าดอกซ้อนที่ลิ้นบอกรับหัวเขาเลือดกินน้ำ
1: แม่นแม่น
0: อันนี้จะดีเนาะส่วนว่าลิ้นกินเงินดีบ่ดอกซ้อน
1: กระโบดีได้อาจารย์กระโบส่งเสริมมันก็กลายเป็นการพนันแล้ว
0: กระโบกวนส่งเสริมแต่ว่าลิ้นรับหัวเข้ากันนี้ก็คือว่าได้เนาะตัวอย่างเขาต้องซับไพ่ให้ดีก่อนจะยายไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเวลาซับไพ่เป็นไงดอกซ้อน
1: ก็อันเอามันไขว้กันไปมาอาจารย
0: ์ให้มันตับตัวมันขันเน
1: ี่ยให้มัน
0: ขันกันมันขันกันบอกให้มันปนกันไปมาก็ได้เห็นบอกอย่างนี้อันนี้เขาจะใส่เลขตัวอย่างหนึ่งคณะกองประชุมได้ซับตาตารางการเล่าเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดความเห็นเห็นบอกซับแต่ละตารางหรือว่าครูอาจารย์ที่สอนอยู่ในโรงเรียนนะบางเทื่อตาบนวางขึ้นวางเหมือนสัตรามาแล้วจะคัดข้อเพราะว่าบางเทื่อในสมองนั่นตัวเองประคาเนี่ยจะต้องได้เป็นยังไงคนปรับสัตรามให้เป็นบทสอน
1: เจ้าแม่แท้แม่แท้
0: ปรับสัตรามการสอนอันนี้ความหมายคำว่าซับเนาะอันนี้มาเทียบใจกับคำว่าสลับที่เป็นคำวิเศษหมายถึงซับวางขันติดงานเน้นใส่ลักษณะหรือสภาพของการจัดวางหรือการนั่งที่เป็นระเบียบขันตามอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเนาะดังตัวอย่างว่าสีเสื้อผืนนี้ออกแบบโดยใช้สีขาวสลับกับสีดำอย่างงดงามเนาะอันนี้มันว่าเรื่องสีคำว่ามีหลายสีสลับกันเป็นอะไรดอกซ้อนงามบอก
1: ก็งามอาจารย
0: ์เออแต่งามเพราะใส่สลับกัน
1: เจ้า
0: อันนี้ตัวอย่างเพื่อนปลูกต้นไม้สองชนิดสลับกันไปตามแคมหัวเห็นบอก
1: งาม
0: เออแล้วนี่ก็ถ้าว่ามันมีอาจจะเป็นสองชนิดหลายชนิดแล้วก็สลับกันไปแห้งจะงามเป็นบทสอน
1: ดอกหลายสีอีก
0: เออดอก
1: งาม
0: อันนี้มันสลับอันนี้คือในนั้นมันนี่มัสลุกรวมแล้วซับเป็นคำเข้าดั้งเดิมเนาะเงื่อนอาการปุ่นขันเป็นวางหรือควยกันไปมาส่วนสลับเป็นคำแทง จากคำว่าซับเนี่ยจะเน้นลักษณะซับวางขันตามงานอย่างเป็นระเบียบเป็นนี้เป็นนั่นสองคำมีดอกซ้อนซับและสลับ
1: เป็นสองคำที่หวมความหมายแล้วก็ใส่แทนกันได้เดนี่อาจารย์เน
0: า
1: ะใส่แทนกันได้แต่ว่าอาจจะบทุกกรณีบ่อาจารย
0: ์สลับสีทองมักว่าบ่สับสี
1: สับสีบ่กับบ่นิยม
0: บ่ถือว่าเนาะ
1: สลับไพ่กับบ่นิยมว่าได
0: ้แม่นแม่นบางกรณีก็ได้แดนกันบ่ได้ที่แบบจองมันจะมีกรณีได้เฉพาะของมันอีก
1: จะโบห้อยสุนห้อยเรามีรายการโบคือกันอ้อยต้อยยังมีกรณีไส้หั่นอันเป็นสำคัญจุดเน้นหรือความหมายนี่ก็ใกล้เคียงกันอยู่ห่วมความหมายกันแทนกันได้ในบางกรณีเท่านั้นเจ้าคิดว่าคือสิได้แล้วครูคำต่อไปไล่เลี้ยงและไล่เลียอาจารย์
0: ไล่เลี้ยงและไล่เลียมีคำมาไล่อยู่ข้างหน้าทั้งสองคำเนาะ
1: แม่น
0: คำว่าไล่เลี้ยงและไล่เลียเป็นคำศัพท์ในภาษาลาวที่มีโครงสร้างการผสมคำจากเข้าดั้งเดิมเดียวกันคือว่ามีคำอะไรอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ถือน้ำไส้ไม่มีติดทางด้านความหมายและประเภทคำที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจึงมีรายละเอียดในนี้ไล่เลี้ยงนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำอะไรก็หมายถึงคิดได้ไล่ตัวนี้โบแมนเกิดที่นี่เด
1: ้คนอะไร
0: มันหมายถึงคิดเกี่ยวพันกับตัวเลขจริงบอก
1: จ้า
0: จริงบอกไล่เลขนี
1: ่แมน
0: ตัวนี้มันคิดที่เกี่ยวพันกับตัวเลขและคำว่าเลี้ยงเลี้ยงที่นี่มันหมายถึงจะเป็นแถวเลี้ยงกันไปเป็นเลี้ยงตัวเลขเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นไล่เลี้ยงก็ได้ความหมายว่าคิดไล่หรือว่าคิดหาผลที่ได้จากการคำนวณจากข้อคิดไล่หลายข้อจริงเหรอซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในเรื่องงานการเงินได้ดอกซ้อน
1: เจ้าย
0: กตัวอย่างว่าไล่เลี้ยงบัญชีรายรับรายจ่ายกับคังเงินแห่งชาติเป็นแต่ละเดือนงวดและปีเพื่อจดเป็นรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งละตามแผนที่สภาแห่งชาติอับมองเบียดคนใช้ในดอกซ้อนไล่เลี้ยงบัญชีไล่ขับรายจ่ายกับคังเงินแห่งชาติเป็นแต่ละเดือนแต่ละงวดแต่ละปีเห็นบอกเลขตัวอย่างหนึ่งกระแมนวิธีไล่เลี้ยงอาก่อนกำไรคุณจะมีวิธีของคนเด็กดอกซ้อนไล่เลี้ยงก่อนกำไรนี
1: ่
0: เพื่อนให้ปฏิบัติทีนี้อันทำยิดหรือแมนซ้อหาส่วนเพิ่มเห็นไหมคิดไรหาส่วนต่างของเงินพูดโดยเอาเงินพูดใหม่มาลบให้เงินพูดเก่าเพื่อให้ได้จำนวนส่วนเพิ่มขึ้นเห็นไหมอันนี้ซ้อหาส่วนเพิ่มอันที่สองนะเงินซ้อหารายรับทั้งหมดเอารายรับเดิมมาบวกกับเงินพูดส่วนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รายรับที่ถูกต้องทั้งหมดบันนี้ที่สามนะจะเป็นซอกหากำไรรวมแบบบังคับหรือว่าพื้นฐานการคิดไรหมายความว่าเอารายรับที่ถูกต้องทั้งหมดมาคูณกับอัตราส่วนกำไรบังคับเห็นบ่บันนี้ขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวแม่นซอกหาอัตรากำไรแบบบังคับเอากำไรรวมหันเอากำไรรวมแบบบังคับมาไล่ครับแล้วมาไล่เนาะโดยเอามาคูณกับอัตราอากรกำไรเพื่อให้ได้จำนวนอากรกำไรที่ต้องจ่ายในตัวจริงเห็นบ่อันนี้คือว่าวิธีไล่เลี้ยงอากรกำไรจะบ่ได้ง่ายเด้อดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นแล้ววิชาเฉพาะ
0: เพราะว่าต้องมีความวิชาเฉพาะแล้วเป็นสิ่งเด็ดได้เพราะว่าเฮานี่คือที่มันบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่ได้เรียนเห็นบ่ขนาดเฮาฟังนี่ก็ยังงงเลยเนาะ
1: ฟังก็ยังสับสนแล้วนะอาจารย์ยังงงว่าเอาตัวใดเป็นตัวใดแม่นวิชาเฉพาะจะต้องมีวิชาเฉพาะ
0: มาแม่นเป็นไล่เลี้ยงที่ใช้ในวิชาการเงินนอกจากนั้นไล่เลี้ยงยังหมายถึง คิดไรผลได้ผลเสียเพื่อการตัดสินใจเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นว่าจะเก็บอันใดอันหนึ่งก็ต้องไรเลี้ยงเศรษฐกิจถ้าบ่มีผลกำไรก็บ่ต้องเก็บยินหรอ
1: แม่นแม่นอาจารย์ฉันไล่มาแล้วยังขาดทุนอยู่นี่ก็ยังเฮ็ดนี่ก็มันบ่แม่นแผนดำเนินธุรกิจแล้วได
0: ้แม่นแม่นดังนั้นตรงนี้เฮาไปเรื่อยๆอันครับเขาจะได้ยินเรื่อยๆเนาะคำว่าไรเรียนเศรษฐกิจนะจะลงทุนเฮ็ดหยังก็ต้องได้ไรเรียนเศรษฐกิจถ้าว่าพวกนี้ผลกำไรก็บ่จำเป็นต้องเฮ็ดเนาะ
1: ลืมทุกอันเลยอาจารย์นับตั้งแต่อันน้อยๆจนถึงอันใหญ่มหาภาคมันต้องได้มีการไล่เลียงหมด
0: แน่ๆ
1: แม้กระทั่งอันขายจีกล้วยนะอาจารย์มันจะต้องได้ไล่เลียงค่ามะกล้วยเท่าใดค่าทานเท่าใดค่าแรงงานเท่าใดค่าถุงยางอันนี้มันเอิ้น
0: ไล่เลียงเดี๋ยวนี้นี่แต่ก่อนนี่10,000นี่ได้เกือบ10หน่วยแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้10,000ได้ไป3หน่วยดอกก้อน
1: แม่นแท้ได้อาจารย์3หน่วย10,000 ขึ้นไปตามเศรษฐกิจอันใดก็แพงนั่นแหละต้องได้ไล่เลียง
0: บ่ว่าแต่นี้อันเก็บที่นี่อ่ะคือกันนี้ดอกซ้อน
1: โอ้แม่นละบ่อาจารย
0: ์กายที่ก้อนนี้แม่นนี่แต่80,000
1: เจ้า
0: ต่อมาวันเดือนแล้ว2-3เดือนก่อนนี่เน
1: า
0: ะเจ้ามัน106เด้
1: ก็มีการ
0: ขึ้นแต่ว่ามามื้อนี
1: ้ขึ้นอีก
0: ขึ้นแล้วขึ้นเป็น306
1: ต่อหยังอาจารย
0: ์ต่อเดือนเฮ็ดกินเงินน่ะ
1: ป้าแพงอยู่ไหนเนาะ
0: โอ้คนจะไปเลี้ยงนั่นแหละไล่เลี้ยงเศรษฐกิจด้วยการขนน่ะ
1: เจ้า
0: จริงบ
1: ่นี่มันตามน้ำมัน
0: แม่นเรื่องไรเลี้ยงจิตอันทุกอย่างมันจะขึ้นเนาะ
1: แม่นคันเฮ็ดแล้วมันขาดทุนเพิ่นก็สิบ่เฮ็ดได้อันนี้กันเน
0: า
1: ะ
0: เป็นย้อนในนั้นประกฏการที่ว่ามีหลายบ่อนซั่นน่ะ
1: เจ้า
0: ที่เพิ่นบ่ไปเจ็บย้อนหยังบ่เชื่อบ่มีทางครับ
1: โอ
0: ้มีปัญหาค่าแรงงานบัดนี้อันพนักงานสัมผัสบ่อยากเฮ็ดได้เงินเดือนน้อยซั่นน่ะ
1: โอ้แม่นแล้วเวียกเดี๋ยวนี้ก็แม่นเวียกที่ว่ามันบ่สบายปานใดเด้คันจ้างเงินน้อยนี่หมู่ก็บ่อยากเฮ็ดเด้อาจารย
0: ์แม่น
1: เจ้า
0: อันนี้เรื่องบ่เรื่องไรเรียนเศรษฐกิจเน
1: า
0: ะบัดนี้นอกจากไรเรียนที่หมายถึงคิดไรผลได้ผลเสียนะความบัดนี้เว้าถึงความหมายเดิมที่แท้ของคำว่าไรเรียนแม่นสักถามนี่ดอกซ้อน
1: สักถาม
0: สักถามแม่นตัวอย่างเช่นว่าพอตู้สงสัยจึงไรเลี้ยงบึงจนได้ความว่ามันท้าหลานลาวไปต่างแขวงนี่เนาะ
1: อ
0: ันนี้มาว่าปัจจุบันนี้ไรเลี้ยงในความหมายนี่เนี่ยบ่ปรากฏเห็นใส่แล้ว
1: นี่แหละอาจารย์บ่สู้เห็นใส่และหลายคนก็สิบ่เข้าใจอีกนี่นะ
0: บ่เข้าใจบ่เข้าใจจากนั้นต้นต่อก็แม่นเชื่ออาจารย์มีเรียกงานบัญชีแล้วก็ตัวคิดไรคนได้คนเสียนั้นเนาะอันนั้นแม่นไรเลี้ยงแต่นี่มาเทียบใจกับคำว่าไรเลียนะไรเลียนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าไรก็หมายถึงคิดที่เกี่ยวพันกับตัวเลขและเลียนี่ที่นี่ในเรื่องคำว่าเลียซื่อบูมีได้ดอกซ้อน
1: เจ้า
0: คำนี้อาจารย์สงสัยว่าคงย่อมาจากคำว่าเสลียนะทุกคนเสลียก็หมายว่าอยากให้เท่าๆกันดิเห็นป่ะบัดนี้คำว่าลีอันไรเลียเมื่อมาผสมเข้ากันเป็นไรเลียก็ได้ความหมายว่าลักษณะที่เทียบเกือบซ้ำกันเกือบเท่ากันบ่ลุดลืนกันหลายใกล้เคียงกันสูสีกันตกซ้อน
1: เจ้า
0: อันไรเลียนี่นะคำนี้มันเน้นถึงสภาวะการเปรียบเทียบด้านปริมาณระดับหรือคุณภาพที่บ่ต่างกันหลายดังตัวอย่างว่าฝีมือในการเล่นกีฬาของ2ทีมนี้ไรเลียกันคิดให้การแข่งขันสูสีกันเห็นบ่อีกตัวอย่างหนึ่ง นักเรียนในห้องนี้มีอายุไล่เลี่ยกันทุกคนเลยเข้ากันได้ง่ายอีกตัวอย่างหนึ่งระดับรายรับของประชาชนในสองเมืองนี้ถือว่าไล่เลี่ยกันอยากซ้ำๆกันนะเด็กซ้อนคมหมายเห็นปะไล่เลี่ยจะมีความหมายที่นั่นและตัวอย่างคำนี้ใช่หลายบ่เด็กซ้อน
1: อืมใช่หลายได้อาจารย์ไล่เลี่ยนี่เนี่ยใช่หลายใช่ในชีวิตประจำวัน
0: ใช่หลายไล่เลี่ยกันนู่นอยู่ไฟกับล่ามไล่เลี่ยกัน
1: อ
0: ืมประมาณ4/12อืมคือ1/42คือ1/43อยู่ที่ไหนเด็กซ้อนอันนี้คือว่าอายุไล่เลี่ยกันเห็นปะตอนนี้อาจารย์จะมาสรุปไล่เลี้ยงเป็นคำกริยานิ่งการคิดวิเคราะห์ทบทวนและใจแง่ผลได้ผลเสียเห็นว่าไล่เลี้ยงส่วนว่าไล่เลี้ยงเป็นคำพิเศษเนาะเน้นการอธิบายลักษณะความใกล้เคียงสูสีหรือเท่าเท่ากันเป็นนี้คือนั่นไล่เลี้ยงกับไล่เลี้ยงสามารถใส่แทนกันได้บอกสองคำนี
1: ้บุได้บุได้คนละความหมายคนละเรื่องเลยจ้ะเออมีไรคือกันแต่เทนกันบุได้เนาะไรเลี้ยงนั่นเว้าเรื่องเวียงงานวีซ่าสะโพกบัญชีคิดไรผลได้ผลเสียอันนี้เป็นเขาคิดไรเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เนาะอาจารย์ว่าซีเฮ็ดอะไรอันนั้นอ่ะเออไรจังเป็นแต่เฮ็ดบุได้แล้วยูล่าดีกว่าแต่ความหมายเดิมมันเป็นซักถามความหมายนี่นี่โอ้มันหลายคนนี่ก็ส
0: ิ
1: บโอ้โหละเขาบัวไซแล้วส่วนไลเลียแม่นนะบรุษลื่นกันหลายเกือบเท่ากัน42 43คืออาจารย์ว่าจังแม่นได้40กับ48นี่บ่ไลเลียละได้มีรายการเออรายฮับคือกันเราได้โอ้เราได้2ล้านกับอีกผู้นึงได้2ล้าน S 2ล้าน2นี่เออไลเลียอยู่ผู้นึง2ล้านผู้นึง10ล้านน่ะสิมาว่าไลเลียกันมันบ่แม่นละได้นั่นน่ะมันต้องแม่นบ่ลื่นกันหลายเนาะสื่อสีกันเล็กๆน้อยๆจังแม่นไลเลียคิดว่าคือสิไทยแล้วอาจารย์บัดนี้ครูคำต่อไปยังอีกครูคำหนึ่งที่มีรายการฝาก
0: อ
1: ัตราส่วนกับสัดส่วน
0: เจ้าคำว่าอัตราส่วนและสัดส่วนนี้เป็นคำศัพท์ทางวิชาการที่มีการผสมผสานระหว่างคำเข้าปาลีและคำลาวเดิมเนาะจึงถูกนำใช้อย่างกว้างขวางทั้งในทางคณิตศาสตร์สถิติเศรษฐศาสตร์เนาะแล้วทางด้านความหมายแล้วทั้งสองคำนี้มีขอบเขตการแสดงออกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจึงมีรายละเอียดอยู่ในนี้อัตราส่วนเป็นคำผสมปาลีลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าอัตราหมายถึงจำนวนเกณฑ์ปริมาณที่กำหนดไว้และคำว่าส่วนหมายถึงจำนวนหนึ่งของจำนวนรวมเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นอัตราส่วนก็หมายถึงเกณฑ์เปรียบเทียบปริมาณที่ใช้เปรียบของยานเดียวกันหรือว่าต่างกันก็ได้เนาะคือเน้นความหมายทางคณิตศาสตร์และตัวเลขที่บอกถึงความสัมพันธ์ที่เปรียบเทียบปริมาณหนึ่งกับอีกปริมาณหนึ่งหรือเกณฑ์การคิดไรที่กำหนดไว้อย่างจะแจ้งดังตัวอย่างว่าการผสมปูนซีเมนต์สูตรนี้ต้องใส่น้ำและปูนในอัตราส่วน1:3อินบอดอกซอนอันนี้เป็นสร้างสร้างก่อเป็นจะหู้ดีเนาะถ้าว่ามันมันบ่ได้ตามอัตราส่วนนั้นมันจะเป็นเท่าใดดอกซ้อนถ้าว่าใช้น้ำหลายโพดหรือว่ามันต้องมีทรายพร้อมเนาะทรายหลายโพดอยู่ติดมันเป็นยังไง
1: มันก็สิบ่ได้บ่ได้ตาม
0: ตามอัตราส่วนของมันในตัวอย่างนึงการแลกเปลี่ยนเงินตราแม้นการเบิ่งอัตราส่วนมูลค่าระหว่างเงินอีกและเงินตราต่างประเทศเห็นบอกมันจะมีอัตราส่วนมูลค่าคือเงินอีกกับเงินดอลลาร์ปัจจุบันนี้เป็นได้ดอกซ้อน
1: ปัจจุบันนี้ก็สูงอยู่ได้อาจารย์
0: จูน
1: แต่ว่ายังคงที่แม่แหละ 2,000 กว่า
0: แม่เจ้าสองอันนี้อันนี้คือว่าอัตราส่วนมูลค่าระหว่างเงินอีกกับเงินตราต่างประเทศเนาะมีตัวอย่างหนึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีอัตราส่วนคูณคนต่อนักเรียนสาวคนอันนี้ได้มาตรฐานบ่ดอกจ้อน
1: คิดว่าได้เด้อาจารย์แม่นบ
0: ่แม่นๆแต่ว่ามีบางโรงเรียนเนาะคูณ1คนต่อนักเรียน60คน
1: อู้อันนี้นี่3เท่าอาจารย
0: ์อันนี้อันนี้ปกติแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คอยลดลงเห็นบอกเพราะว่านักเรียนนักเรียนน้อยดังนั้นครูแต่ก่อนมีนักเรียนหลายเป็นหมอช่องหนึ่งครูคนหนึ่งต่อนักเรียน50-60คนโอ้ถือว่า
1: แม่นได้ตะกี้นะอาจารย์เพราะว่านักเรียนก็หลายโดยเฉพาะอยู่ต่างแขวงนี่นะคือดอกซ้อนเวลาเรียนสามัญก็อยู่ต่างแขวงแม่นคืออาจารย์ว่าได้1ต่อ50ต่อ60อาจารย์อ่านซื้อนี่จนเมื่อยพุ่นแหละป้าคือมันหลายแท้ๆนะ
0: แม่นๆ
1: เจ้า
0: อันนี้มันเว้าถึงอัตราส่วนก็แม่นมีขึ้นมานั่นมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าสัดส่วนสัดส่วนนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าสัดสัดในที่นี้หมายถึงคู่ทางหรือขนาดและคำว่าส่วนหมายถึงจำนวนนึงของจำนวนรวมเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสัดส่วนก็หมายถึงส่วนผสมตามเกณฑ์กำหนดคำนี้เลยมันเน้นถึงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างขนาดหรือปริมาณของสิ่งต่างๆบ่ว่าจะเป็นรูปทางทัศนียภาพหรือการแบ่งปันส่วนแบ่งในภาพรวมก็หมายถึงความเท่าเทียมกันของส่วนน้อยหรือส่วนรวมต่อส่วนรวมเนาะดังตัวอย่างว่านางแบบคนนี้มีสัดส่วนทางกายที่สมบูรณ์แบบและงดงามหลายเห็นมั้ยเวลาอันไปประกวดนางงามแต่ละคนต้องมีสัดส่วนที่สมส่วนเป็นบทซ้อน
1: แม่นมีสัดส่วนที่สมส่วน
0: แต่สัดส่วนบ่สมส่วนเป็นยังไง
1: โอ้กับบ่งามกับบ่ได้มาตรฐาน
0: เนาะแอวใหญ่เนาะแอวใหญ่อยู่ที่ปัดขาน้อยอย่างที
1: ่
0: ได้บ่
1: โอ้กับบ่ได้
0: คือว่าสัดส่วนบ่
1: ได้
0: สัดส่วนนี่ตัวอย่างนึงสร้างแต้มรูปหรือว่าจิตกรเนาะต้องแต้มรูปภาพให้ได้สัดส่วนเพื่อให้ภาพออกมามีความสมจริงที่บอกตัวอย่างแต้มรูปกับมันได้สัดส่วนต้นไม้เห็นบอกหรือว่าภูสายน้ำมีกันถ้าว่าได้สัดส่วนรูปภาพเป็นกาวออกมามันจะคือกันตะคูทายเลยได้ด
1: อ
0: กก้
1: อ
0: นแม่นบอก
1: แม่นแท้ใดแม่น
0: เพราะว่ามันได้สัดส่วนดีถ้าว่าบ่ได้สัดส่วนตัวอย่างเงินหลังแบบไงต้นไม้ต้นน้อยภูเขากับภูตาสายน้ำแต่สายน้อยอยู่ที่
1: มันก็สิบงามเนี่ยอาจารย์เออก็สิบงามแนมเบิ่งตาเว้นน้อยบ้างใหญ่ๆเออแดงจึงคืองอยู่บาดอันอื่นน้อยๆจังซี่เนี่ยมันเออมันบ่ได้สัดส่วนนั่นน่ะเนาะอาจารย์
0: นี่แหละเป็นอีกอย่างเรื่องงบประมาณเนาะรัฐบาลได้แบ่งสัดส่วนงบประมาณไปแก้แผนการศึกษาเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ก็หมายถึงส่วนแบ่งในภาพรวมเนาะแบบนี้มาเทียบกันแล้วอัตราส่วนกับสัดส่วนนี่ความหมายคือเป็นประดกซ้อน
1: บ่คือเด้อาจารย์บ่คือ
0: แม่น
1: คนละคน
0: บ่คือกันบ่คือกันเนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าอัตราส่วนเน้นตัวเลขเน้นเปรียบเทียบปริมาณที่ใส่เปรียบของอย่างเดียวกันหรือว่าของที่ต่างกันส่วนสัดส่วนนั้นเน้นความสมดุลความพอดีความเหมาะสมของผู้ทางหรือว่าส่วนแบ่งส่วนผสมตามเกณฑ์กันเนาะตัวอย่างเช่นมาสัดส่วนของทางกายจริงๆ
1: อ
0: ีกบอกหรือว่าสัดส่ว ันโครงการเปลี่ยนแปลงทหารบ่ได้บ่
1: อัดอังบ่เฮาใช้อัตราส่วนที่อาจารย์นี่น่ะสัดส่วน
0: อัตราส่วนแม่นบ่
1: เจ้าแม่นแหละสัดส่วนอัตราส่วนของเครื่องปรุง
0: มันก็สัดส่วนเฮาจะบ่ใช้เนาะ
1: แม่นเฮาจะบ่ใช้ได้สัดส่วน
0: สัดส่วนนี่สัดส่วนของทางกาย
1: เจ้า
0: สัดส่วนของรูปภาพ
1: แม่นๆฉันสองคำนี้มันก็สิแทนกันบ่ได้เนาะอาจารย์คนละความหมายใส่ในกรณีที่ต่างกันมันจะมีส่วนคือกันอยู่แต่ว่ามันจะบ่แทนกันได้ทุกกรณีคืออัตราส่วนของการผสมซีมังนี่แหละจะเทเบตงเทคานจังซี่นะสิว่าสัดส่วนเฮาก็พัดบ่นิยมใส่ถามว่าเข้าใจบ่ก็หากเข้าใจอาจารย์เข้าใจอยู่แต่ว่าเฮาบ่นิยมใส่ดิ
0: แหม
1: บัดอันการประกวดนางงามคืออาจารย์ว่าวังกี้พัดอันนางสาวที่จะเข้าประกวดต้องมีอันรูปห่างตามอัตราส่วนเอาอย่างไปผสมอย่างน้อบัดนี้มันก็สิเป็นแบบนี้อ่ะนะมันก็ถามว่าเข้าใจบ่เข้าใจก็แม่นเพิ่นอยากเว้าสัดส่วนหั่นแหละแต่ว่ามันก็บ่เหมาะสมที่จะใส่มันคนละความหมายดิพอแต่เข้าใจยอมแล้วมันมีส่วนๆคือกันหั่นมันสิเห็นกันบ่ได้ผู้ฟังก็สิฮู้โลดว่าโอ้เราหลงติบ่เข้าใจผิดอาจารย์อีก3คำเนาะอุปโภคบริโภคและก็สาธารณูปโภคอาจารย์
0: เป็น3คำนี่มีคำว่าโภคอยู่ใต้ที่กัน
1: บริโภ
0: คแต่ว่าเมื่อมาแจ้งแยกแล้วทั้ง3คำนี้มีความหมายคือในการกันอย่างนี้อุปโภคเป็นคำผสมจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าอุปะอุปะนี่แปลว่าเข้าไปหรือว่าไปถึงและคำว่าโภคะและแปลเสียงเป็นคำลาวโภคก็หมายถึงการใช้สอยหรือว่ากินของเนาะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นอุปโภคก็หมายถึงเครื่องของที่นำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำรงชีวิตคำนี้มันเน้นบอกถึงการใช้สอยเครื่องของที่บ่แม่นอาหารเด้ก็ค
1: ือ
0: บ่แม่นอาหารของใช้ภายนอกร่างกายเช่นว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องใช้ในงานจริงๆนะตั้งตัวอย่างว่าท่านค่านี้มีขายทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคอย่างครบถ้วนสบู่ยาถูแคลและจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคที่จำเป็นในเฮือนในบริษัท
1: จำเป็นในเฮือนในชีวิตประจำวัน
0: อันนี้ถือว่าขาดไม่ได้ถือว่าเป็นอุปโภคเครื่องสินค้าอุปโภคที่จำเป็นในนั้นอีกตัวอย่างมีพวกเขาได้นำเอาเครื่องอุปโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเห็นไหมอันนี้มันคำว่าอุปโภคเนาะซึ่งหมายถึงเครื่องของที่นำมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่การดำรงชีวิตซึ่งหมายถึงอาหารเนาะวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าบริโภคบริโภคมีคำผสมจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าปรินะคำเดิมจะออกในภาษาปาลีปริแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าบริเห็นไหมหมายถึงป้อมหรือว่าชัวและคำว่าโคคะจะแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าโภคหมายถึงการใช้สอยหรือว่าสิ่งของเมื่อสองคำนี้ผสมของกันเป็นบริโภคก็หมายถึงกินดื่มใช้สอยเห็นไหมคำนี้เลยมันเน้นไปการกินการดื่มหรือการนำใช้สิ่งของเข้าสู่ร่างกายและในทางเศรษฐศาสตร์คำว่าบริโภคนี่ก็หมายถึงการใช้จ่ายนี่ดอกซ้
1: อ
0: นการใช้จ่ายหรือว่าการกินกินการใช้การกินทั้งหมดแหละยกตัวอย่างว่าการบริโภคอาหารที่สดสะอาดจะช่วยทางกายมีสุขภาพแข็งแรงเห็นไหม
1: เจ้า
0: เพราะว่ากินอาหารที่บ่สะอาดได้เป็นยังไง
1: ตอนมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของท้องเลยนะ
0: จ๊ะแน่นพวกเราต้องได้ในการบริโภคอาหารเขาต้องได้กินตอนมันสดสดอยู่แล้วก็สะอาด
1: เจ้าแต่งสุขดี
0: แน่น อีกตัวอย่างหนึ่งผู้บริโภคมีสิทธิ์กวดกาวันลดอายุของสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อเห็นบ
1: ่
0: ต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: นี่ตัวเขาต้องได้เอาใจใส่เขาผู้เป็นผู้บริโภคนี่นะต้องได้บรรยากาศในเวลาเขาซื้อนะ
1: แม่ระบบอาจารย์นี่
0: สั่งเครือนมมดอายุหมายถึงว่าตั้งแต่เดือนแล้วนี่ถ้าว่าเขาบุกเป็นดีไปแล้วก็จับเงื่อนห้อนเงื่อนจับเงื่อนห้อนเงื่อนแล้วตรวจเห็นเขาต้องจับไปห้าน
1: เสียเวลา
0: แจ้งเขาว่าสินค้าหมดอายุแล้วถ้าว่าเขาบอกใจใจเบิ้งนะบางเชื่อเขาเจ็บท้องเนี่ยตัวอย่างนมมดอายุเวลาเขากินหมดถือว่าเคี้ยวเขาของแม่มือหนึ่งหลายเชื้อเลย
1: เจ้าแม่
0: มันนี่อีกตัวอย่างหนึ่งเขาควรลดพรการบริโภคหวานและเค็มเพื่อป้องกันพยาธิถ้าว่าเขาบริโภคหวานและเค็มหลายเป็นไปได้ทุกซ้อน
1: มันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะเป็นการเฮ็ดเวียกของมรรคไขหลังนี่แหละอาจารย
0: ์โอ้แมนแมนแมนแมน
1: เบาหวานอย่างสิ่ง
0: เบาหวานพยาธิเบาหวานมรรคไขหลังหรือว่ามาเคยรังมีปัญหาเนาะ
1: เจ้า
0: จนว่าได้ไปฟอกเลือดเด
1: ้แมน
0: แมนบอก
1: แมน
0: ถ้าว่าเขากินเค็มหลายจังงอันนี้เขาต้องลดคนลดคนการบริโภคหวานและเค็มเพื่อให้สุขภาพเขาแข็งแรงอีกอันนั้นแมนคำว่าบริโภคบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าสาธารณะสาธารณูปโภค
1: นูเนาะอาจารย์เนาะสาธาละนูปะโภ
0: คนูปะโภคแต่ว่าเวลาว่าไว้บางเดียวมันจะออกเป็นอุกันนี
1: ้
0: สาธาละนูปะโภคนะแต่ว่าเวลาเขียนต้องแม่นสาธาละนูปะโภคแต่ว่าคำนี้เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าสาธาละนะจิมะสาธาละนะเป็นคำอย่างคำสมชีเดชคร
1: เป็น
0: บอกสาธารณะจึงหมายถึงครัวไปส่วนรวมและก็มาสมชื่อกับคำว่าอุปโภคในดอกจ้อนอุปโภคหมายถึงสิ่งของหรือการใช้สอยบอกเมื่อสองคำนี้มาผสมเข้ากันเป็นสาธารณะอุปโภคแล้วก็หมายถึงการบริการหรือคุ้มรางพื้นฐานของรัฐที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนส่วนรวมได้ใช้สอยรวมกันเป็นต้นแบบไฟฟ้าน้ำประปาการคมนาคมถนนหนทางซุ้มนี่ล้วนแล้วแต่แมนสาธารณูปโภคเห็นบ่แล้วมีอาจารย์เป็นยกตัวอย่างรัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเป็นต้นแมนไฟฟ้าและน้ำประปาให้เข้าถึงเขตชนบทในตัวอย่างการชำระค่าสาธารณูปโภคในปัจจุบันสามารถเสร็จได้ง่ายโดยผ่านแอปธนาคารซึ่งบริษัท
1: เจ้า
0: แต่ตะกี้บ่ทันมีแอปหรือว่าบ่ทันมีอินเทอร์เน็ตนะเวลาเขาจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ไปแส
1: นไปสนีไปธนาคารไปหน่วยบริการของไฟฟ้าหรือน้ำประปาเอง
0: แมนละแมนตัวเดี๋ยวนี้สะดวกหลายเป็นบดอกซอน
1: เจ้า
0: เพียงแต่กดมือถือเท่านั้นเปิดแอปแล้วก็จ่ายอันนี้ที่ว่าสะดวก
1: เดี๋ยวนี้บดหาเบิ่งฮอดบินไฟบินน้ำอาจารย์เอ้ยเพราะว่ามันขึ้นตัวมันขึ้นตัวเลยอยู่แอปมันแล้ว
0: แมนอยู่ในแอปธนาคารคือว่าแบบอัตโนมัติเรากับกดเดินเราก็เสียตามนั้นเนาะก็ถือว่าบ้านเรามีระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกสบายและก็สะอาดเนี่ยหมอโดยเฉพาะไฟฟ้าน้ำประปาสะอาดบริสุทธิ
1: ์สำหรับเขตที่ดอกซอนไซก็สะอาดด้วยอาจารย์สะอาดดี
0: สะอาดดีเนาะหรือว่าถนนหนทางส่วนหลายมันยังไม่ค่อยหลวงยังจันทร์คือว่าสะดวก
1: สบาย
0: ส่วนหลายก็แมนนะปู่เดต้งปู่ยาน
1: รวมซะแต่ว่าสะดวกสบายอาจารย
0: ์เจ้าแมนแหละ
1: โอ้ยขออภัยนะเพิ่นมีรายการเป็นแล้วได้คือว่าสายหลุดไปกำลังเว้าอีกน้อยหนึ่งจะสุดแล้วเนาะขออภัยนะเพิ่นมีรายการเด้ออันน่ะกำลังเว้าอันสุดท้ายแล้วนี่นะสาธารณูปโภคเนาะคิดว่าจะติดต่อหาอาจารย์คืนอีกน้อยหนึ่งเด้จะต่อสายหาอาจารย์คืนอีกหน่อยหนึ่งก่อนเพราะว่าอาจารย์ยังเว้าบ่ทันสุดเวลาก็ยังมีอยู่อีกหน่อยหนึ่งเนาะมีรายการขออภัยนะมีรายการเด้อจะติดต่อหาอาจารย์แสนฟ้าคืนก่อนเหือลมบัดจอดตาบอดบาดเท่าได้ดีนะมีรายการเลยขออภัยมีรายการหลายๆขออภัยอาจารย์สายรุด
0: สายรุดวะ
1: ใกล้จะหมดแล้ว
0: หอดเต็มชุดเลย
1: หอดว่าอันแอปพลิเคชันที่เฮาใช้ในการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าน้ำประปา
0: เจ้า
1: สะดวกสบาย
0: สะดวกสบายเนาะ
1: เจ้า
0: คือว่าตรงนี้คือว่าบ้านเฮาที่มีระบบสาธารณูปโภคสะดวกสบายและสะอาดวันนี้อาจารย์จะมาสรุปรวมโดยย่อของ3คำนี้อุปโภคเน้นใส่เครื่องใช้ภายนอก
1: อ
0: ันนี้บ่แม่นเครื่องกินเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: บริโภคเน้นใส่เครื่องกินเครื่องดื่มหรือว่าการใช้จ่ายการใช้สอยสินค้านี่ก็คือว่าเป็นบริโภคคือกันนะและก็สาธารณูปโภคนี่มันเน้นที่อำนวยความสะดวกส่วนรวมของหลักเป็นจนว่าไฟฟ้าน้ำประปาสินค้านี่สิเนาะจะนี่คือเท่านั้น3คำนี้ดอกซ้อน
1: เจ้าสาธารณูปโภคนี่มันสิ่งอำนวยความสะดวกที่รัฐสร้างขึ้นให้ประชาชนได้สมใช้เนาะอันนี้นี่ไทยเฮาเจ้าข่อยสร้างบ่ได้ไดต้องแม่นรัฐบาลเป็นผู้สร้างเนาะเช่นว่าไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางโทรคมนาคมจังซี่นะเรื่องของการสื่อสารอันนี้นะต้องแม่นรัฐเป็นผู้สร้างและผู้สมใช้ให้แม่นประชาชนเนาะเป็นการบริการของรัฐประชาชนคืออันน่ะอยู่ในเมืองเนาะในตัวเมืองเทศบาลจังซี่นะเรื่องของระบบสาธารณูปโภคนี่ก็สะดวกสบายถ้าเทียบใส่น่ะเขตชนบทหรือว่าห้างไก่ซอกหลีกนั้นแต่เพิ่นรัฐเฮาก็พยายามให้มันทั่วถึงเด้อาจารย์คือเฮาไปใกล้ๆสัญญาณโทรศัพท์ก็มีใช้ไฟฟ้าน้ำประปาก็มีจังซี่น่ะ
0: แม่นแหละแม่น
1: อาจจะมีบางอันที่มันอาจจะบ่สะดวกสบายถ้าเทียบใส่กับในเมืองเน
0: า
1: ะอุปโภคก็คือว่านั่นแหละเรื่องกินเรื่องดื่มการใช้สอยแม่นหมดบริโภคสันดอกบริโภคเป็นเครื่องกินเครื่องดื่มการใช้สอยและนอกเหนือจากอันเครื่องกินเครื่องดื่มการใช้สอยแล้วก็แมนอุปโภคหมดเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะว่าภายในนอกสบู่แฟบเสื้อนอนหมอนมุ้งอันนี้นะเครื่องนุ่งห่มอันนี้นะแมนหมดเนาะเดี๋ยวมันก็แยกกันเป็นหมวดคักแน่แล้วคิดว่าคือสิได้แล้วเน
0: า
1: ะอาจารย์เน
0: า
1: ะทั้ง3คำนี่น่ะเป็นคำเข้ามาจากคำปาลีก็ยากออกเสียงยากอยู่ในโดยเฉพาะคำสุดท้ายแต่ว่าเฮาก็ผัดเรื่องใส่ได้ละอาจารย์ในชีวิตประจำวันนี้เฮาก็ผัดเว้าอยู่ได
0: ้
1: ใส่เรื่อยสินค้าอุปโภคบริโภคสินะหมายความว่า
0: ทั้
1: งอันกินอันใส่อันสอยแล้วมันรวมอยู่หั่นแต่ว่าสาธารณูปโภคนี่ก็อาจจะยากเดี๋ยวเพราะหลายพยางค์หกพยางค์คุณเด็กแต่ว่าก็เคยใส่เรื่อยอยู่คือกันคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์ขอบใจอาจารย์จัง หลายหลายอาทิตย์หน้ายังสืบโตสนทนา
0: เจ้าอาทิตย์หน้าพบกันไหม
1: เจ้าสวัสดีอาจารย์
0: สว
1: ั
0: สดี
1: เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการเมื่อนี้อาจารย์แสงฟ้าหุ่นอนุภาพก็หลายคำศัพท์เท่เลยมีรายการเลยติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเขาก็ได้ยินใช้เรื่อยๆแหละใช้ในชีวิตประจำวันคิดว่าเพิ่นมีรายการหลายท่านที่พวกไม่เกียรติตามรับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็จะได้รับความรู้จากการติดตามรับฟังการสนทนาในมื้อนี้บ่หลายก็น้อยเนาะคำศัพท์ใดที่เห็นว่ายังคล้องคาใจยังเป็นปัญหาในการนำใช้ของเพิ่นมีรายการดอกซ่อนยินดีเป็นสื่อกลางให้ส่งคำศัพท์เหล่านั้นถึงอาจารย์แสงฟ้าแล้วก็อาทิตย์หน้าจึงติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้ใหม่ตามตารางเนาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์อาทิตย์หน้าอาจารย์เพิ่นก็จะเข้าร่วมสนทนาในรายการคำศัพท์ใดที่ยังคล้องใจส่งให้ดอกซ่อนทุกท่านจะส่งไปหาอาจารย์แสงฟ้าโตและก็จะกลับมาสนทนากับอาจารย์ในรายการทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz หับไซมีรายการคือเก่าเนาะส่งข้อความให้ดอกซ่อนโดยกรุงที่020-5986-4685 020-5986-4685สำหรับมื้อนี้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำเพิ่นมีรายการทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราถือโอกาสนี้อวยพรให้เพิ่นมีรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปพบกันใหม่อาทิตย์หน้ามื้อนี้ลาก่อนสบายดี
2: สำหรับลูกค้าธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วเพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการรับเงินสดผ่านฟองบริการเพื่อลดทอนความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้รับสามารถรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารหวมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
3: รายการพ่อพูด
4: รายการพ่อพูด
5: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจะตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
6: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่น
5: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021-41-4064หรือ021-410-005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
7: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
8: สบายดีมีทักแฟนรายการพบพ่อกันอีกแล้วกับรายการหอมโฮมพวกเฮาพบก
7: ัน
8: ทุกๆท้ายอาทิตย
7: ์
8: วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลาค่ายแรง 18:00 น. ถึง 19:00 น.
7: เจ้าพบกันในมื้อนี้ก็เช่นเคยพบกับผู้ชมทั้งสองมีข้อมูลมาเว้ามาว่าเช่นเคยมาฝากมาต้อนพร้อมกับสาระน่าฮู้และความบันเทิง
8: เจ้าเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาอยากฟังเพลงใดฮ่วมรายการพวกเฮาหรือว่าอยากจัดทำรายการห่วมก็สามารถโทรกันเข้ามาได้030-5787-052
7: เจ้าและการพวกเขาได้รับการสนับสนุนรายการจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
8: อยู่กับพวกเขาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆของทาง JDB ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินกู
7: ้
8: หรือว่าบริการสำหรับสสางรวมไปถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศที่บ่ต้องถือเงินสด
7: คันถามว่าถึงว่าเรื่องบ่ต้องถือเงินสดปัจจุบันนี้ห้านค่าส่วนใหญ่ก็เป็นหันมาใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์เลยได้
8: เจ้า
7: สแกนจ่ายสแกนจ่ายแล้วได้เฮาเจ้าข่อยนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างมาคุ้นเคยกับตัวนี
8: ้
7: สิซื้อประเภท 5,000 กีบก็สแกนจ่าย
8: ง่ายกว่า
7: ง่ายกว่า แล้วกลายเป็นว่าสังคมเงินสดนี่จะนับมือนับหน่อยลง
8: ก็ดีก็ดีเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้1ลดความเสี่ยงเนาะเรื่องเงินเหี่ยเรื่องการพกพาที่บ่สะดวกเพราะอยู่ต่างประเทศดีบางคนอนุรักษ์เคยถามคนที่อยู่ต่างประเทศเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าใบเงินของเพิ่นเป็นแนวใดแล้วได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าด้วยความที่เพิ่นใช้มาหลายปีสินเคยคือปังงาเว้าแหละปังงาเว้าเนาะไปห้านหมักเพชรกระเทียมก็เป็นสแกนจ่ายน้อยหรือหลายก็คือจ่ายเป็นเงินโอนหมดเงินก็อยู่ในระบบอีกตรวจสอบได้อีก
7: บางประเทศแม่นเพิ่นเฮ็ดเอิ้นว่าเงินเจี้ยนี่เงินใบเงินเป็นใบเจี้ยนี่เกือบบ่มีเลยเกือบบ่มีเกือบบ่มีอาจจะมีแต่ในกรณีที่จำเป็นเนาะ
8: เจ้า
7: ถ้าว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆเฮานี่เซนว่า
8: ประเทศจีน
7: ประเทศจีนโอ้ประเทศจีนส่วนใหญ่เพิ่นใช้เพิ่นใช้ตัวนี้ไหน
8: แอปซวยเลย
7: แอปซวย
8: เลย
7: แมนแล้วสิ่งหนึ่งที่ทั้งโคโซเห็นว่าบ้านเพิ่นพัฒนาหลายแล้วเนาะแล้วบ้านเฮาดิต่อไปเฮาคิดว่าก็ต้องเดินตามทางเส้นนี้คือกันกับเพิ่นนี่แหละเน
8: า
7: ะก็คือการนําใช้เงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละจะจ่ายเท่าใดก็จ่ายผ่านตัวนี้แต่เฮาเห็นอีกอันนึงที่ที่บ้านเฮายังบ่ทันมีแต่บ้านเพิ่นมีเนาะเวลาที่ยกตัวอย่างเวลาเฮาไปสั่งกาแฟอยู่ห้างจังซี่นะสั่งให้มันสั่งผ่านได้บ่ได้ไปสั่งผ่านเคาน์เตอร์ได้บ่แม่นไปฮอดเคาน์เตอร์แล้วไปสั่งกับพนักงานอยู่หั่นบ่ได้เนาะต้องสั่งผ่านโทรศัพท
8: ์สั่ง
7: ผ่านโทรศัพท์สั่งผ่านแอปนี่สั่งหลังจากเขากดสั่งไปแล้วเลือกเมนูอย่างต่างแล้วก็เลือกว่าบอลเขาสิเปียกมันอยู่ตัวไหนสมมติว่าเขายืนอยู่หน้าสาขานี่ก็จริงแต่ว่าเขาก็จะต้องได้ระบุผ่านทางโทรศัพท์หลังจากสแกนจ่ายเงินอย่างครบเรียบร้อยไปแล้วเนาะมันก็มีคิวอย่างไรแล้วล่ะเขากลางหดมองเขาแล้วก็ไปไปแล้ว
8: แจ้งคิว
7: แจ้งเพื่อนแล้วก็เอาเลย
8: แบบนั้นเลย
7: โอ้แล้ววันนี้พนักงานเพิ่นเฮ็ดอย่างเพียงแต่เพิ่นจับขึ้นมาให้เฮาซื่อๆเพิ่นก็จะบ่ได้เพิ่นก็จะบ่ได้ถามว่าอันนั้นนี่บ
8: ่
7: ทุกคนก็คือฮู้ระเบียบเฮาก็ว่าเพิ่นก็พัฒนาไปแล้ว
8: ย้อนว่าประชากรคนบ้านเพิ่นหลายเฮ็ดแบบนี้มันก็สร้างความสะดวกสบายบ่ได้เสียเวลาบ่ได้ต่อคิวแล้วก็ความปลอดภัยอีก
7: เจ้าแล้วถามว่าพนักงานที่อยู่เคาน์เตอร์เพิ่นเฮ็ดหยังเพิ่นมีหน้าที่ส่งกาแฟ
8: เกียมออเดอร์ตามคําสั่งซื
7: ้อแม่นออเดอร์ตัวนั้นเอามาผ่านทางโทรศัพท์พี่บ่แม่นผ่านเฮาไปยืนหน้าห้างแล้วสั่งบ่แม่นเนาะมันก็เอาเฮ็ดแล้วแล้วก็มาวางไว้ติดนัมเบอร์ไว้คนที่มาก็แม่นเบิ่งตามนัมเบอร์ของเฮาเนี่ยเฮาก็เอาไปตามหั่น
8: เจ้า
7: แต่ก็มีคือกันบางคนก็ถามว่าเอ้าถามบัดนี้สมมุติว่าเฮาไปแล้วไปเอาของหมู่นี่สมมุติว่าเฮาบ่จื้อหรือว่าเฮาลงหรือว่าเฮาเจตนาได้บ่เอาได้แต่ว่าในหั่นมันก็สิหมายไว้ให้เจ้าอยู่ในนี่ว่าเจ้าหับผิดบ่หรือว่าอย่างต่างๆหรือว่าเจ้าบ่ทันใจบ่ซี่นะมันตัดพร้อมแน่นอนสรุปแล้วหนีบ่มุม
8: ระบบเพิ่นดี
7: เออเนาะเอาฝากไว้ตื้อมี
8: ไว้เป็นความรู้ในการ
7: ศึกษา
8: หรือว่าสำหรับสถานที่สะดวกสบาย
7: เจ้าแล้วยิ่งบ้านเฮาปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเฮาก็
8: เริ่มหันเปลี่ยน
7: ไปสู่ในจุดที่หลายขึ้น
8: เจ
7: ้
8: า
7: พ่อค้าแม่ขายอยู่ตามท้องตลาดส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็แม่นได้นําใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์นี่นํามือนับหลายขึ้น
8: เกือบทุกห้างเลย
7: บางคนเฮาถามว่ามีเงินสดบ่เพิ่นบอกว่าโอ้ยากเลยบ่มีเงินสดเพิ่นว่าได้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามาได้ซื้อผัก 20,000 30,000 เพิ่นก็สแกนจ่ายว่าซั่นเฮาก็มีความสะดวกอีกอันนึงว่าซั่นอ้าวเออแล้วก็ลดห้องมาลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความสะดวกหลายยิ่งขึ้นเนาะเอาว่ากันตอนนี้เฮาจะให้ประธานไปรับฟังสิ่งเพียงจากทางรายการก่อนเพราะว่าหลังจากที่พบกันในต้นรายการโคศกมาฮอดปุ๊บก็เป็น
8: โอ้
7: เต
8: ็
7: มเต็มสปีดเลย
8: มีข้อมูลหลายแล้วอย่าว่าหลาย
7: ย้อนว่าโคศกคิดฮอดเด้โคศกคิดฮอดว่าโอ้คิดฮอดรายการฮอดจะทํารายการกับทางโคศกของเฮาทั้ง2กับทางผู้ชมทางผู้ฟังทักทายเฮาหาโคศกได้เด้อกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052
8: หรือท่านจะส่งเป็นข้อความคอมเมนต์ผ่านทางเพจ Facebook ที่กําลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้ก็ได้เนาะพวกเฮาออกอากาศก็คู่กัน2เพจก็คือทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็เพจของรายการฮอบฮู้ตอนนี้พาทานทรงทานมวลซึ่งเสียงเพลงตอนต้นรายการกันก่อนแล้วจึงมาโอ้ล้มกันเติมในระยะต่อๆไป

0: ั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone, iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safari ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของท่านขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View More หรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของท่านที่ผูกกับแอป JDBSหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของท่านหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของท่านที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านท่านกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี
1: ้เอาหลังจากที่รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เอาสามารถทักทายเข้าหาคุณสุขย้ำอีกครั้งกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052นั่นก็คือช่องทางที่1ในการติดต่อหาทางโคสกช่องทางที่2ก็เป็นพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาเลย
2: เจ้าจะทํารายการร่วมกับพวกเฮาได้เลยเนาะครับสมรับฟังอยู่ไสอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเฮาประเทศลาวนี่ก็สามารถแจ้งพวกเฮาได้เพราะคันต่างประเทศนี่สิเป็นม้งใหม่เด้ม้งตอนกลางคืนเพิ่นหรือว่าม้งตอนเช้าเพิ่นหรือตอนบ่ายเพิ่นเพราะมีแฟนรายการอยู่ทั้งกรุงเวียนนาเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นมารับชมบ่มื้อนี้อยู่ทางประเทศออสเตรียเนาะก็ทรงแห่งใจมหาโคศกได้เด้อเพราะโคศกถามหาอยู่หรือว่าจะอยู่ทั้งแดนใต้แดนเหนือเนาะมื้อนี้ฟังแล้วอยากฟังเพลงรายการร่วมกับรายการเป็นเพลงแด่ๆก็ขอกันเข้ามาทักทายมหาพวกเฮาได้คือกัน
1: เจ้าเอาพบกันในระยะนี้ท่านผู้ฟังยังมีข้อมูลอยากจะมาล้มเติมอีกเนาะเพื่อเตือนสติทุกคนในสังคมให้มีส่วนช่วยกันในการร่วมกันเวียกงานนี้นั่นก็คือเวียกงานของการรักษาความสะอาด
2: เจ้าย
1: ิ่งเป็นระยะของฤดูฝนนี้เราต้องมีการเมียนมัดให้คักแน่ให้ละเอียดกับขี้เหงื่อต่างๆพอเห็นได้ว่าในระยะใดที่เป็นระยะของฤดูฝนถ้าบางมื้อที่มามีฝนตกแห้งสิน้ําจะอั่งทันทีน้ําห้องประทําท่วมกระทันหันตามถนนหนทางนี่ตามพื้นที่บ้านซองท่วมกระทันหันย้อนอย่างย้อนห้องระบายน้ําที่มันบ่สามารถระบายน้ําได้สะดวกส่วนนึงแม่นมาจากบรรดาเศษขี้เหงื่อต่างๆบ่ว่าจะเป็นใบไม้ทุ่งยางบ่ตุกน้ําดื่มบ่นี่ไปอัดไปตันห้องระบายน้ําเฮ็ดให้น้ําบ่สามารถระบายได้ทันเวลาที่มันมีฝนตกมา แห้งตกมาหลายชั่วโมงนี่เสี่ยงต่อกับน้ำท่วมได้ง่ายอันเฮาต้องได้ช่วยกันแล้วเนาะเวียกงานนี้บ่แม่นเวียกงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งบ่แม่นเวียกงานของผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าเป็นเวียกงานแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเฮาหมดทุกคนอีหลีช่วยกัน
2: หน้าที่รวมของหมดทุกคนในการช่วยกันรักษาความสะอาดรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการกำจัดขี้เหงื่
1: อ
2: หรือว่าเมี่ยนมัดขี้เหงื่อให้เป็นบอนเป็นทีทิ่มให้ถึกบอนถึกทีเพื่อความจบความงามแล้วก็เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วเนาะเพราะว่าฤดูฝนคือปัญหาว่าถ้าหากว่าเฮาทิ่มขี้เหงื่อบ่ดีหรือว่าทิ่มสะสายมันจะไหลลงห้วยห้องคลองบึงสร้างกลายเป็นระบบนิเวศเอิ้นว่าบ่เสื่อมโทรมเสื่อมโทรมก็ว่าได้เพราะว่าหยังถุงยางพลาสติกบางอย่างที่มันย่อยสลายบ่ได้เวลามันลงในแม่น้ําบางเทือปลามากินหรือว่าสารเคมีลงไปได้เนาะมันก็เฮ็ดให้ปลาตายอันนี้เป็นเรื่องน้อยๆที่บ่น้อยถ้าหากพวกเฮาปล่อยเป็นเรื่องที่บ่ให้ความสําคัญฉะนั้นเฮาต้องได้ให้ความสําคัญแล้วเป็นอย่างพวกเฮาจึงเว้าตลอดเว้าเรื่อยๆเพราะว่าในมื้อนึงๆแต่ละครัวเรือนหรือว่าห้านค้าน้อยๆนึงเพิ่นสร้างขี้เหงื่อเวลามารวมกันในมื้อนึงนี่ตามข้อมูลของบ่เฉพาะประเทศเฮาได้ในทั่วโลกนี่หลายได้ปริมาณขี้เหงื่อถ้าเฮาบ่มีการจัดสรรการเม้นขี้เหงื่อที่ดีนี่เป็นมลพิษเลยก็ว่าได้
1: เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์นี่ถ้าโฆษกชื่อตัวเลขบ่ผิดเนาะก็แม่นการสร้างขี้เหงื่อนี่แม่นมื้อนึงนี่นครหลวงเวียงจันทน์นี่เฮาสร้างขี้เหงื่อประมาณ700ต้น
2: โอ้
1: แต่ว่าในการกําจัดเม็ดมาต่างๆได้เพียงแต่มื้อนึง500ต้นแต่อีก200ต้นมันไปอยู่ไสสิกระจายอยู่ตามถนนหนทางตามบ่อนดินว่างหรือว่าอีหยังต่างๆนี่แหละไปจูดไปเผาเองนี่แหละฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบหนักเลยเนาะต่อกับสภาพแวดล้อมหลายสิ่งที่เฮาเห็นประจักษ์ตาในปัจจุบันนี้ก็คือสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่เฉพาะตั้งแต่ประเทศลาวทั่วโลกเลยเนาะกําลังได้รับผลกระทบตัวนี้บางเขตที่บ่เคยร้อนก็ร้อนหลายบางเขตที่บ่เคยหนาวก็หนาวหลายเนาะล่าสุดนี่ก็แม่นหั่นล่ะทางเบื้องของโซนอันน่ะยุโรปหรือว่ายุโรปนี่แม่นก็ได้รับผลกระทบเด้ตัวนี้นะสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เกิดเป็นไฟไหม้ป่าบ่เกิดเป็นโอ้อีหยังหลายๆอย่าง
2: ย้อนปัญหาของขี้เหงื่อ
1: เจ้าเบื้องของญี่ปุ่นก็บ่ธรรมดานะญี่ปุ่นเองก็ได้รับผลกระทบตัวนี้เน
2: า
1: ะเฮ็ดให้อากาศร้อนขึ้นสูงจังซี่นะอากาศตัวนี้เฮาจะสังเกตเห็นอีกอันนึงเนาะบางคนก็ตั้งคําถามคือกันเนาะตั้งคําถามตัวเองถามตัวเองก็มีหรือว่าถามเพิ่นอ้อมข้างก็มีตัวอย่างว่าคืออยู่ประเทศลาวกับเฮาอุณหภูมิเฮาเคยอยู่เท่าใดสมมุติว่าสูงสุดเท่ากับ40องศาแต่40องศาประเทศลาวยังอยู่ได้บ่หรือว่าอาซีเฮานี่เนาะยังพออยู่ได้เพราะว่าส่วนนึงแหละแม่นว่ามันมาจากสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันก็คือแม่นอยู่ว่าอุณหภูมิมัน40องศาแต่ด้วยสภาพเงินสารบ้านทรงสภาพแวดล้อมเฮาบ่คือกันเงินสารบ้านทรงเฮาก็ถือออกแบบมาให้มันมีการระบายอากาศได้ง่ายได้ดีกว่าเสียเนาะแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศนี่ก็ช่วยเนาะแต่ในนั่นเองเนาะคันถามเว้าถึงเบื้องโซนของยุโรปโซนที่เพิ่นบ่เคยอากาศร้อนเพิ่นเคยอากาศเพิ่นบ่ฮ้อนหลายดิเฮือนเพิ่นนี่ส่วนใหญ่เพิ่นก็จะถูกออกแบบมาให้มันรับความอบอุ่นได้หลายกว่าจังซี่น่ะเนาะแล้วว่าเรื่องการระบายอากาศสิเพิ่นก็สิบ่มีคือกันกับเฮาซี่น่ะบางประเทศก็จํากัดเรื่องการนําใช้เครื่องปรับอากาศอีกซี่น่ะเวลามันเกิดฮ้อนกระทันหันแบบนี้มันก็ยากเด้แล้วบวกกับความฮ้อนกับความซื้นก็แตกต่างกันบ้านเฮากับบ้านเขาฉะนั้นจึงมาว่าโอ้อุณหภูมิห้องมาอุณหภูมิเท่ากันแต่บ่เท่ากันนี่แหละเนาะอันบ่สภาพดินกับฟ้าอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงหลาย
2: เจ้าฉะนั้นร่วมแรงร่วมใจกันปลูกจิตสํานึกให้ลูกๆหลานๆรักการถิ่มขี้เหงื่อให้ถึกที่ถึกบนรักการแยกขี้เหงื่อเนาะผู้ใหญ่เฮาเองต้องเป็นแบบอย่างแต่ยังมีพฤติกรรมบางอันเวลาไปลิ้นยกตัวอย่างคือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตาดต่างๆนี่ก็ยังเห็นเศษบ่ว่าจะเป็นพลาสติกเนาะหรือว่าเศษขี้เหงื่อเล็กๆน้อยๆแม้แต่ห่อใบตองมกใบตองนี่คือทิ่มสาบซ้ายไปเลยอันนี้อนุรักษ์เห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันจะเป็นเรื่องน้อยๆที่จะใหญ่ในอนาคตกันซั่นต้องให้ลูกๆหลานๆนี่ฮักในการทิ่มขี้เหงื่ออ่ะมีกระตาแล้วจัดสรรแล้วหรือถ้าบ่มีแท้ๆถ้าเฮาปลูกจิตสํานึกว่าอ่ะบ่มีบ่นทิ่มขี้เหงื่อเฮาเก็บมาทิ่มอยู่เฮือนก็ยังได
1: ้
2: มันก็บ่ได้หนักเกินไปเพราะขี้เหงื่อนั้นบ่แม่นคนอื่นสร้างแม่นเฮาเองเด้
1: เจ้าเอาอีกอันนึงอยากจะเว้าเติมอีกระยะฤดูฝนแบบนี้คือว่าแล้วมันติดพันคันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างก็บ่แม่นเฉพาะตั้งแต่ระยะของฤดูฝนหรอก
2: เจ้า
1: อันนี้อยากยกตัวอย่างกรณีที่เฮาไปเฮ็ดบุญปล่อยปลาปล่อยเอียนปล่อยเต่าสมมุติว่าอันติดพันกับทางเบื้องของศาสนาเฮาเลยเนาะหลายคนความเชื่อเนาะว่าไปปล่อยแล้วเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อความสบายใจของเฮานั่นแหละเนาะแต่เวลาที่เฮาเอาไปปล่อยจิตใจเฮานี่ตั้งใจว่าเฮาอยากจะเฮ็ดบุญเอาสัตว์น้ําไปปล่อยลงสู่แม่น้ําลงสู่ลําธารต่างๆแต่ในหั่นสิ่งที่มันบรรจุก็คือถุงยางถุงพลาสติกนี่แหละเน
2: า
1: ะ
2: ยางฮัดถุงยางอีกได
1: ้ทานเอาไปแล้วเรียกห้องเลยว่าเอากลับ เอาไปปล่อยอยู่สถานที่ใดก็ให้ปล่อยตั้งแต่สัตว์น้ําหันลงไปปล่อยตั้งแต่สัตว์ที่ท่านอยากปล่อยแต่ว่าที่เหยื่อท่านจะปล่อยไปหั่นเนาะขอให้เอากลับคืนเอาไปทิ้งให้มันถึกบอนถึกทีอย่าลืมมาสมมุติมื้อนี้เฮาไปเนาะเฮาไปเฮากับเฮาปล่อยกับทิ้งไว้นี่อีก10คน20คนมากระทิ่มไว้นี
2: ่แล้วเป็นกองขี้เหงื
1: ่อเออขี้เหงื่อนั่นไผ
2: เจ้าม
1: ันจะไปทางไหนบัดนี้
2: ให้ทุกคนคิดน้ำกันคิดน้ำกันเรื่องนี้เป็นเรื่องน้อยๆที่ต้องห่วมกัน
1: เรื่องน้อยที่บุคคลเมืองข้าม
2: เจ้าเอาพวกเขาว่าว่ากันเรื่องของสิ่งแวดล้อมช่วยกันในการเมี่ยนขี้เหงื่อหรือว่ากับจัดขี้เหงื่อห่วมกันเป็นหน้าที่รวมของหมดทุกคนตอนนี้พวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงม่วนๆให้เข้ากับเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยเน
1: า
2: ะเดี๋ยวให้ทีมงานเขาโซกให้จัดให้น้ำกันเลยกับเพลงรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ขั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone, iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safari ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของทานขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View Moreหรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำใช้แอป JDBSสำหรับลูกค้าที่นำใช้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำใช้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของทานหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบไบโอเมตริกส์หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใช้แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR และกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำใช้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำใช้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำใช้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใช้แอป JDBSได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านทานกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี้

0: นะถ้าผู้ฟังเขาพบกันในระยะนี้ระยะเดือนสิงหาเป็นเดือนที่มีวันหลายๆวันสำคัญอยู่ในนี้หนึ่งในนั้นก็คือวันสั่งตั้งสื่อมวลชนวันสื่อมวลชนลาวซึ่งนอนอยู่ในมือวันที่13สิงหาพอดีเช่นเดียวกับโฆษกทั้งสองนี่แหละพวกเขาก็นอนอยู่ในแขนงสื่อมวลชน
1: เป็นกระบอกเสียงในการให้ข้อมูลข่าวสารในสังคมก็คือมานั่งจัดทำรายการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนั่นเองพวกเราเองก็มีความดีอกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลข่าวสารก
0: ับ
1: งานสื่อมวลชน
0: นอกจากงานสื่อมวลชนแล้วเนาะเมื่อวันที่13สิงหาซึ่งเป็นวันสื่อมวลชนแล้ววันที่15เนาะวันที่15ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาตินอกจากนั้นก็เป็นวันที่23สิงหานี่เป็นวันยึดอำนาจทั่วประเทศฉะนั้นมี3วันที่สำคัญ
1: ในเดือนนี
0: ้ในเดือนสิงหาเนาะเอาฝากไว้เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่หลายๆท่านเอาในเมื่อว่าเขาถึงว่าเวียกงานสื่อมวลชนแล้วไปฟังชีวิตนักข่าวฟังเพลงชีวิตนักข่าวเบื้องนู้นเป็น
1: เ
0: ท่าไหร่
1: เจ้าเบื้องอยากฮู้บ่ว่านักข่าวทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเฮ็ดเวียกแบบใดแน่ฉันบทเพลงนี้จะแทนให้กับเวียกงานสื่อมวลชน

0: เอาตอนฮารับฟังเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการพวกเราเห็นจากเวลาแล้วก็ถือว่าไล่หลังมาสมควรสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดต้องการอยากประกอบส่วนความคิดความเห็นก็สามารถส่งเข้ามาหารายการได้อาจจะผ่านทางข้อความผ่านทางเพจของทางรายการก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะโทรเข้ามาที่ห้องส่งตอนที่พวกเราจัดรายการอยู่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันกับหมายเลขโทรศัพท์02-0307-7052เอ้ยคนสู้ก็เริ่มสับสนหรือว่าคุณฮอดเขาแรงแล้วบ่นี่
1: เนาะคือสิแม่นพาเขาแรงแล้วก็เลยใจลอยไปหน่อยนึงบ่เป็นหยังเนาะถ
0: ือว่าจักหน่อยแต่งเขาแรง
1: กินเขาแรง
0: เออจักก็เขาแรงพาเขาแรง
1: แต่งท้ายบ่แต่งท้าย
0: เออเนาะ
1: เสียงเพลงนี้สิเป็นการส่งท้ายรายการเลยเนาะ
0: เจ้า
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจกับผู้ให้การสนับสนุนเฮาธนาคารห่วมพัฒนามหาชนขอบใจที่สุดก็แม่นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเฮาด้วยดีตลอดมาแล้วพวกเฮาจะพบกันเป็นประจำศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 18:00-19:00 มื้อนี้พวกเฮาทั้ง2คนพร้อมด้วยนายสั่งควบคุมเสียงเทือกัดลาไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์ต่อไปเสื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีเคลื่อนไปเยี่ยมยามและซี่นำเวียกงานอยู่เมืองปากทาแขวงบ่อแก้วประกาศแต่งตั้งทานนางสุนทรสัญญาจักรเป็นหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติแขวงหลวงพระบางเกี่ยมพร้อมหอบด้านในระยะไข่สุกเฮียนใหม่2026หา2027จีนจัดกองประชุมหุ่นยนต์โลกปี2026รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีหนี้สินสาธารณะหลายกว่า 40,000 ตื้อดอลลาร์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สโมสรเมืองปากทาแขวงบ่อแก้วท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอ้ลมการนำและพนักงานรักแรงเมืองปากทาโดยการนำพระเข้าห่วมหับฟังการโอ้ลมของพลจัตวาสุขพจันทร์ศิลเพชรประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดารัฐมนตรีรองรัฐมนตรีและผู้ต่างนากระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องห่วมติดตามท่านสาลีวรรณสารเลขาพักเมืองปากทาได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพพ้นเด่นจุดพิเศษและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองระยะ6เดือนต้นปี2026เห็นว่าเมืองปากทาตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงบ่อแก้วไปทางทิศใต้47กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 75,000 กว่าตารางเมตรประกอบมี4ตาแสง34บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 23,315 คนมี5ชนเผ่าคือเผ่าลาวเผ่าลือเผ่ากึมมุเผ่าโม่งและเผ่าอิวเมียนพื้นที่ผู้โดยกว่า80ชนห้อยทั่วเมืองสืบโตมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 1.85 ชนห้อยการเก็บและหับเข้างบประมาณได้58ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายได้60ส่วนห้อยของแผนการปีและหับเฉลี่ยใส่หัวคนได้เกือบ10ล้านกีบต่อคนต่อปีมีบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็ง12บ้านบ้านป้องกันความสงบดี14บ้านบ้านทุกยาก12บ้านครอบครัวทุกยาก879ครอบครัวพลเมืองทุกยาก 5,100 กว่าคนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมผู้เข้าห่วมโดยเน้นนักให้คณะพักพนานำพนักงานรักแรงแต่ละขั้นและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นสืบต่อเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสืบต่อปฏิบัตินโยบายหันพนักงานล้มกฎสังหักฐานการเมืองแน่ใส่สั่งพนักงานให้เติบใหญ่ขึ้นมาจากหักฐานก็คือเวียกงานตัวจริงเอาใจใส่คุ้มครองและนำใส่ที่ดินประเภทต่างๆอย่างถูกต้องเข่งขัดปฏิบัติตามแผนจัดสรรกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องติดตามกวดการและคุ้มครองการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและทรัพยากรป่าไม้อย่างเข้มงวดรวมทั้งการขุดค้นหินทรายที่มีการสวยโอกาสสืบต่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นแก้ไขปัญหาปัญหาการเรียนให้บรรลุตามคาดหมายจัดตั้งพันขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เข้าสู่เวียกงานตัวจริงตามท่าแหงของท้องถิ่นตนให้เป็นขบวนการและหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงสืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเห็นให้ท้องถิ่นต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นก้าวพร้อมกันเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลและก็เกี่ยมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันการจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้องค์การปกครองเมืองปากทาและตาแสงปากทาพร้อมทางมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดต่างๆเขตภูผามน
0: 5ปีผ่านมาองค์การปกครองท้องถิ่นได้พันขยายมติ05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นเฮ็ดให้องค์การปกครองท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงคืนใหม่คือขันแขวงขันเมืองและขันตะแสงท่านนางศรีไสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าการกำหนดตะแสงเป็นการปกครองขันลุ่มสุดของการปกครองขันท้องถิ่นสำหรับขันบ้านในหันเปลี่ยนการจะตั้งสุมสนที่ขึ้นกับตาแสงเปลี่ยนสื่อเอิ้นตำแหน่งบริหารจากเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวง เป็นประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครตาแสงได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของเลขาคณะพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งมีข้อกำหนดว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผูกพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับคณะกรรมการปกครองนครหลวงอย่างคักแน่
2: ได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของเลขาคณะพรรครับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งในนี้ขอกำหนดของกรมการเงินส่วนการพรรคว่าด้วยแบบแผนถือเบียดและการผู้พันระหว่างเลขาคณะบริหารพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงและขอกำหนดของคณะเลขาธิการส่วนการพรรคว่าด้วยแบบแผนถือเบียดและการผู้พันระหว่างเลขาคณะบริหารพรรคกับประธานกรรมการปกครองนครซึ่งนิติการถามเพิ่มได้เป็นวันยิ่งให้คณะบริหารพรรคทุกครั้งโดยเฉพาะฐานแฟนฐานเมืองในการปฏิบัติพลาบุตรบาทชิดนาทีของตนสำหรับเรื่องงานเขตแดนเชียงโตระหว่างนครหลวงกับแฟนแม่กับแฟนในสมเด็จโดยการลงนามบทบันทึกเขตแดนเชียงโตสภาในของการจำนวน30เขตแดนเชียงโตตัวประเทศและคณะประจำสภาแห่งชาติเอโอมติมาพ้องเอาการกำหนดเขตแดนเชียงโตระหว่างนครหลวงมีการกับแฟนและแฟนกับแฟนของประเทศซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่องค์การปกครองของถิ่นในการคุ้มครองปกป้องรักษาสร้างมั่นใจให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งแนวทางของการสร้างความสงบของของถิ่นและรัฐบาลได้ออกกำลังพักพ้องเอาการกำหนดเขตแดนส่วนต่อเมืองต่อเมืองในตัวแผนใช้สมบูรณ์สำเร็จ
0: ท่านนังสีใส่ลือเดชมุนสอนให้ฮู้เติมว่าศูนย์กลางพรรคและรัฐบาลได้สืบต่อสุกญูที่ตามกฎกาคณะพรรคทุกขันในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงาน3สร้างโดยเฉพาะการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหากฐานก็คือการเป็นขันคุ้มครองเพื่อยู่แห่งการจะตั้งปฏิบัติทิศทางสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์ได้3แขวงเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านได้21เมืองและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้ 3,618 บ้าน
1: คณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคออกแจ้งการถึงคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการแต่งตั้งสหายนางสุนทรเสญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหากสาการเทนเลขาคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติรองประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นหักสาการเทนประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นหักสาการเทนประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบนับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติกองประชุมสภาแห่งชาติเพื่อหำพ้องเอาการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบการประกาศแต่งตั้งดังกล่าวแม่นอิงตามแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่1514ทับคโจโสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานนำพาขั้นสูงรับหน้าที่ใหม่อิงตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับปรับปรุงปี2025เลขที่77ทับสพโซลงวันที่20มีนาคม2025มาตราที่54และมาตรา56อิงตามกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงเลขที่56ทับสพโซลงวันที่28มิถุนายน2024มาตรา12มาตรา34มาตรา40และมาตรา54และอิงตามมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่181ทับคลสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งหักษาการเทนเลขาคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติ
0: การกำหนดเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงอยู่แขวงซี่โกงแม่นถือเอาเขตแดนของแต่ละบ้านที่ขึ้นกับตาแสง

0: ก็มาแซงที่ใช่ป่ะไอ้พวกมีใส่การมุกเขาเขียนป่ะแล้วก็ต้องมีเขาปีหมดแต่ปีก่อน14แต่ละบ้านบนเรื่องเขาเขียนการคุ้มครองการตกปลาขับคานเราเขาลงใช้ตัวเขาพอเห็นมาหลายสิบปีเลยพวกนี้เขาขัดแย้งยังมันมีการกำหนดกระแสการที่ซ้อมมันมีการที่ใช้ข้อสรุปบนเรื่องระบบเชื้อพักกระแส
1: ท่านบุญลายบุตริหมายหุ่ว่าการกำหนดเขตแดนตาแสงและจำนวนบ้านที่ขึ้นกับตาแสงจะสวยเหตุให้กงจักขันหักฐานกระทัดหัดประหยัดงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านพื้นฐานโครงสร้างอย่างรวมศูนย์ยกสูงประสิทธิภาพในการรับใช้ประชาชนปัจจุบันแขวงเสกองประกอบมี4เมือง16ตาแสงมี203บ้านพลเมือง 140,000 กว่าคน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติเลขที่04/กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เรามุนเสื้อวันสร้างตั้งสื่อมวลชนลาวครบรอบ76ปีเผยแพร่มติกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1และมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของคณะพรรคฮักทานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในโอกาสวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันที่13สิงหาคมครบรอบ66ปีในตอนบ่ายเมื่อวานนี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและเผยแพร่มติ04/กมสพของทานสาคนพมราชคณะประจำพรรคประธานกวดกาพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุมหมศูนย์กลางพรรคผู้ชี้นำวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีทานเวียงวัฒนาสนพานกรรมการคณะพรรคคณะโฆษณาอุมหมศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคภาคทานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านนางสิมณีแก้วเกณฑ์ผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยสมาชิกพรรคพนักงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าร่วมรับฟังท่านสาครพมราชได้ยกเห็นเนื้อในต้นโตและความจำเป็นภาวะวิสัยในการออกมติเลขที04ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ทัศนะและแนวคิดซีนำของพรรคเป้าหมายสู่ส้นปี2026และวิสัยทัศน์ฮอดปี2030รวมทางบรรดาแผนนโยบายและมาตรการต้นโตสำหรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวการสร้างเศรษฐกิจเป็นเจ้าตนเองในนามเป็นองค์การจัดตั้งรัฐและหันเป็นกลุ่มตนเองต้องเป็นเจ้าการผ่านขยายมติฉบับนี้เข้าในการบริหารและพัฒนาองค์กรตนเพื่อลดพ้นการแบกหาบงบประมาณรัฐเละก้าวสู่ความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นต้นการปฏิรูปกลไกการเงินและหันไปสู่การกุ้มตนเองการประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยและยกสูงประสิทธิภาพรายจ่ายการปรับปรุงกงจักรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทางเวียกอันอื่น
3: ปรับปรุงกงจักรเนาะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันนี้ก็ต้องคิดเบิ่งเนาะว่ากงจักรเขามีหัวหน่วยซ้ํานี้เฮาสิเฮ็ดได้ให้มันทึกมันแท้เนาะบ่บรรดาหน้าเวียกที่เฮามีอยู่ปัจจุบันหรือว่าควรสิปรับตัวได้ตื้อมันเนาะเฮ็ดให้กระทัดรัดและมีประสิทธิภาพมีประสิทธิคนพอดีกับหน้าเวียกกลไกการเคลื่อนไหวมันคล่องตัวขึ้นเฮาต้องได้เบิ่งผมสิ้นเคยเฮาคิดว่าได้แล้วก็บ่ทันได้คิดบ่ทันได้คนยังแล้วก็เอาตามนี้ไปก่อนนะบางทีเฮาก็ต้องได้ประเมินขึ้นเบิ่งประเมินเฮ็ดได้กันปรับปรุงโครงจักรเฮาสิหัดคุมขึ้นหน่วยมันพอเหมาะพอดีให้การเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆนี่มันเป็นโครงจักรหนึ่งที่เอิ้นว่ามีประสิทธิภาพการบำรุงสร้างพนักงานของพวกเขานี่ก็แม่นคือในซื่อก็ได้เว้าไล่แล้วว่าสร้างพนักงานซื่อที่มีความรู้หอบด้านนะอยู่ในผู้หนึ่งนี่สามารถเขียนอัดเสียงตัดต่อหรือว่าบริหารดิจิตอลอยู่ในผู้เดียวเฮ็ดได้หมดแต่ละอันฉะนั้นตัวนี้ถ้าว่ายังขาดตัวได้เขาก็ต้องได้บำรุงได้ฝึกอบรมกัน
2: ท่านสาครพมราชยังยกให้เห็นวิธีการเผยแพร่และโฆษณาต่อสังคมในนามเป็นสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต้องเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมขบวนการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการสร้างความรับรู้เข้าใจและเข้าร่วมปฏิบัติแนวทางสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองต้องดำเนินวิธีการเผยแพร่เป็นต้นค่านิยมสินค้าลาวโฆษณาผลิตภัณฑ์ภายในสินค้าอุดอบเสริมสร้างจิตสำนึกของคนลาวบุริมสิทธิ์สมไส้สินค้าลาวส่งเสริมการผลิตเผยแพร่เทคนิคการเกษตรการปรุงแต่งแบบอย่างการทำมาหากินผู้ประกอบการ SME ที่เข้มแข็งวินัยการเงินและเงินกีบปลูกจิตสำนึกการประหยัดการฝากเงินการใช้เงินกีบการปฏิบัติพันธะอากรการต้านปรากฏการย่อท่อสกัดกั้นการค้าขายเถื่อนการลบหลีกภาษีการแลกเปลี่ยนเงินตา

0: สร้างคอลัมน์พิเศษผลิตคลิปวิดีโอสั้นจัดสัมมนาทางออนไลน์สร้างเครือข่ายวิทยุชุมชนและท้องถิ่นส่งต่อสัญญาณและเนื้อในรายการให้วิทยุประจำแขวงเมืองและโทรโคงบ้านเพื่อให้ข้อมูลไปฮอดฮากทาน
1: เพื่อเฮ็ดให้การไขซกเฮียนใหม่2026-2027ในวันที่1กันยานี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีบรรยากาศคึกคืนคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางได้เล็งก้าเกียมความพร้อมรอบด้านด้วยการปลุกระดมผู้ปกครองให้ส่งลูกหลานเข้าเฮียนและเฮียนให้จบพร้อมกันนั้นก็ได้เน้นนักให้แต่ละโรงเรียนก้าเกียมรับนักเรียนเข้าเรียนตามปฏิทินการศึกษาจัดสรรนักเรียนและครูสอนให้เหมาะสมจัดตัดตารางสอนตามหลักสูตรก้าเกียมอุปกรณ์การเรียนการสอนและวางแผนการนิเทศอยู่ภายในโรงเรียนท่านบุญสิงห์พีลาวันห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าในซุกเรียนใหม่นี้เป็นปีเริ่มการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬา5ปีครั้งที่10 2026-2030โดยเน้นใส่ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาปฏิบัติตามหลักสูตรสามัญศึกษาระบบ 6+3+3 และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูสำหรับการก้าเกียมไข่ซกเฮียนใหม่2026-2027แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้กำหนดมาตรการสำคัญให้บรรดาโรงเรียนแต่ละแห่งจัดกองประชุมรวมกับคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปรึกษาหรือเวียกงานการคุ้มครองบริหารโรงเรียนปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศเฮ็ดให้โรงเรียนน่าอยู่และน่าศึกษาหำเรียนในโอกาสนี้ท่านยังได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ส่งเสริมและสนับสนุนลูกหลานของตนให้ได้เข้าโรงเรียนอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศให้ขยายเป็นก้าวๆ
0: แขวงคำมวนในปัจจุบันแม้นมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและตกลินหลายชั่วโมงซึ่งเมื่อวานนี้อยู่เทศบาลเมืองทาแขกโดยเฉพาะอยู่ถนนสุพรรณวงศ์เกิดมีสภาพน้ำท่วมทางลึกประมาณ 35-40 ซมได้สร้างความยุ่งยากให้แก่การสัญจรไปมาของประชาชนพร้อมนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้เหตุคุกกันน้ำโดยใส่เป่าใส่ทรายเพื่อบ่ให้น้ำไหลเข้าเฮือนนอกนี้ประชาชนอยู่เรียบตามแคมน้ำสาขาของแม่น้ำโขงได้ยกย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและวัตถุสิ่งของที่จำเป็นขึ้นไปบนที่ปลอดภัยและยังเกิดมีน้ำท่วมเบื้องต้นตามจุดที่ทางการกำหนดไว้ปัจจุบันแม่นเกี่ยมพร้อมเฝ้าระวังเนื่องจากปริมาณน้ำฝนได้ตกมาเติมใส่มวลน้ำที่มีการสะสมในระยะผ่านมาอาจจะเห็นให้พื้นที่น้ำท่วมขยายเติมอีกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเนื่องจากห้องควบกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้สืบตัวพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวปองเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่เกาะไหหนานประเทศจีนสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแหงพัดปกคลุมซึ่งเจนไห้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพิ่มขึ้นในหลายท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักหาตกหนักหลายในระยะ1หา3วันต่อหน้าอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฉะนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาคจงมีสติระมัดระวังและเกียมพร้อมหับมือต่อสภาพฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันอาจจะเห็นให้เกิดน้ำท่วมสุน้ำเยิงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงต้องได้กวดสอบสภาพอากาศสภาพหนทางและสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางเลขาให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง
1: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
0: ห้องควบกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังจะสืบต่อพาดผ่านอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวบ่องไซยอมความกดดันอากาศต่ำอยู่เขตทะเลจีนใต้สมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ด้วยกำลังปานกลางหาแหงซึ่งเจนไห้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปอยู่แต่ละภาคและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่า องค์การปกครองและองค์การจัดตั้งถูกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเห็นให้มีน้ำสุน้ำเยิงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันตกพงศรีหัวพันและเสียงควางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 17-27 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกหลวงน้ำทาบ่อแก้วลมไซหลวงพะบางและไสยบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50 ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 21-30 องศานครเวียงจันทร์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50 ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง 24-29 องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทร์บริคำไซค้ำมวลสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหลือหน้าที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 70 ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 21-29 องศาแขวงเส้นสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือหน้าที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50 ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง 25-27 องศาภาคใต้สารวันจำปาสักเสกงและอัตปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ 60 ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 23-29 องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 60 ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง 14-21 องศา
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬานักกีฬาวูซู่ลาวกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ศูนย์ฝึกวูซู่ซานตะเมืองลี่เจียงแขวงยูนนานของจีนโดยจะฝึกซ้อมในที่นี้ฮอดวันที่4กันยายนนี้ก่อนจะกลับคืนประเทศและก็เตรียมออกเดินทางไปเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาอาเซียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่16กันยาถึงวันที่4ตุลา2026อิงตามข้อมูลจากทานหลังสันมะโสภาครูฝึกกีฬาวูซู่ทีมชาติลาวให้ฮู้ว่านักกีฬาวูซู่ทีมชาติลาวสุดเกียมเดินทางไปเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมด9คนประกอบด้วยท่านคำใส่ทองประเสริฐเป็นหัวหน้าคณะท่านหลังสันมะโสภาและท่านโพไซอภัยราชเป็นครูฝึกนางอลิสาสัญสิทธิ์นักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก56กิโลกรัมนางปานีบุญมีไซนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก60กิโลกรัมเท่าโตโดทิพสานนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก56กิโลกรัมเท่าหงประเสริฐอุดมเดชนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก65กิโลกรัมเท่าผลเสียบเพ็งนักกีฬาประเภทต่อสู้น้ำหนักหุ่น70กิโลกรัมและเท่าอนงทงเจริญนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก75กิโลกรัมขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุโทรทัศน์ศูนย์กลางจีนวันที่19สิงหาคมนี้กองประชุมหุ่นยนต์โลก2026จัดขึ้นอยู่ศูนย์ประชุมและวางแสดงสากลเปิ่ยเยินยี่ช่วงเขตพัฒนาเศรษฐกิจเทคนิคนครหลวงปักกิ่งของจีนกองประชุมครั้งนี้ภายใต้หัวข้อคนกับเครื่องจักรอยู่ร่วมกันการผลิตกับความต้องการเสื่อมโยมเข้ากันซึ่งประกอบมีการจัดพิธีไขงานเวทีปรึกษาหารือและกิจกรรมสมทบอื่นๆกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา5วันโดยแมนสมาคมอิเล็กทรอนิกส์จีนและองค์การหัวมือด้านหุ่นยนต์โลกร่วมกันจัดขึ้นงานวางแสดงที่จัดขึ้นในระยะกองประชุมมีเนื้อที่ประมาณ 50,000 ตารางเมตรมีวิสาหกิจ300กว่าแห่งได้วางแสดง 3,000 กว่าผลิตภัณฑ์แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่150กว่าอย่าง พร้อมกันนั้นยังจะจัดงานวางแสดงและการแข่งขันหุ่นยนต์70กว่าครั้ง
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนในวันที่19สิงหาคมนี้กระทรวงการเงินของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยตัวเลขข้อมูลแสดงเห็นว่านับมาฮอดวันที่18สิงหาคมนี้ยอดจำนวนหนี้สินสาธารณะของรัฐบาลอเมริกามีหลายกว่า 40,000 ตื้อดอลลาร์ในนั้นหนี้สินสาธารณะ 32,270 ตื้อดอลลาร์และหนี้สินภาคส่วนต่างๆของรัฐบาล7,780 ตื้อดอลลาร์ในบทดีปีผ่านมาหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้หักษาทาเอียงเพิ่มขึ้นไว้สมควรเหตุให้เกิดความวิตกกังวลในตลาดพันธบัตรและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นการเพิ่มดอกเบี้ยยิ่งเหตุให้ขนาดหนี้สินของอเมริกาเพิ่มขึ้นตื่มอีกระหว่างกลางเดือนกันยาปี2017หาเดือนมังกรปี2022ขนาดหนี้สินของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มจาก 20,000 ตื้อดอลลาร์มาเป็น 30,000 ตื้อดอลลาร์ฮอดเดือนมีนาปี2016ยอดจำนวนหนี้สินของอเมริกาได้ทะลุเกิน 39,000 ตื้อดอลลาร์
0: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่19สิงหาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งยืนยันว่าในระยะเกิดขึ้นความร้อนอยู่ฝรั่งระหว่างวันที่3หาวันที่22กรกฎปีนี้ทั่วประเทศฝรั่งมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 1,243 คนก่อนหน้านี้อิงตามข้อมูลสถิติจากกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งแสดงให้เห็นว่าในระยะเกิดขึ้นความร้อนระหว่างวันที่17มิถุนาหาวันที่2กรกฎปีนี้อยู่ฝรั่งมีผู้เสียชีวิต 5,764 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า 36% เมื่อเทียบใส่ระดับคาดคะเนไว้ตามปกติซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตเกินปกติหลายที่สุดนับแต่การบันทึกข้อมูลในระยะที่เกิดขึ้นความร้อนอยู่ฝรั่งในปี2023เป็นต้นมาการเสียชีวิตเกินปกติแม้นหมายถึงความแตกต่างระหว่างยอดจำนวนผู้เสียชีวิตตามคาดคะเนไว้ในสถานที่และระยะเวลาเฉพาะใดหนึ่งที่กำหนดกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่คาดคะเนไว้ภายใต้กรณีบ่มีวิกฤตการด้านสุขภาพเกิดขึ้น
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอ

0: ทำดีอย่างยิ่งแท้เนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบใดทำดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุกโกทำส่วนคือเอาไฟจุดมางบ่พอเมื่อมงทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังเดียกเพลงมาพบกันอีกแล้วกับรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นวิธีการดำรงชีวิตของแต่ละชนเผ่าอยู่ในลาวนอกจากนั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวกวดตัวแบบสลับสับเปลี่ยน
1: สำหรับมื้อนี้ทำอิดในรายการจะให้ท่านมาฟังถ้ำนางแอนและท่าฝรั่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งภูเขาหินปูนที่สะกดทุกสายตาในแขวงขมวนท่ามกลางป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และทิวทัศน์ของภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนอย่างสวยงามแขวงขมวนได้รับการขนานนามว่าอาณาจักรแห่งภูหินปูนของลาวเฮาฮอดฤดูฝนป่าจะกลับคืนสู่ความเขียวงามสายน้ำไหลเต็มลำห้วยและอากาศเย็นสบายได้สร้างบรรยากาศอันมีเสน่ห์จนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างบ่ขาดสายในประดาแหล่งท่องเที่ยวอันลือซือของแขวงขมวนมีหลายแห่งที่สำคัญในนี้สถานที่ที่ผู้คนต่างกล่าวขานถึงด้วยความประทับใจนั่นก็คือถ้ำนางแอนและท่าฝรั่งที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างสวยงามถ้ำนางแอนความมหัศจรรย์ที่การเวลาเป็นผู้สร้างขึ้นสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากเมืองทาเคกบ่ไกลปานใดถ้ำนางแอนตั้งอยู่ท่ามกลางภูหินปูนสูงสง่ารับต้อนผู้มาเยี่ยมยามด้วยสายลมเย็นและบรรยากาศที่สงบเงียบเพียงก้าวพ้นปากถ้ำความรู้สึกเหมือนได้ลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยศิลปะของธรรมชาติในถ้ำหินงอกและหินย่อยถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากการยอดตัวของน้ำแห่ที่ใช้เวลาหลายแสนปีแต่รูปทรงมีลักษณะแตกต่างกันทางค่ายพระราชวังมานน้ำตกเสาวิหารและรูปทรงที่สวนให้จินตนาการเมื่อแสงไฟส่องต้องผิวหินประกายของเหตุธาตุจะสะท้อนเป็นประกายระยิบระยับเหตุให้ภายในถ้ำป่านกับหอวางแสดงศิลปะที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างความสวยสดงดงามของถ้ำนางแอนบ่ได้มีเพียงแต่รูปห่างของหินงอกหินย่อยเท่านั้นแต่ยังอยู่ในความสงบและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่สามารถเฮ็ดให้ผู้คนที่ได้เข้าไปสัมผัสต้องยุดยืนชมความมหัศจรรย์นอกจากนี้ท่าฝรั่งก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งตั้งอยู่วังน้ำหนึ่งในสายน้ำโดนตั้งอยู่บ้านทอกนายโยห่างจากเทศบาลเมืองทาเคกประมาณ18กิโลเมตรเท่านั้นถ้าขี่รถจากเมืองทาแขกแม่นขึ้นไปตามเส้นทางเลข12ไปทางเมืองมหาไซแต่พอไปฮอดบ้านสงคนหาบ้านผาหอมแม่นเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ2กิโลเมตรจึงจะถึงท่าฝรั่งส่วนเส้นทางเดินเข้าไปนั่นก็จะมีป่าไม้อันดกนาเขียวงามอุ้มทุมทั้งสองฝากทางท่าฝรั่งเป็นวังน้ำที่มีความลึกถึง3หา5แมตรเมื่อฮอดฤดูฝนก็จะมีความลึกสมควรส่วนอยู่ใต้พื้นน้ำก็จะมีก้อนหินหรืองนหินขนาดน้อยใหญ่ที่เป็นบ่อนอยู่อาศัยของป่าพร้อมกันนั้นก็ยังมีก้อนหินสีฟ้าขนาดใหญ่พ้นขึ้นจากหน้าน้ำอ่างน้ำสีฟ้าแห่งนี้ อบอุ้มด้วยธรรมชาติที่ได้หับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวภายในและสาวต่างประเทศสิ่งที่สะกดสายตาผู้มาเยี่ยมยามตั้งแต่ข้างทำอิฐคือสีของน้ำที่ใสจนเห็นพื้นและประกายเป็นสีฟ้ามรกตเมื่อสะท้อนกับแสงตะเวนอ้อมหอบอ่างน้ำแม่นห่มไม้ใหญ่และภูหินปูนสูงสง่าที่เพิ่มความสดชื่นให้บรรยากาศเสียงนกปลาเสียงลมพัดผ่านใบไม้และความเย็นของสายน้ำผสมผสานกันเป็นบทเพลงแห่งธรรมชาติที่สวนให้ผู้คนปล่อยใจไปกับความสงบสถานที่แห่งนี้บ่แมนเพียงสถานที่ลิ่นเท่านั้นแต่เป็นสถานที่ผู้คนมาเพื่อพักกายและพักใจนักท่องเที่ยวหลายคนเลือกนั่งชมธรรมชาติลอยน้ำถ่ายรูปหรือใช้เวลากับครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองปลายทางของการเดินทางเต็มไปด้วยความประทับใจถ้ำนางแอนและท่าฝรั่งบ่แม่นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่สองแห่งเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความงดงามของแข่งขมวนตื่มอีกมอบให้ผู้มาเยี่ยมยามบ่อนหนึ่งพาให้ผู้คนเดินทางเข้าไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยศิลปะจากการเวลาขณะที่อีกบนหนึ่งเชิญชวนให้ไปกับความเย็นสบายของสายน้ำสีฟ้าบางความงามอาจบรรยายได้ด้วยคำเว้าแต่ความงามของถ้ำนางแอนและบุรกุลจะสมบูรณ์ที่สุดก็ต่อเมื่อได้ไปสัมผัสด้วยตาและเก็บความประทับใจไว้ด้วยหัวใจของผู้ไปเที่ยวชมอันนั้นก็แมนถ้ำนางแอนและท่าฝรั่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งภูเขาหินปูนที่สะกดทุกสายตาในแขวงคำมวน

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาหวมแหนรวมใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคุณ
7: มาหวมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติตอนนี้จะให้ท่านมาฟัง
2: ประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตของชนเผ่าโลโลนำเสนอท่านฟังชนเผ่าโลโลแมนชนเผ่าหนึ่งที่นอนอยู่ในวงศ์คณะญาติแห่งชาติลาวเขาเจ้ามีประวัติความเป็นมาถือว่าสลับซับซ้อนพอสมควรโดยเผ่าโลโลนี้มีการเคลื่อนย้ายมาจากดินแดนตอนใต้ของประเทศจีนโดยแมนดีเบอร์เป็นผู้นำพาขบวนเคลื่อนย้ายจากแขวงยูนานและบรรดาแขวงต่างๆลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองยอดอู่แขวงพงศลีเป็นเวลาดนนานประมาณห้อยกว่าปีมาแล้วการดำรงชีวิตประกอบอาชีพของเขาเจ้าในเมื่อก่อนแมนได้ติดพันกับการเฮ็ดไห้ปลูกเขาเจ้าเพื่อไว้กินภายในครอบครัวแต่มาฮอดปัจจุบันแมนได้หันลงมาเฮ็ดนาปลูกเขาเจ้าเป็นต้นโตถัดลงมาก็แมนการเฮ็ดสวนปลูกผักนานาชนิดปลูกกล้วยอ้อยมักแตงและต้นไม้กินมากยาวนานพอเพียงเท่านั้นเขาเจ้ายังมีมูลเชื่อในการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆเช่นหัวควายม้าหมูและสัตว์ปีกชนิดอื่นๆเพื่อเป็นอาหารหับไส้ในงานพิธีกรรมต่างๆและขายออกจำนวนหนึ่งสำหรับแม่ยิงของสุนเผาโลโลนี่ส่วนหลายแมนติดพันกับการหยิบปักทักแซวตำหูกเท้าใหม่เพื่อเฮ็ดเป็นเครื่องนุ่งห่มหับไส้ภายในครอบครัวส่วนผู้ชายแมนมีความสำนิสำนานในการเห็ดหัตถกรรมจักสานเห็ดเป็นเครื่องไส้ซอยในครอบครัวและอีกจำนวนหนึ่งก็เป็นสร้างตีเล็กเพื่อเห็ดเครื่องมือหับไส้การผลิตการตั้งเฮือนแมนนิยมแบบเป็นเฮือนติดดินยาวแล้วแบ่งออกเป็นสองห้องขนานกันตามลวงยาวซึ่งห้องหนึ่งเห็ดเป็นห้องวางเตียงนอนเพื่อหับแขกและบ่อนตั้งคกมองเพื่อตำเข้าและอีกส่วนหนึ่งที่เหลือแมนแบ่งออกเป็นหลายห้องน้อยเพื่อแบ่งกันนอนของแต่ละคนในครอบครัวชนเผ่าโลโลมีเครื่องนุ่งห่มและเครื่องเอย่องที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชนเผ่าของตนเองคือผู้ชายนุ่งสูงฝ้ายสีดำขาใหญ่ใส่ผ้าดำพันตีนผมนุ่งเสื้อฝ้ายแขนยาวคอมนเอาขี้คังย่อมแค้วให้แดงและจงผมยาวแล้วเปียเป็นสายเดียวเขียนหัวส่วนผู้หญิงแมนนุ่งสูงสีดำหัวกว้างขาลีบมีผ้าเขียนเอวนุ่งเสื้อฝ้ายเขียนยาวหลายสีประดับเอย่องด้วยหมากปัดใส่กระดุมใส่ปอกแขนบองหูใส่ตั้งที่เฮ็ดด้วยวัตถุมีค่าเล่นอื่นถึงแม้นว่าพวกเขาเจ้าได้ยกย้ายมาอยู่ประเทศลาวเฮาเป็นเวลาดนนานแล้วก็ตามแต่เขาเจ้ายังรักษาฮีตของประเพณีของเขาเจ้าไว้ได้จนมาถึงปัจจุบันนี้มีความเชื่อว่าค่ายคือกับวัฒนธรรมชนเผ่าหมวดภาษาจีนติเบตเขาลุกบูชาผีพ่อผีแม่ผีบรรพบุรุษผีเฮือนผีเมืองซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ปกปักรักษามวลมนุษย์นงนี้เขาเจ้ายังเสื้อถือผีกุกไม้ใหญ่ผีห้วยหองคองบึงผีผู้ผาปลาดุงผีตายหงและอื่นๆในฮอบเวียนหนึ่งปีเขาเจ้าจะจัดงานบุญสองครั้งคือบุญกินเจียงใหญ่จัดขึ้นในเดือนสองและบุญกินเจียงน้อยจัดขึ้นในเดือนสามมือขึ้น15คำอันนั้นก็แมนประวัติความเป็นมาและวิธีการดำรงชีวิตของชนเผ่าโลโล

ิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: ท่าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

ท่านผู้ฟังเที่ยงเพลงสับและความหมายภาษาลาวมื่นละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าเปิดหรือไข่เปิดหรือไข่สองคำนี้เขียนต่างกันแต่มีความหมายคือกันเวลานำใส่ปากเว้าหรือเขียนจึงใส่ได้ทั้งสองจึงใส่ตามความนิยมของไผ่ลาวเป็นคำกริยาบอกอาการของสิ่งของของวัตถุอารมณ์หรือความรู้สึกได้เปิดไข่จะใส่กับสิ่งปิดอัดงับไว้แล้วเฮ็ดให้พื้บานเผยออกเวลาเปิดหรือไข่ต้องมีมือซวยในกรณีประตูปองเยี่ยมฝาแต่ก็มีกรณีเปิดหรือไข่ด้วยตนเองเช่นดอกไม้สิ่งธรรมชาติเกี่ยวกับความรู้สึกก็ใส่ได้เช่นการเปิดเผยความในใจเป็นต้นตัวอย่างเปิดประตูแดไข่ปองเยี่ยมเอาอากาศสดดอกไม้ไข่กีบเป็นบานไข่วาจาหมายถึงเว้าความจริงออกมาเปิดเผยเรื่องในใจสู่ฟังดังนี้เป็นต้น

ขอขอบใจทุกท่านที่ตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวมาเบิ่งเวลาทางรายการกันเหลือบ่หลายมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านนั้นจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งตลอดไปความเจ็บจะได้ความไข้จะมีเงินใช้หลายๆสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ทำจัดออกเลขรางวัลประจำงวดที่136ออกข้างวันที่21เดือนสิงหาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา5/45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนามจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนามจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนามจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดชั่งน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวาดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5/45พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดแซงน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยผานสลากพัฒนา5/45แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใช้ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแม่นซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้หารางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมเหมือนจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถือรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ5,263,158กี่รางวัลที่3รางวัลละ 210,527 กี่รางวัลที่4รางวัลละ 21,053 กี่และรางวัลพิเศษรางวัลละ 10,506,316 กีบนอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถือ2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถือ1เลขท้ายซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45สามารถซื้อผ่านผลขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอปแฮปปี้545โดยความสมัครใจการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาว และทางเฟซบุ๊กเราลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊กเราลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ5,000กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ1,000กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกวดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการที่สร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยปานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข่าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และมาที่ซิปหมายเลข0จากบรรจุด้วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ควบหน่วยตุ้มและซิปหน่วยบานเป็นที่เงียบห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกลีรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องพักทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2สิ่งรางวัลจิตการสร้างอาชีพเสริมสังเวชเป็นธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ฝ่ายหายสร้างรายรับผลประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในท้องตลาดศูนย์ของสู่ระบบการเงินธนาคารเพียงผู้กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งเราจะลุกคนกันเพราะฉะนั้นต่างๆที่เราถูกต้องระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6

0: การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยบานมีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยเลขอุ๊บโตแม่นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหลักที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่2เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดขีดขาดเปื้อนว่าปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักราชการขอขอบใจน้องคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจะตั้งการออกเลขรางวัลหัวรัตนาแมนร่วมศูนย์ยุบวันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวรัตนาส่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพขันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลให้จับอนุยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนยูแมนจะได้ทำการถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์เสริมเติมแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ่มหมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นการที่5เพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่ได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมจากบัตรผ่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบัตรหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมและในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเสี่ยงร้อยบาทได้ตกลงมาสู่บนองหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเฮียนเชิญขอขับใจน้ำคณะกรรมการกับพนักงานออกเลขรางวัลได้จับร้อยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อย
1: ในเวลานี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่136ออกข้างวันที่21เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข5 3 0 2 5 3 5 3 0 2 5 3เลข5ตัวได้แก่หมายเลข3 0 2 5 3 3 0 2 5 3เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0 2 5 3 0 2 5 3เลข3ตัวได้แก่หมายเลข2 5 3 2 5 3เลข2ตัวได้แก่หมายเลข5 3 5 3และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเห็นเชิญสลักพัฒนา 5/45นำใส่45หน่วยบาทโดยเสื้อเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลเลือกซื้อ5หมายเลขได้1เกมมูลค่า 1,000 เกียรติสามารถลุ้นถึงได้5รางวัลสลักพัฒนา 5/45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข3หมายเลข3นอกจากนี้สลักพัฒนา 5/45ยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขใน1ทันกีบต่อหูเสียงโดยถือเอาผลออกเดียวกับรางวัลที่1หน่วยที่2ได้แก่หมายเลข39หมายเลข39รางวัล3หมายเลขถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถูกกับผลออกสู่ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข35หมายเลข35รางวัล2หมายเลขถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถูกกับผลออกสื่อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข26หมายเลข26และรางวัล1หมายเลขต้องถูก1เลขท้ายซื้อถึก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข28หมายเลข28ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบ
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อย36ออกข้างวันที่21เดือนสิงหาปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข530253 530253เลข5ตัวได้แก่หมายเลข30253 30253เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0253 0253เลข3ตัวได้แก่หมายเลข253 253เลข2ตัวได้แก่หมายเลข53 53และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข3หมายเลข39 หมายเลข35หมายเลข26หมายเลข28ขอแสดงความขอบใจมายังประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขช่วยหัวพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังประธานจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักห้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านผู้ฟังที่รักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ติดพันกับดินแดนแห่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมกับคำว่ากุหลาบสีทองหวังว่าหลายคนคงพอนึกได้อยู่ว่าดินแดนแห่งกุหลาบสีทองนั้นตั้งอยู่ไสซึ่งความจริงแล้วดินแดนแห่งนี้บ่ได้ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์และก็เป็นดินแดนที่หลายคนเคยไปมาแล้วหรือบ่ก็คงจะเคยขี่รถผ่านไปมาแล้วซึ่งหลายท่านนั้นคุ้นเคยและก็ลื่งหูในคําว่าถิ่นอาศัยสาวเมยผู้โสภาถิ่นอยู่โตเสาหลาไม่เกศนาคาแผงทงนาแสงกว้างไกลพระธาตุใหญ่โพนสันคนซาลือกันเอิ้นดินแดนกุหลาบปากสันอันนี้แมนรายการของพวกเขาจะได้เว้าถึงดินแดนแห่งนี้ซึ่งเป็นดินแดนที่ถูกขนานนามว่ากุหลาบสีทอง
1: ท่านที่เคารพหากเอ่ยถึงแขวงบริคำไซหรือแขวงบริคันในเถื่อก่อนหลายคนคงเคยไปเยี่ยมยามหรือไปท่องเที่ยวมาแล้วแขวงนี้หากอิงไซประวัติความเป็นมาแมนได้รับการสร้างตั้งขึ้นเป็น2ระยะคือในปีค.ศ. 1961ฝ่ายรัฐบาลของราชอาณาจักรลาวได้มีพระราชโองการฉบับเลขที่341ลงวันที่10พฤศจิกายน1961ได้ตกลงสร้างตั้งเป็นแขวงบริคันซึ่งระยะนั้นประกอบมี4เมืองคือเมืองปักสันเมืองปักเจ้าหรือปักกระดิ่งปัจจุบันเมืองโพนสันหรือเมืองทาพระบาทในปัจจุบันและเมืองบริคัน
0: ในระยะที่มีการสร้างตั้งแขวงบริคำไซนั้นอยู่ทิศด้านตะวันตกของแขวงบริคำไซแม่นติดกับเมืองคำเกิดซึ่งเมืองนี้ฝ่ายแนวลาวอิสระได้สร้างเป็นเขตที่มันปฏิวัติมาก่อนแล้วจนมาฮอดวันที่2กุมภาปี1955ฝ่ายแนวลาวอิสระได้ประกาศสร้างเป็นสหเมือง90ซึ่งประกอบมีเมืองคำเกิดแล้วก็ดึงเอาส่วนหนึ่งของเมืองบริคันแล้วก็เมืองหินบูนี่มาขึ้นครับแต่ว่ามาฮอดวันที่12ตุลาปี1967ศูนย์กลางแนวรหัสชาติก็ได้ยกระดับด้านการปกครองของสหเมือง90สร้างเป็นแขวงบริคำไซอันประกอบมี4เมืองต้นตอคือคำเกิดผาทองบริคันและหินบูน
1: ภายหลังยึดอำนาจได้ประกาศเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวา1975แล้วแขวงบริคันที่ขึ้นกับฝ่ายราชอาณาจักรลาวก็ได้ถูกยุบไปในตัวส่วนเมืองที่ขึ้นกับแขวงบริคำไซที่แนวลาวหักซาดที่สั่งตั้งขึ้นนั้นก็ถูกยุบแล้วปรับปรุงสายใยของการจัดตั้งขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1976โดยได้โอนเอาเมืองคำเกิดเมืองผาทองเมืองหินบูนไปขึ้นกับแขวงคำมวนส่วนเมืองบริคันเมืองปักเจ้าและเมืองโพนสันได้ฮุมเข้ากับเมืองปักสันแล้วโอนมาขึ้นกับแขวงเวียงจันทน
0: ์มาฮอดปีค.ศ. 1984กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคได้ออกมติตกลงฉบับหนึ่งในวันที่6มีนาคมปี1984ว่าด้วยการสร้างตั้งแขวงบริคำไซอีกเทื่อใหม่ซึ่งการประกาศสร้างตั้งเทื่อนี้แขวงบริคำไซนั้นจะประกอบด้วย6เมืองคือเมืองปากสันเมืองท่าโบกหรือว่าเมืองท่าพระบาทปัจจุบันเมืองบริคันเมืองปากกระดิ่งเมืองคำเกิดและเมืองผาทองหรือว่าเมืองเวียงทองที่พวกเขาเอิ้นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นี่เมนสิ่งที่คนลาวควรฮู้ประดับตนประดับตัวไว้เพราะว่าหลายเรื่องนี่ในประวัติศาสตร์ผ่านมาพวกเขาบ่ได้ฮู้จักเลยหรือบ่ค่อยจะลืมหูเนื่องจากมีคนเว้าถึงหน่อยและคนที่ฮู้จักนั้นก็เป็นคนรุ่นเก่าหลายคนก็เฒ่าแก่ชราการไปแล้วหลายคนก็เสียชีวิตไปแล้วมันคือความเป็นมาของส่วนหนึ่งแห่งองค์ประกอบของประเทศลาวเฮาม
1: าฟังเพลงทำอิฐจากรายการของเฮาซะก่อนเพลงนี้จัดว่าเป็นเพลงลำดับต้นๆที่มีการแต่งเพลงเพื่อเชิญชวนให้คนไปท่องเที่ยวแขวงบริคำไซซึ่งเคยโด่งดังในซุมปี90หรือประมาณ30กว่าปีมาก่อนนี้ ลังจากนั้นเพลงนี้ได้นำมาบันทึกเสียงอีกครั้งใหม่รวมเป็นสุดเพลงธงเขียวของแขวงบริคำไซ

0: ฐานที่เคารพถ้าเว้าถึงที่ตั้งภูมิสันฐานของแขวงบริคำไซแล้วเห็นได้จากแผนทีว่ามันติดกับแขวงเวียงจันทน์ตอนใต้และภาคเหนือของแขวงคำมวนซึ่งคงเขตนี้ประกอบด้วยเขตภูเพียงนากายมหาไซยมราชซึ่งเป็นเขตแคว้นที่มีการติดต่อกันด้วยสายภูเพียงหินปูนยาวเหยียดแต่เหนือหอดใต้ติดสายภูหลวงด้านตะวันออกติดกับสายแดนเวียดนามภูมิภาคของประเทศส่วนนี้เป็นเขตภูดอยกลุ่มเอาเนื้อที่เกือบทั้งหมดแต่ก็มีเขตทงเพียงที่เลาะตามแคมแม่น้ำของทั้งฝั่งซ้ายกลุ่มเอาเนื้อที่1/3เท่านั้นแขวงบริคำไซมีเนื้อที่ประมาณ 16,000 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศ
1: เพื่อความเข้าใจและก็การจดจำง่ายๆทางรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้ขอเว้าเตือนว่าแขวงบริคำไซนั้นทางทิศเหนือติดกับนครหลวงเวียงจันทน์กับแขวงไซสมบูรณ์ทิศใต้ติดกับแขวงขมวนทิศตะวันออกติดกับแขวงเสียงขวางและแขวงแง่อ่านฮางติ้งซซเวียดนามทิศตะวันตกติดกับจังหวัดบึงกาฬหนองคายและนครพนมซึ่งเป็นภาคอีสานของราชอาณาจักรไทยโดยมีแม่น้ำของเป็นสิ่งที่กีดกันเอาไว้ลักษณะดินแดนของแขวงบริคำไซนั้นเป็นหุบยาวหีซึ่งเป็นบอนที่กิ้วที่สุดของประเทศลาวที่มีลวงกว้างเพียงแต่ห้อยสาวกิโลเมตรเท่านั้นมีความสูงจากระดับหน้าน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ500เมตรแต่ว่าในแขวงบริคำไซนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเช่นว่าไม้เนื้อแข็งและมีราคาแพงเช่นว่ามีไม้ลงเลงไม้ขยุงไม้ดูไม้แต้ไม้เกศนาและอื่นๆนอกนั้นก็ยังมีสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ป่าสงวนและก็หายากอีกเช่นว่าเสาหลาซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งผ่านมาก็มีการพบเห็นได้อยู่ในแขวงบริคำไซเขตนั่นเถินเท่านั้นนอกนั้นก็ยังมีกระทิงสร้างเสือกวางฟานและอื่น
0: ๆปัจจุบันนี้ดุยอิงไซเวียกงานการพัฒนาตามทิศซีนำของพรรคในการขบวนการสร้างบ้านใหญ่ให้เป็นตัวเมืองน้อยอยู่แขวงบริคำไซที่ประสบผลสำเร็จมีถึง5บ้านคือบ้านผาเมืองจอมทองก่อไห่ทงนามีและเวียงคำในนี้ได้ประกาศให้บ้านผาเมืองเมืองบริคันและบ้านเวียงคำเมืองปากกระดิ่งกลายเป็นบ้านใหญ่ที่มีสีสันเป็นตัวเมืองน้อยในชนบทนี่คือเรื่องราวที่ทางรายการได้กล่าวถึงแขวงบริคันหรือบริคำไซหรือสหเมืองเก้าศูนย์ซึ่งสื่อนี้อาจมีหน่อยคนที่รู้จักว่ามันคือส่วนหนึ่งของแขวงบริคำไซในปัจจุบัน

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 น.วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ่านที่ฮักแพงปัจจุบันนี้แขวงบุรีคำไสมีหลายสิ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกเป็นต้นกระเมนทางหนหนทางช่วยเฮ็ดให้ผู้คนเดินทางไปมาได้สัมผัสกับธรรมชาติน้ำตกตาดที่สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเป็นจำนวนบ่น้อยบ่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาเองหรือธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยเราจะสามารถสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆที่เป็นธรรมชาติอันโดดเด่นและสวยสดงดงามเพื่อหลายคนนั้นมักจะไปผ่อนคลายเพื่อสบายใจในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในนั้นมีสถานที่แห่งหนึ่งที่หลายคนเอิ้นว่าหนองสามานมีด้านหินหนองสามานนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของแขวงบุรีคำไสที่มีอากาศสดชื่นเหมาะแก่การพักผ่อนย้อนใจในยามวันพักโดยเป็นนั่งลมชมวิวสูบเอาอากาศสดชื่นและกลิ่นหอมของอายธรรมชาติฟังเสียงนกหนูปูปีกแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นผู้ที่มักสุ่มมักเสียวมักกินข้าวป่ามักกินข้าวสามัคคีกับพาครอบพาครัวพาหมู่พาโคพากันไปพักผ่อนย้อนใจอยู่ด้านหินหนองสามานแห่งนั้น
1: ด้านหินหนองสามานดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติด้านหินหนองสามานแม้นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามและโดดเด่นซึ่งตั้งอยู่เขตบ้านหนองสามานเมืองปากสันแขวงบริคำไซห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางเลขที่13ไต้ประมาณ26กิโลเมตรจะเห็นด้านหินที่กว้างและยาวเหยียดเรียบไปตามแคมทางเบื้องซ้ายมือ
0: พระลานหินหรือว่าด่านหินหนองสามานนี้มีขนาดกว้างประมาณ100เมตรหา150เมตรแล้วก็มีความยาวเนี่ยโอ้ยาวเป็นกิโลพุ่นละว่าซึ่งมีการเชื่อมกับสายภูที่ชาวบ้านเอิ้นว่าภูกองเข่ามันเป็นเหมือนกำแพงที่มาปกคลุมเอาไว้ซึ่งอยู่ที่นี้มันก็ยังมีต้นระดับเนินหินที่สูงสันสูงจากพื้นนี่ก็ประมาณ25เมตรแล้วก็มีความยาวประมาณ200เมตรแล้วก็อ้อมรอบไปด้วยด่านหินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หมายความว่ายกขอบด่านหินนี่มันจะมีป่าไม้ขึ้นซึ่งไม้บางต้นก็สูงกว่าด่านหินแต่ว่าส่วนหลายนี่มันก็จะต่ำกว่าด่านหินเพราะด่านหินบางบ่อนี่มันสูงเด้มันสูงเด้ดังนั้นผู้ใดที่จะไปเที่ยวมีลูกมีหลานก็ให้ระมัดระวังเอาไว้ย่านว่าไปผลิกพลาดตกด่านหินแห่งนี้เพราะว่าไม่นานาชนิดที่เกิดขึ้นหันหลายคนก็อาจจะคิดว่าโอ้มันคือมาเตี้ยมาต่ำแท้ความจริงมันบ่ได้เตี้ยได้ต่ำไม่เหล่านั้นมีความสูง5เมตร10เมตรก็ยังมีแล้วก็อันสำคัญก็คือว่าอยู่ในบริเวณนี้มักพบข้อต้นจันไดและดอกไม้ที่สวยงามหลายชนิดแต่บ่มั่นใจว่าต้นจันไดที่มันมักเกิดอยู่ตามผาหินนี้ปัจจุบันยังอยู่ครบหรือบ่เพราะว่ามักจะมีคนลักลอบลักออกไปขายเป็นไม้ประดับให้คนในเมืองที่มักปลูกอยู่ตามเฮือนตามศาลว่าเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติที่ดีเป็นไม้สิริมงคลแต่ว่าความจริงมันเป็นไม้ที่เพิ่นเกลือดห้ามเด้กฎหมายห้ามเด้ดังนั้นระวังผู้ใดที่ไปเอาต้นไม้ประเภทนี้ที่เพิ่นห้วนห้ามออกจากป่ามานี่ท่านเพิ่นพบเห็นในห้วยจะปรับหมายใส่โทษใส่คุกใส่ตารางก็แล้วก็พร้อมเดียวกันหันถ้าว่าไปยามฝนแบบนี้นอนเล่นอยู่พลานหินเขาก็จะได้ยินเสียงน้ำตกค่อยๆซึ่งเป็นน้ำที่ล้นจากหนองสามานนั่นแหละแล้วก็พร้อมเดียวกันหันอยู่หนองสามานนี้ก็สามารถลงลินน้ำได้ไปเห็นเด็กน้อยลงลินน้ำลอยลินน้ำนี่โอ้ยสะอ่อนน้ำใสเย็นแต่ว่าถึงในใดก็ตามในเมื่อเฮาไปเที่ยวแล้วให้พยายามรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งของที่ใส่เครื่องอยู่ของกินไปกินก็ขอให้เก็บแล้วก็เอากลับคืนมาพอสถานที่แห่งนี้ในเวลาที่ผู้ดำเนินรายการไปหันเขาเจ้ายังบ่ทันมีการให้บุคคลไปรับผิดชอบในการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยเถอะแต่ถึงในใดก็ตามถึงว่าปัจจุบันนี้จะมีหรือบ่มีก็ตามสติความรู้สึกในการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมเฮาควรจะยึดถือเป็นน้ำเบอร์หนึ่ง เพื่อยังเพื่อเฮ็ดให้สถานที่แห่งนี้เป็นบ่อนท่องเที่ยวที่สวยงามหมายความว่าให้มันคงความสวยงามและอย่าลืมว่าสถานที่แห่งนี้นี่หลายคนที่ไปแล้วก็ไปพะวงกับห้อยตีนสร้างห้อยตีนเชียงเมียงซึ่งเขาเจ้าถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนเขตบ้านหนองสามานอีกด้วย
1: ด่านหินหนองสามานเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามตั้งอยู่เขตบ้านหนองสามานเมืองปากซันแขวงบริคำไซสถานที่แห่งนี้โดดเด่นด้วยลานหินกว้างใหญ่อากาศบริสุทธิ์และเหมาะแก่การพักผ่อนย้อนใจสำหรับการเดินทางไปและจุดเด่นของด่านหินหนองสามานนั้นพ่อสั่งรวมสั้นๆได้คือที่ตั้งอยู่บ้านหนองสามานเมืองปากซันแขวงบริคำไซระยะทางห่างจากตัวเมืองปากซันไปตามเส้นทางเลขที่13ประมาณ26กิโลเมตรจุดเด่นเป็นด่านหินธรรมชาติที่สงบคมเย็นสำหรับการพักผ่อนนั่งชมวิวสูดเอาอากาศสดและสามารถลงลิ่นน้ำใสๆนั้นได้

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีสื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทีวัน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีเคลื่อนไปเยี่ยมยามและซี่นำเวียกงานอยู่เมืองปากทาแขวงบ่อแก้วประกาศแต่งตั้งทานนางสุนทรสัญญาจักเป็นหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติจีนจัดกองประชุมหุ่นยนต์โลกปี2016รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีหนี้สินสาธารณะหลายกว่า 40,000 ตื้อดอลลาร์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สโมสรเมืองปากทาแขวงโบเกลท่านสอนไซสีพันโดนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอ้ลมการนำและพนักงานลักแรงเมืองปากทาโดยการนำพระเข้าห่วมหับฟังการโอ้ลมของพลจัตวาสุขพจันทร์ศิลเพชรประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดารัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีและผู้ต่างนากระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องห่วมติดตามท่านสาลีวรรณสารเลขาผักเมืองปากทาได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพพ้นเด่นจุดพิเศษและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองระยะ6เดือนต้นปี2026เห็นว่าเมืองปากทาตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงบ่อแก้วไปทางทิศใต้47กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 75,000 กว่าตารางเมตรประกอบมี4ตาแสง34บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 23,315 คนมี5ชนเผ่าคือเผ่าลาวเผ่าลือเผ่ากึมมุเผ่าโม่งและเผ่าอิวเมียนพื้นที่ผู้โดยกว่า80ส่วนร้อยทั่วเมืองสืบโตมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 1.85 ส่วนร้อยการเก็บและหับเข้างบประมาณได้58ส่วนร้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายได้60ส่วนร้อยของแผนการปีและหับเฉลี่ยใส่หัวคนได้เกือบ10ล้านกีบต่อคนต่อปีมีบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็ง12บ้านบ้านป้องกันความสงบดี14บ้านบ้านถูกยาก12บ้านครอบครัวถูกยาก879ครอบครัวพลเมืองถูกยาก 5,100 กว่าคนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมผู้เข้าห่วมโดยเน้นนักให้คณะพักคณะนำพนักงานลักแรงแต่ละขั้นและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นสืบต่อเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสืบต่อปฏิบัตินโยบายหันพนักงานล้มก่อสังหักฐานการเมืองแน่ใส่สั่งพนักงานให้เติบใหญ่ขึ้นมาจากหักฐานก็คือเวียกงานตัวจริงเอาใจใส่คุ้มครองและนำใส่ที่ดินประเภทต่างๆอย่างถูกต้องเข่งขัดปฏิบัติตามแผนจัดสรรกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องติดตามกวดการและคุ้มครองการลักลอบขุดค้นแหธาตุและทรัพยากรป่าไม้อย่างเข้มงวดรวมทั้งการขุดค้นหินทรายที่มีการสวยโอกาสสืบต่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นแก้ไขปัญหาปัญหาการเรียนให้บรรลุตามคาดหมายจัดตั้งพันขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เข้าสู่เวียกงานตัวจริงตามท่าแหงของท้องถิ่นตนให้เป็นขบวนการและหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงสืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเห็นให้ท้องถิ่นต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นก้าวพร้อมกันเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลและก็เกี่ยมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันการจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้องค์การปกครองเมืองปากทาและตาแสงปากทาพร้อมทางมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดต่างๆเขตภูผามน
0: 5ปีผ่านมาองค์การปกครองท้องถิ่นได้พันขยายมติ05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นเฮ็ดให้องค์การปกครองท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงคืนใหม่คือขันแขวงขันเมืองและขันตะแสงท่านนางศรีไสลือเดชมุนสนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าการกำหนดตะแสงเป็นการปกครองขันลุ่มสุดของการปกครองขันท้องถิ่นสำหรับคันบ้านในหันเปลี่ยนการจะตั้งสุมสนที่ขึ้นกับตาแสงเปลี่ยนสื่อเอิ้นตำแหน่งบริหารจากเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวงเป็นประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครตาแสงได้ปรับปรุงกลไกการนำพา ของเลขาคณะพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งมีข้อกำหนดว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผูกพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับคณะกรรมการปกครองนครหลวงอย่างคักแน่
2: ในควบคุมกลไกการพักของเลขาคณะพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งในมีข้อกำหนดของกรมการเมืองซึ่งการพรรคว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผูกพันระหว่างเลขาคณะบริหารพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงและข้อกำหนดของคณะเลขาธิการซึ่งการพรรคว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผูกพันระหว่างเลขาคณะบริหารพรรคกับประธานกรรมการปกครองนครซึ่งนิติกรรมทางเพิ่มได้เป็นวันยิ่งให้คณะบริหารพรรคทุกขันโดยเฉพาะการแฝงฐานเมืองในการปฏิบัติพระราชบัญญัติ10นาทีของตนสำหรับเรื่องงานเขตแดนเชียงต่อระหว่างนครหลวงกับแฝงแหนกับแฝงได้สำเร็จโดยการลงนามบทบันทึกเขตแดนเชียงต่อสำหรับในวงการจำนวน30เขตแดนเชียงต่อทั่วประเทศและคณะกรรมการสภาแห่งชาติได้ออกมติเห็นพ้องเอาการกำหนดเขตแดนเชียงต่อระหว่างนครหลวงเมืองกันกับแฝงและแฝงกับแฝงทั่วประเทศซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่องค์การปกครองของถิ่นในการคุ้มครองผู้ประกอบการศึกษาสร้างให้ให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องทางของการศึกษาของสังคมของถิ่นและรัฐบาลได้ออกกำลังพักพ้องเอาการกำหนดเขตแดนส่วนต่อเมืองต่อเมืองในตัวแผนใจสมบูรณ์สำเร็จ
0: ท่านนังสีใส่ลือเดชมุนสอนในหู้เติมว่าศูนย์กลางพรรคและรัฐบาลได้สืบต่อสุกญูที่ตามกวดกาคณะพรรคทุกคันในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสามสร้างโดยเฉพาะการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหากฐานก็คือการแบ่งขันคุ้มครองเพื่อยู่แห่งการจะตั้งปฏิบัติทิศทางสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์ได้3แขวงเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านได้21เมืองและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้3,618บ้าน
1: คณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคออกแจ้งการถึงคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการแต่งตั้งสหายนางสุนทรเสญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหากสาการเทนเลขาคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติรองประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นหักสาการเทนประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นหักสาการเทนประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบนับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติกองประชุมสภาแห่งชาติเพื่อห้ามพ้องเอาการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบการประกาศแต่งตั้งดังกล่าวแม่นอิงตามแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที1514ทับคจโสภลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานนำพาขั้นสูงรับหน้าที่ใหม่อิงตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับปรับปรุงปี2025เลขที77ทับโสพโซลงวันที่20มีนาคม2025มาตราที่54และมาตรา56อิงตามกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงเลขที่56ทับโสพโซลงวันที่28มิถุนายน2024มาตรา12มาตรา34มาตรา40และมาตรา54และอิงตามมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่181ทับคลสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งหักษาการเทนเลขาคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติ
0: การกำหนดเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงอยู่แขวงซี่โกงแม่นถือเอาเขตแดนของแต่ละบ้านที่ขึ้นกับตาแสงหลีกเลี่ยงการทับซ่อนกันเพื่อสะดวกในการคุ้มครองที่ดินและเวียกงานป้องกันความสงบท่านบุญลายบุตริเลขาพรรคแขวงซี่โกงให้ฮู้ว่าการกำหนดตาแสงแม่นอิงใส่ความสะดวกด้านเส้นทางและถือเอาการคุ้มครองขอบเขตของแต่ละบ้านเป็นข้อมูลอ้างอิงในการแบ่งเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงและตาแสงกับบ้านโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่431คือตาแสง1ต้องประกอบมี3บ้านขึ้นไปและมีพลเมืองอย่างน้อย 2,000 คน
3: และการควบคุมก็ชอบตรงนี้ผมก็ไปยื่นใช้นิติกรรมของการจุนการพักและควบคุมการจุนการเดียวสำหรับการกำหนดข้อเขตข้อกระแสที่ใช้ป่าเป็นปกยื่นใช้การกำหนดข้อเขตป่าแล้วก็ต้องมีข้อกำหนดแต่ปีก่อน14แต่ละบ้านบนเรื่องข้อเขตการคุ้มข้อการป้องปักษาตัวเขาต้องใช้ตัวเขา พอเฮ็ดมาหลายสิบปีเลยพวกนี้ขอขัดแย้งกันมันมีกระแสในทางที่

0: ด้านด้วยการปลุกระดมผู้ปกครองให้ส่งลูกหลานเข้าเฮียนและเฮียนให้จบพร้อมกันนั้นก็ได้เน้นนักให้แต่ละโรงเรียนกล้าเกียมรับนักเรียนเข้าเรียนตามปฏิทินการศึกษาจัดสรรนักเรียนและครูสอนให้เหมาะสมจัดตัดตารางสอนตามหลักสูตรกล้าเกียมอุปกรณ์การเรียนการสอนและวางแผนการนิเทศอยู่ภายในโรงเรียนท่านบุญสิงห์พีลาวันห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าในสุขเรียนใหม่นี้เป็นปีเริ่มการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬา5ปีครั้งที่10 2026-2030โดยเน้นใส่ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาปฏิบัติตามหลักสูตรสามัญศึกษาระบบ 6+3+3 และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูสำหรับการแก้เกียมไข่สุขเฮียนใหม่2026-2027แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้กำหนดมาตรการสำคัญให้บรรดาโรงเรียนแต่ละแห่งจัดกองประชุมรวมกับคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปรึกษาหรือเวียกงานการคุ้มครองบริหารโรงเรียนปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ให้โรงเรียนน่าอยู่และน่าศึกษาหำเรียนในโอกาสนี้ท่านยังได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ส่งเสริมและสนับสนุนลูกหลานของตนให้ได้เข้าโรงเรียนอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศให้ขยายเป็นก้าวก้าวขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรทัศน์ศูนย์กลางจีนวันที่19สิงหาคมนี้กองประชุมหุ่นยนต์โลก2026จัดขึ้นอยู่ศูนย์ประชุมและวางแสดงสากลเปยเยินยี่ช่วงเขตพัฒนาเศรษฐกิจเทคนิคนครหลวงปักกิ่งของจีนกองประชุมครั้งนี้ภายใต้หัวข้อคนกับเครื่องจักรอยู่ร่วมกันการผลิตกับความต้องการเสื่อมโยมเข้ากันซึ่งประกอบมีการจัดพิธีไขงานเวทีเปิกสหรือและกิจกรรมสมทบอื่นๆกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา5วันโดยแมนสมาคมอิเล็กทรอนิกส์จีนและองค์การหัวมือด้านหุ่นยนต์โลกร่วมกันจัดขึ้นงานวางแสดงที่จัดขึ้นในระยะกองประชุมมีเนื้อที่ประมาณ 50,000 ตารางเมตรมีวิสาหกิจ300กว่าแห่งได้วางแสดง 3,000 กว่าผลิตภัณฑ์แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่150กว่าอย่างพร้อมกันนั้นยังจะจัดงานวางแสดงและการแข่งขันหุ่นยนต์70กว่าครั้ง
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนในวันที่19สิงหาคมนี้กระทรวงการเงินของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยตัวเลขข้อมูลแสดงเห็นว่านับมาฮอดวันที่18สิงหาคมนี้ยอดจำนวนหนี้สินสาธารณะของรัฐบาลอเมริกามีหลายกว่า 40,000 ตื้อดอลลาร์ในนั้นหนี้สินสาธารณะ 32,270 ตื้อดอลลาร์และหนี้สินภาคส่วนต่างๆของรัฐบาล7,780 ตื้อดอลลาร์ในบทดีปีผ่านมาหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้หักษาทาเอียงเพิ่มขึ้นไว้สมควรเหตุให้เกิดความวิตกกังวลในตลาดพันธบัตรและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นการเพิ่มดอกเบี้ยยิ่งเหตุให้ขนาดหนี้สินของอเมริกาเพิ่มขึ้นเติมอีกระหว่างกลางเดือนกันยาปี2017หาเดือนมังกรปี2022ขนาดหนี้สินของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มจาก 20,000 ตื้อดอลลาร์มาเป็น 30,000 ตื้อดอลลาร์ฮอดเดือนมีนาปี2026ยอดจำนวนหนี้สินของอเมริกาได้ทะลุเกิน 39,000 ตื้อดอลลาร์ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักเพลงพบกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงอีกตามเคยมาพร้อมกับข้อมูลซื่นฝากตอนให้เพื่อนมิตรรายการอยู่ทางบ้านหลายท่านอยู่ในระยะเดินทางไปมา

ในยามค่ำคืนระมัดระวังกันเนาะโดยเฉพาะไปใกล้มาไกลขึ้นเหนือลงใต้แต่ว่าสำคัญที่สุดเป็นเมาแล้วจะขับเด้อเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุเนาะเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงสำหรับค่ำคืนนี้มันได้นำเอาบทกาบกลอนมานำเสนอต่อให้เป็นความมั่วซื่นแก่เพื่อนมิตรรายการทุกท่านก่อนทำอิฐที่จะเสนอนั่นเป็นก่อนเขียนจากสายเซลำเผาขอฝากเป็นข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในบทก่อนมีสื่อว่าคนธรรมดาเกิดอยู่บ้านเขตป่าในดงพ่อลูกมาแต่งครัวกินข้าวมือครัวผ้าบ่ายเอาดวงเกี่ยวเดินมุ่งหน้าไปพ่อมูควายพอหอดแล้วเขตทงนาเหลืองผูกมัดควายอยู่ถึงโพนน้อยเอาแพร่โป้งพันหัวบังแดดมือเกี่ยวเข่าปากห้องทรงลำคมเกี่ยวตองก่อเข้าคาดเป็นกำจับมาโฮมพาดเรียนพอห้อยสมควรแล้วตาเวนตั้งเทียงไปเบิ่งตอนป่าข้างอยู่หลายจับคอดุกมาเสียบเป็นโตเอาเกลือโฮยคิดอยากกินปิ้งป่าข่าวน้อยสุ่มมันถึกลีเอาเห็ดส้มเขือน้อยผิกโหยกินอิ่มท้องหยุดผักเอาเฮงนอนเถียงนาหมู่กาวอนห้องลมผัดต้องเย็นดียามเทียมแดดแก่กาแห้งขึ้นกลัวหลังพ่อลุกขึ้นน้ำสวยคักสีตามืนใสเบิ่งไปหน้าพวงจับเอาส้มมากขามกัดตื่มตาหญิงแจ้งกินส้มแจ่วเกลือตาแจ่มแจ้งลงทงนาเหลืองไปเขียนควยแรงดีเศร้าสนล้มไปน้ำหนองนาลงอากับผูกไว้เศร้าส้นห่มเก

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตีนตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตีนรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เอาบทกลอนคนธรรมดาพร้อมเสียงเพลงฝากให้กับเพื่อนมีรายการเป็นคนธรรมดามาดาอยู่ทางบ้านนอกคอกนาพู้แหละเขตบ้านป่าคาดอนเพิ่นว่าพอแต่ลูกตื่นมานี่กะแต่งอยู่ครัวกินแล้วกะพู้แหละบ่ายเอาผ้าเอาเกี่ยวเดินมุ่งหน้าไปสู่ทงไห่ทงนาพุ่นว่าซั่นปลูกผูกควายไว้แล้วกะเกี่ยวข้าวโอ้ยมีความสุขไปหลายทั้งเกี่ยวข้าวแดทั้งห้องเพลงไปนำเพิ่นว่าเอาฝากเป็นความสุขมื้อซื่นเด้ออันนี้แหละเพิ่นว่าความสุขเนาะอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเฮาก็มีความสุขได้เข้าสู่บทกลอนต่อไปซึ่งเป็นกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เป็นผลงานการเขียนของลูกดอนกระเด็นมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านฟังแล้วมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าดอกหญ้าในเมืองหลวงคนที่ไก่ภาคบ้านมาแต่เยาว์วัยเหมือนนกขาดมารดาอยู่ดงดอนไม้เปรียบดังมัดสาเสื้อในทะเลกว้างใหญ่ดงหญ้ากกต่ำต้อยอยู่ป่าปูนใหญ่กวงสิสูงได้บอนจังใดเพาะหวาพืชขาดน้ำทั้งสว่างแสงสีขาดคนอุปถัมภ์เบิ่งแยงแหลงเศร้าขาดความอาลีเอื้อจิตใจเพื่อเพได้แต่ใจแก่นกล้าบอกตัวเองทุกมือยืนสู้บ่ถอยเหี้ยมนี่แสนยากแค้นแน่นอังในอุราเหี้ยมเดย้อนว่าไก่มารดาพ่ออ่าวอาป้ามาศึกษาอยู่เมืองกวงเอาดวงเข้ามาเสียงคือดังเหือขนาดน้อยบุทะเลใหญ่ขึ้นฟองแก้งแข้งหูแสนกันดานยากแค้นเดินพาอุปสรรคบทจักนักหรือเบาพาฝนลมแรงเพิ่นว่าเปียบเหมือนแห้งบินแห้งลมบ่สวยคั้นว่าลมบ่สวยอยู่บินได้แม่นบ่แห้งดอกหนาเหี้ยมนี่เปียบดอกหญ้าในป่าปูนเหล่าสีบ่งามคือเขาดังจิกดำด่วนซ้อนทั้งบ่มีกลิ่นเศร้าหอมหวนมวนดอกกกผัดเตี้ยต่ำต้อยเพียงด้ามดังดินถ้าว่าคว้มหวังยังบ่สิ้นเพเจือนทลายหักชีวิตเหี้ยมยังมีสู้ไปบ่มีท้อเห็นว่าพักห่มเฮียนแคมส่วนอย่าเฝ้าย่ำลายเด้อบาดว่าพอฝุ่นน้ำยังสิปีนโป่งใบถึงว่ากบต่ำเตี้ยบ่สูงส่งดงเขาก็ตามหนาพอใจในเฮามีที่ตนกระทำได้วันนี้อุกอังเศร้ามือต่อไปยังจะซื่นวันนี้เฮาต่ำเตี้ยวันโตไปกระโดดขั้นสูงได้ดังเขาแท้แล้ว

อาวุธก่อนจากลูกโดนกระเด็นเพื่อนให้เสือว่าดอกหญ้าในเมืองหลวงคนที่ไก่ภาคบ้านมาตั้งแต่อย่างน้อยเพื่อนว่าเหมือนดังนกขาดมารดาว่าสันอยู่ในดวงดานดาวพุ่นแหละแต่ว่าก็มีความตั้งใจเพราะว่าย้อนความยุ่งยากแค้นนี่แหละจึงได้จากมารดาเพื่อว่าไปศึกษาอยู่ทางเมืองกวงแต่ถึงจังใดกะยาจะเอาใจใส่ในการศึกษาหำเฮียนแต่ขอบอกว่าเห็นว่าพักห่มเฮียนเข้มทางอย่าเฝ้ายำเพิ่นว่าบาดว่าพอฝุ่นน้ำยังสิปีนโป่งใบเนาะเอาเฮียนจบแล้วมีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเนาะหากฟังก่อนต่อไปจากกุหลาบเมืองใต้เพื่อนขอฝากก่อนนี้เป็นความสุขเด้อมิตรรายการอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะก็เป็นฝากไปทางเมืองสุขุมมาบ้านเกิดของข้าพระเจ้าเองหัวสันขอมอบให้มิตรรายการอยู่ทางนั้นเพื่อนว่าติดตามหับฟังมาโดยตลอดสำหรับบทก่อนเพิ่นมีเสือว่าคอยน้องก้องต้นหมักหยางอดีตหลังยังเจอได้เข้มป่าหัวดอนตอนไปเก็บหมากหยางห่วมนางข่าวนั้นสัญญากันกับอ้ายดินสลายบ่ปีนเปลี่ยนจบสิ้นเหียนนัดไว้ส่งเฮานั่นสิแต่งดองวานาอ้ายก็คอยอยู่ท่าตามนัดสัญญาจะกลับมาหัวดอนบอนส่งเฮาเคยเว้ายินหมู่เขาขานเอื้นแฟนเฮาบ่คืนทินบ่คืนมาแว่บ้านนางบ่ต้านโตสายเหตุใดเนาะนาดลาคือบ่คืนมาคำสัญญาเจ้าลืมหลงอยู่ห่มกกอย่างแล้วเฮ็ดให้สายมีแป้วสู่กามองมนคนน้องคนเปลี่ยนปีนสัญญานี่หักบ่จริงย้อนว่าหญิงอย่างน้องลืมข่าวก่อนสัญญาป้าหมักอย่างแถวหัวโดนอยู่กลางของวังกวงมีคนควงดีแล้วเลยลืมไหลปะปอยหักเคยหวานดังน้ำอ้อยลืมจ้อยก้องห่มอย่างนี่นะ

บทกลอนจากกุหลาบเมืองใต้เพิ่นให้ชื่อว่าคอยน้องก้องต้นหมักหยางเพิ่นว่าอยู่ทางเมืองสุขุมาบ้านเกิดของเพิ่นมีต้นหมักหยางว่าซั่นแต่อดีตแต่อดีตตอนยังน้อยพุ่นล่ะแต่ว่าปัจจุบันบ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่ว่าซั่นเนาะเพิ่นคิดถึงอดีตเพิ่นเลยเขียนเป็นบทกลอนมาผ่านรายการก่อนและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้ฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านเนาะขอบใจหลายๆก่อนต่อไปจากดอกซ่อนดอนโขงนี่เป็นก่อนคัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เนาะฝากให้กับมิตรรายการทั่วประเทศขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานบทก่อนเสวาสิ้นฝนต้นหนาวออกพรรษาผ่านพ้นอากาศเปลี่ยนฤดูกาลสูญสิ้นสายฝนลินเปลี่ยนหนาวแทนหม่องฝนหนีกายหายหน้าย้อนตกมาหลายพิเศษเจ็ดแขวงกลางและใต้ถือภัยให้จากฝนแม่งเมื่อพ้นผ่านข้ามฝนหีบพายหนีผิดไปลี้ทางใดหนอมิดปานหอยไข่ปะให้หนาวสอยไส้รอเวลาท่าโอกาสปล่อยลมหนาวส่งให้เหนือใต้ค่อยๆเย็นเฮ็ดให้นาทุ่งกวงดำนาตาวผิดหวังต้องเอื้อยอิงนาแสงเพื่อผลิตคืนได้ปัวแปงหอยแผ่ซ้ำจากนาปีท่วมแกงเสียแห้งถีบปลูกเลี้ยงไปนำน้ำจากฝนสู้สนทนต่อสู้ให้พ้นทุกข์อึดหิวลมหนาวมาวอยๆคอยสูญแสงเนื้อเพื่อปัวแปงควมห้ายให้กับดีผลิตลื่นสาวนาขันแข่งสู้หนาวห้อนบ่หวั่นไหวธรรมศาสตร์โหดท้ายขยายพูดหายยนะมนุษย์เหลียวเห็นคุณสั่งสอนเฮียนฮู้บ่ควรแขนขาย่านอดทนสู้ต่อลมหนาวผัดสะบันน้ำหนาวสั่นสะท้านสาวนาสู้บ่ถอยสู้

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อาดอกซ่อนโดนโค้งสิ้นฝนต้นหนาวมีสายลมเย็นๆผ่านมาเนาะโดยเฉพาะมันอยู่ทางภาคเหนือคงอากาศเย็นอยู่กว่าทางนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าแขวงอื่นๆเนาะเอาเป็นบทกลอนที่มอบเป็นคนสมุนซื่อให้กับเพื่อนมีรายการอยู่ทางบ้านหาฟังกลอนต่อไปจากลาวันแดนสองคอนบทกลอนของเพื่อนมีเสือว่าคนบ้านนอกดวงอาทิตย์หลับขอบฟ้าณพาเสื่อมสูญแสงแง้งดูพงไพรพนาเรียบหอมเข่ากวงเห็นเป็นลวงหย่ายั่งสูงสันสลับสอดขุนเขาเกี้ยวกอดไว้กวมกุ้มกายกันเนืองนั้นเสียงนกห้องจิกจอกจอแจบินเป็นแพเรียงลายอวยกับงูโคมบุงบูกคืนเหือนเข้าคับขานเสียงทรงวงวงกลางด่านดาวควมมืดเข้าคุกคามบ้านนายามคำคอยซ้อยซืนมีเสน่ห์สายลมเพโพยผัดกระทบคีงเย็นจอยว้อยกระแสลอยริ้วใบตองตีงแกวงเห็นภาพผืนบอนบั้นฐานห้องทินนาหยิบหยับมาหม้อไก่บินเวินเวหาดูเลี้ยวแสนงามตาซื่นสมใจซอยมวนหมู่เมงหิ่งห้อยทะยานลมลอยลองเป็นละอองหยิบเลื่อมงามล่ำลื่นเหลือเนมขึ้นเมื่อฟากฟ้าจันทาซองแสงสีดูดีดวงดาราเป่งประกายลายล้อมเหี้ยมหนังทรงแสมเนื้อเลิงใจซ้อยซืนยามกลางคืนค่ำคอยสวอยเม่งมวนใจหาเด่นใดจะเทียบเท่าทานทิมดินนาสุขอุลาสำลานเมื่อยกายใจปื้มยินดียัดยืนสู้เดนสวรรค์บ้านป่าบ่เคยขิดต่ำต้อยเกิดเป็นคนบ้านนอกสันหลังเสื้อ

อาสวรรค์ของคนบ้านนอกเป็นบทกลอนจากละวันแดนสองคอนอยู่ทางบ้านนอกขอกนาก็พอใจอยู่กับธรรมชาติก็ม่วนไปเนาะฟังเสียงนกเสียงหนูห้องก็เป็นที่สะอ่อนแล้วก็มีความสุขอยู่กลางดงพงไพอยู่ตามทุ่งไห่ทุ่งนาว่าจังซั่นเนาะเอามาแหววเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วคงสิได้ลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงขออวยให้พรความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสุขสันต์

จมหาลูกสาวผู้ไปเฮ็ดงานอยู่เวียงวังหลายปีข่าวข้าวบ่สั่ง

ุกความสำเร็จเริ่มจากการลงมือเฮ็ดและทุกความผิดพลาดล้วนแต่เป็นบทเรียนสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ท่านฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับคุณน้องหับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับค่ำคืนนี้เนาะบ่ว่าท่านจะกำลังเลิกเวียกเลิกงานหรือท่านกำลังเดินทางไปลินไปเที่ยวหรือเวียกไปงานก็ตามเนาะหรือบางท่านอาจจะพักผ่อนอยู่บ้านขอให้ค่ำคืนนี้และเสียงเพลงและเรื่องราวดีๆจากรายการลาตีเสียงเพลงในมื้อนี้เป็นการเพิ่มความสุขให้กับทุกท่านที่หาฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศเสื่อว่าหลายคนเนาะให้ความสำคัญกับการเฮ็ดเวียกบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกตั้งแต่8โมงเช้าหา4โมงแรงหรือว่าหา5โมงแรงหรือบางคนอาจจะเริ่มเวียก5โมงแรงหาตอนดึกหรือว่าเริ่มจากตอนดึกแบบนี้หาค่อนแจ้งท่านผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนนี่ก็แตกต่างกันไปแต่ว่าแนวใดก็ดีก็อย่าลืมท่านผู้ฟังเนาะการรักษาสุขภาพทางกายเพราะเพิ่นว่าสุขภาพที่แข็งแรงนี่นะเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเฮาก่อนที่จะเฮาจะไปเฮ็ดสิ่งอื่นได้เฮ็ดในสิ่งที่เฮามากนี่คันว่าสุขภาพเฮาบ่ดีเฮาปล่อยปะละเลยไปเฮ็ดเวียกหลายเกินไปคุมเวียกนักเกินไปเนาะสุดท้ายมาห่างกายสุดโทมอาจจะบ่มีแห่งในมือต่อไปที่เฮาจะไปเฮ็ดเวียกในสิ่งที่เฮามักได้ฉะนั้นเริ่มจากมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอเพิ่นว่าการนอนนี่ก็อย่างน้อยนี่มัน7ถึง8ชั่วโมงหรือว่า9ชั่วโมงก็ยิ่งดีหรือว่าการดื่มน้ำก็ต้องดื่มน้ำอย่างเพียงพอรวมถึงการออกกำลังกายอันนี้ให้เป็นสิ่งสำคัญเนาะบางคนนะบ่มีเวลาการออกกำลังกายการเล่นกีฬานี่บ่ถึงขั้นว่าต้องไปเข้ายิมบ่เข้าสถานที่ต่างๆเฮาออกอยู่เฮือนก็ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วแต่เงื่อนไขของเฮามื้อนึง15นาที20นาทีก็ดีแล้วท่านผู้ฟังเนาะบางคนว่าต้องเป็นชั่วโมงบ่ถึงขั้นชั่วโมงก็ได้ท่านผู้ฟังว่าเราต้องเฮ็ดให้เป็นประจำเนาะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบในร่างกายของเราเฮ็ดให้เรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ทานกับพยาธิต่างๆเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้รับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการเติม

กลับเข้ามาหับฟังรายการลาติเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะอยู่กับบุญน้องเซนเคยสำหรับในยะที่ผ่านมาก็ได้ให้มีรายการได้หับฟังไปเนาะส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการหวังว่าเสียงเพลงจะสวยเติมเต็มเลยว่ามอบความสุขให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านเคยสังเกตบ่ว่าเวลาที่เฮาเมื่อยหรือว่าเฮาเครียดเนาะบางสิ่งที่ซัวเฮ็ดให้เฮาดีได้เนาะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งของที่ราคาแพงหรือเป็นคําเว้าที่สวยงามเป็นคําเว้าที่ดีจากคนคนใดคนหนึ่งเนาะแต่เป็นเพียงช่วงเวลาเงียบๆที่เฮาได้อยู่กับตัวเองเนาะหรือบางคนว่าความสุขนี่นะขอเพียงแต่ว่าข่อยได้พักผ่อนน้อยนึงได้รับฟังเสียงเพลงที่ถูกใจหรือเพลงที่มันเข้ากับชีวิตในตอนนี้ก็เป็นการสร้างความสุขไปในตัวแล้วบางคนว่าบ่ให้วุ่นวายจากคนฮอบโต้หรือว่าวางโทรศัพท์มือถือลงตั้งใจฟังเพลงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มความสุขให้กับตัวเองท่านผู้ฟังเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้ทุกอย่างก็คือรู้สึกว่าหมุนไว้เนาะบางคนนี่ตื่นแต่เช้าไปเฮ็ดเวียกเดินทางต่างๆเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาบางครั้งก็จนลืมถามตัวเองว่ามื้อนี้เฮาเมื่อยหรือบ่ซึ่งการพักบ่แม่นการขี้ค้านหรือว่าการหยุดพักบ่แม่นความล้มเหลวของชีวิตของเฮาเนาะซึ่งตรงกันข้ามการที่เฮาได้พักหรือว่าเติมพลังให้กับตัวเฮาเนี่ยนะเป็นการที่เฮาจะได้มีแรงสู้ต่อในมื้อต่อไปเนาะซึ่งบุญน้องก็ขอเป็นอีกกำลังใจนึงให้กับประธานขอมอบเสียงเพลงเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในค่ำคืนนี้เปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่รู้กินอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ขณะนิทานกำลังให้เกียรติตามฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ให้ประธานได้รับฟังเฮาสลับสเปียนข้อมูลสาระดีๆนำมาบอกต่อเนาะและก็เสียงเพลงเสียงลำสลับสเปียนแต่ละระยะให้ประธานได้รับฟังในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับระยะนี้บุญน้องอยากฝากเตือนเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์นะครับผู้ฟังเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเกือบทุกมื้อและก็มีผู้เสียหายจำนวนหลายนะผู้ฟังซึ่งหลายคนคิดว่าเรื่องแบบนี้อาจจะบ่เกิดขึ้นกับเฮาแต่ว่าความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายจำนวนบ่น้อยก็เคยคิดแบบเดียวกับเฮานะครับผู้ฟังเนาะซึ่งปัจจุบันมิจฉาชีพก็มีหลายวิธีในการหลอกลวงที่ว่าแนบเนียนหลายขึ้นเนาะซึ่งมีทั้งการโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆหรือว่าเป็นหน่วยงานของบริษัทต่างๆเนาะหรือว่าอาจจะมีการแจ้งว่าการส่งข้อความหามีพัสดุตกข้างหรือบางครั้งอาจจะแจ้งว่าเป็นบัญชีธนาคารเฮากำลังมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการกวดสอบและกายฝ้าอุ่นไว้ท่านผู้ฟังเนาะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเพิ่นว่าห้ามแชร์ข้อมูลส่วนตัวของตนเองลงสื่อสังคมออนไลน์หลายเกินไปเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของบัตรประจำตัวบ่หรือบัตรบัญชีธนาคารต่างๆนะผู้ฟังเพราะว่าถ้าว่าเฮานำพวกข้อมูลพวกนี้ลงไปเนาะถึงว่ามันจะหน่อยก็ตามเนาะอาจจะถูกไปนำไปใช้ในทางที่บ่ถูกต้องก็ได้ฉะนั้นขอให้ทุกคนระมัดระวังการที่เฮานำใช้ออนไลน์ในการใช้เวียกปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่เฮาก็ต้องได้มีสติและก็ฮู้เท่าทันการทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะกดคลิกเข้าไปต้องได้มีสติตรวจสอบอย่างละเอียดถ้าผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: หน่อยคือว่ายุงลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำหายน้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำหายน้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออขอสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ให้มีรายการได้หับฟังเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกับสารดีๆจากทางรายการหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ระยะที่ผ่านมาน้องบุญน้องก็ฝากเตือนเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์ท่านผู้ฟังก็ถือว่าพบเห็นได้หลายในปัจจุบันนี้เนาะบางครั้งก็คนใกล้ตัวของเฮานี่แหละถูกเองโดยที่บ่ฮู้ว่าตัวเองถูกมีการโอนเงินออกจากบัญชีแล้วอย่างต่างๆหลายๆกรณีท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยปกป้องเฮาได้ดีที่สุดนี่อาจจะบ่แม่นการนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่มันคือสติของตัวเฮาเองซึ่งเพิ่นว่าสติเจ็ดให้เฮาคิดก่อนเสื่อและสติเจ็ดให้เฮากวดสอบก่อนตัดสินใจสติจะช่วยให้เฮาผ่านปัญหาหลายๆเรื่องในชีวิตได้อย่างปลอดภัยเนาะท่านผู้ฟังก็หวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: ้อยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าแต่นั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

เสียงเพลงให้ท่านได้หับฟังมวลๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้เวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจเนาะกับน้องใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งกันเข้ามาเรื่อยๆสำหรับคำคืนนี้เนาะบอกว่าท่านจะหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถท่านเดินทางไปมาก็ขอให้เดินทางฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยท่านใดที่หับฟังอยู่บ้านอยู่เฮือนหลังจากค่ำคืนนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีเนาะสำหรับคำคืนนี้บุญน้องลาไปก่อนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมืออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา5 โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันเสาร์ขึ้น9ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่22เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการสดสื่นยามเช้า6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเช้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการท่องเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการกวางซีที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการเปิดใจไว้หนุ่ม9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16โมง30นาทีรายการเราจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท้องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท้องถิ่น20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการสดสื่นยามเศร้า
1: และการสดสื่นยามเศร้าออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์5โมงหา6โมง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

บายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสริญยามเช้าและการนี้มีให้ท่านได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 5:00 น. 6:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และข่าวสื่อในจางทางรายการมื้อนี้1 ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแต่มาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับท่านผู้ฟังทุกๆคนที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ื่อยเสียวก็มาเมาทุกมื้อแท้ป่านนั้นว่าบ่มีเงินจมแต่เงินเดือนหน่อย
1: มันสิเกี่ยวกันหยังเสียวเอ้ยอันซ้ำสิกินสิเมามันก็พอมีอยู่หั่นแล้วเอาโลดเสียว
0: ๆระวังเด้อเสียวยามนี้จ่ายบ่อั่นบัดยามหาบ่ได้พ้องสิแหงได้เสียว
2: เงินทองของหาได้อย่าเฝ้าใจมดโถเอาไว้ลงทุนหาต่อมาให้หลายขึ้นไผผู้กินทุนป้อมบ่อดออมข้างไทยก็จะทุกข์ยากให้

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดเสริมยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาทานเนาะมื้อนี้ก็มีข่าวดีเกี่ยวกับการปิ่นปัวพยาธิต่างๆท่านผู้ฟังทางห้องหมอมิตรภาพเพิ่นกาแจ้งถึงพ่อแม่ประชาชนพนักงานทหารตำรวจพ่อค้าสาวขายภายในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งจะมีทีมแพทย์และอาสาสมัครการแพทย์บูฮานมาแต่ประเทศเกาหลีเนาะเพื่อว่าจะมาให้การบริการปิ่นปัวบ่ว่าจะเป็นการฝังเข็มการครอบแก้วการใส่ยาสมุนไพรปิ่นปัวทั้งระบบประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบภายในเกี่ยวกับฮอร์โมนและกับพยาธิเด็กน้อยและรักษาภายนอกอื่นๆสำหรับการกวดพยาธิและปิ่นปัวแมนบ่มีค่าใช้จ่ายเด้อท่านผู้ฟังมีเพียงแต่ได้เสียค่าลงทะเบียนเนาะ 50,000 กีบหรือว่า 50,000 กีบต่อคนซึ่งเพิ่นจะเปิดในวันที่24หาวันที่28สิงหาคม2026นี้ที่ห้องหมอมิตรภาพหลังใหม่ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากไปปิ้นปัวท่านผู้ฟังด้วยการฝังเข็มหรือว่าการใส่ยาสมุนไพรสำหรับท่านใดที่ว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถเข้ามาปิ้นปัวได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะเบอร์โทรแมน020-955-44-155 955-44-155ตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
2: บ่เป็นหยังดอกนะยุงม้ากระทบมันซั่นตัว
1: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบททางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
2: อย่าเว้าแต่นั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
1: ันสิเสียเวลาหลาย

0: บันไดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังที่เคารพระยะนี้ก็คือฮู้นำกันเนาะฤดูฝนอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแดบางจุดบางเขตบางพื้นที่มีฝนตกติดต่อกันเลียนมือเฮ็ดให้มีน้ำขังตามกระโปงกระป๋องน้ำห้องตินตู้ต่างๆท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันในการปฏิบัติหาปออนามัยเฮือนสารบ้านซองของตนเองให้สะอาดบอนใดที่มันหกมันเหื้อก็ต้องได้ปัดได้กวาดออกมิตรการหรือว่าบอนใดที่มีหญ้าขึ้นสูงก็ต้องได้ทางออกเด้อท่านผู้ฟังนอกจากนี้เหือนใดที่ว่ามีองค์มีแอ่งน้ำใส่แล้วก็อย่าลืมเนาะปิดฝาภาชนะทุกครั้งที่ใส่และสิ่งที่สำคัญระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำการเติมในการปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์นอนก็ต้องนอนในมุ้งท่านผู้ฟังเพื่อว่าป้องกันบ่ให้ยุงมากัดหรือว่าระยะนี้ผู้ใดที่ว่าฮู้สึกว่าเป็นไข้บ่สบายก็ต้องได้หิบฮ้อนไปพบแพทย์หมอให้เพิ่นกวดให้เพิ่นได้ปิ่นปัวบ่งมาติตามอาการเนาะกินยาให้สวงให้เซานี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดสืบยามเช้าท่ามกลางบรรยากาศในมื้อนี้ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนแดบางคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแล้วกำลังเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกสารอยู่บางคนนี่ก็แล่นรถโดยสารเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแล่นรถบ่ว่าจะเป็นทั้งสายเหนือสายใต้กันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพฮอดจุดหมายไปทางด้วยความปลอดภัยผู้ใดที่ว่าก็เกรียมแผนการเดินทางบ่ว่าจะไปทั้งเหนือแดทางใต้นำใส่เส้นทางใดก็แล้วแต่เดินทางโดยรถส่วนตัวหรือว่ารถโดยสารก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันคอยไปคอยมานี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดสืบยามเช้าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมก่อน

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสาระนะฮู้นำมาฝากซึ่งมื้อนี้จะนำเสนอในหัวข้อสัญญาณเตือนไส้ติ่งอักเสบท่านผู้ฟังซึ่งไส้ติ่งอักเสบนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและอันตรายสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยซึ่งหลายคนก็บ่สามารถแยกได้ว่าเจ็บท้องแบบใดจึงเอิ้นว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบซึ่งมื้อนี้พวกเราอยากแนะนำให้ท่านได้ผู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนของอาการเกี่ยวกับก็คือไส้ติ่งอักเสบนี้ท่านผู้ฟังว่าเกิดขึ้นมีอย่างใด1ก็คือปวดบริเวณอ้อมๆใส่เบื่อแบบกระทันหันจุกแน่นท้องและเบื่ออาหาร2ก็คือเจ็บท้องดนเกิน6ชั่วโมงจะรู้สึกว่าเจ็บปวดแบบบิดๆเป็นระยะท่านผู้ฟังอยู่อ้อมใส่เบือของเฮานี่แหละเนาะแล้วก็คือกับเจ็บท้องถกท้องแต่ว่าถ่ายบ่ออก3ก็จะรู้สึกปวดจุกแน่นท้องเบื้องขวาโดยจะรู้สึกว่าเจ็บท้องบริเวณโค้งกระดูกข้างเบื้องขวาและจะเจ็บหลายขึ้นเรื่อยๆและรู้สึกเจ็บแบบว่าเฮาเคลื่อนไหวบ่ว่าจะเป็นการย่างหรือว่าไอจามบางคนนี่อาจจะมีอาการถอกท้องนำเด้อและกาซีท่านผู้ฟังนั่นก็คือเมื่อที่เฮาลองเอามือนี่ไปกดผงท้องเบื้องขวาแล้วปล่อยมือออกอย่างไวนี้รู้สึกว่าเจ็บหลายขึ้นและ5มีอาการเป็นไข้หนาวสั่นเนื่องจากว่าเกิดจากการติดเสื้อบางคนที่อาจมีอาการเอิ้นว่าปุ้นท้องทัดบ่ฟังหากว่าบ่ได้รับการผ่าตัดปิ่นปัวอาจเฮ็ดให้ไส้ติ่งแตกและเสื้อพยาธิก็เข้าสู่กระแสเลือดจนเฮ็ดให้เสียชีวิตได้6ก็คือไส้ติ่งอักเสบเป็นอาการที่ต้องได้รับการปิ่นปัวโดยด่วนที่สุดท่านผู้ฟังบ่สามารถเซาเองได้ถึงว่าปัจจุบันจะมียาปิ่นปัวที่ดีก็ตามเนาะแต่ว่าการปิ่นปัวตามหลักการนี้ท่านผู้ฟังก็ยังคงเป็นการผ่าตัดแต่หากว่าพบท่านใดที่มีความเสี่ยงท่านผู้ฟังว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบก็ควรไปกวดเนาะเพื่อว่าจะได้รับการปิ่นปัวโดยไวนี่ก็คือสาระนะฮู้จากทางรายการพวกเขานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเกี่ยวกับสัญญาณเตือนไส้ติ่งอักเสบท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่มีอาการคล้ายเคียงแบบนี้รู้สึกว่าตัวเองนี้ปวดบริเวณอ้อมๆใส่เบื่อแบบกระทันหันมีอาการจุกแน่นท้องหรือว่าเจ็บท้องดนเกิน6ชั่วโมงนี่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือจะจุกแน่นท้องเบื้องขวาเนาะก็ขอให้ทุกคนนั้นฮีบฮ้อนไปกวดให้ท่านหมอได้กวดกาเบิ่งท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อต้องได้เอาใจใส่รักษาเบิ่งแยงตนเองให้ดีเนาะนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดเซนยามเช้า

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

รับฟังรายการสดเซนยามเศร้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้นอกผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถติดตามรับฟังได้นอกสัญญาณแจ้งสะดวกสบายและเบื้องเวลานาทีจากทางรายการสดเซนยามเศร้าในมื้อนี้ท่านผู้ฟังเดินทางมาฮอดในระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตมีความสุขในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานก็แล้วกันสำหรับส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ทักทายสวัสดีบรรยากาศทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดี FM 103.7 MHz 30นาทีนี้พวกเราอยู่กับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มาแนะนำว่าสู่มีรายการได้หาฟังเนาะดังนั้นผู้ใดที่ติดตามหาฟังอยู่ก็ต้องขอขอบใจหลายๆบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้อากาศปรับเปลี่ยนบรรยากาศหลายคนก็หลายหน้าเรียกได้บ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรก็ห่างหากะเกี่ยมแล้วตื่นเด็กลูกเศร้าได้ท่านผู้ฟังให้ทวงทันกับโมงเวลาเนาะตื่นเด็กลูกเศร้าได้เวียกหลายตื่นสวยได้เวียกน้อยหน้าที่เวียกงานก็ยังดำเนินไปปกติบ่ว่าจะเป็นเมื่อใดๆบางคนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์บางคนก็พักเพียงแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นเนาะแต่ว่าบางสำนักงานห้องการก็มีโมงเวลาให้พนักงานได้พักผ่อนก็คือปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นส่วนว่าเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นมื้อพักผ่อนในมื้อพักผ่อน2วันแบบนี้หลายคนก็มีกิจกรรมแตกต่างกันไปกับสมาชิกในครอบครัวเป็นการฮัดแน่นความฮักแพงสามัคคีไปเล่นไปเที่ยวตามเงื่อนไขของตนเองแต่ว่าการเล่นการเที่ยวนั้นขอให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเด้อคนลาวเที่ยวประเทศลาวเงินตาบ่หัวไหลเที่ยวในที่นี้อาจจะเที่ยวทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไปเที่ยวใส่ก็ได้ท่านผู้ฟังตามเงื่อนไขของเฮาเองเนาะพาหนะทื่นฮ้อนขึ้นกับความสะดวกของเฮาเองแต่ว่าบางคนมาระยะนี้ไปใส่บ่ได้เนาะระยะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องอยู่ในระยะของการประหยัดมัธยัสถ์ผู้ใดที่ประหยัดมัธยัสถ์ได้ก็เป็นการดีท่านผู้ฟังใส่ใจในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเนาะอันใดที่บ่จำเป็นก็ตัดฮ้อนออกอันใดจำเป็นอันดับหนึ่งอันใดจำเป็นสำฮองแต่อย่าคิดว่าอันใดก็จำเป็นเบิดบ่ได้อาจจะใส่ใจเกินความจำเป็นดังนั้นรายรับรายจ่ายบ่ดุลเดียงแหละรายรับอาจจะน้อยรายจ่ายผัดหลายอันนี้ก็น่าเห็นใจอยู่เนาะจังใดก็ดีขอให้บรรดาท่านนั้นอดทนผ่านผ่าเด้อถ้าว่าระยะเศรษฐกิจที่ฟืดเคืองแดมีผลกระทบไปหมดทุกคนนั่นแหละเนาะเป็นแห่งใจให้มีรายการมื้อนี้30นาทีพวกเขาอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมื้อนี้คือเก่ามีสิ่งดีๆมาแนะนำให้ประชาชนได้ติดตามหาฟังผู้ใดที่ตื่นเด็กลูกเศร้าโอ้อยากให้ตนเองนั้นสดชื่นห่าวหันในตอนเศร้าแบบนี้ต้องดื่มซากาเฟ่เห็ดเมินปีซาเห็ดเมินปีดีต่อสุขภาพกาเฟ่เห็ดเมินปีกับเส้นเดียวกันเนาะจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก้ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายผู้ใดที่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับแบบนี้กาเฟ่เห็ดเมินปีหรือว่าซาเห็ดเมินปีเสิร์ชทันได้ด้วยท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ใดที่บ่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดงภูมิแพ้สามารถดื่มได้เช่นเดียวกันป้องกันพยาธิให้ที่อาจจะเกิดขึ้นในร่างกายซอกซื้อได้ง่ายท่านผู้ฟังตามห้างมินิมาร์ทตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศเด้อถ้าว่าอนุรักษ์แนะนำไปแล้วเนาะมีรายการยังซอกซื้อบ่ได้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709มาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนหลายคนคงท่าติดตามรับฟังเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันเนาะเปลี่ยนบรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบและก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาทานต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทำพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยัง
2: มันมุ่งใส่ใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึ่งซึ่งเติมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษผสมบำรุงเลือดบำรุงร่างกายต่างกลุ่มตามฐานคัดเลือกสารพิษกินเพื่อเสริมนอนหลับชักไม่สะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0225324499
3: กาแฟสมุนไพรลดหนักหนักยิ่งตามความอยากของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดควบปวดมีบอกก็เลยในคนขั้วแล้วมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดควบปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลในคนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงครับแต่ว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟนี่เมื่อวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษของพวกเขาได้มีผลมา
4: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
5: ทักทายมีรายการเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นระยะใดๆพวกเรายังอยู่นำการท่านผู้ฟัง30นาทีนี้กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นรายการได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเราไปใช้ไปดื่มแล้วหรือยังเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ตัดสินใจเถื่อยังอยู่ในระยะของการคิดอยู่ในปัจจุบันอย่าคิดจนเกินไปท่านผู้ฟังเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเรานั้นปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดต้องย้ำเตือนผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลายผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นสากาเฟยาอมยาสีป้องกันยุงกระมีดผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวันและก็มีแป้งหนัวถ้าว่าท่านใดสะดวกเข้าไปแวะซมแวะซื้อก็ไปได้สถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงเวียงจันทน์เนาะอันนั้นเป็นสถานที่ที่1ส่วนว่าผู้ใดที่อยู่เขตเมืองนาไซทองก็ไปซื้อได้ที่ห้างแสงจันดาราตั้งอยู่บ้านนางามเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ใกล้สถานที่ใดไปแวะซมแวะซื้อแวะอุดหนุนได้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอีหลีให้ท่าน การได้สมไซได้เลือกซื้อตามความต้องการของมีรายการเนาะผู้ใดเป็นอันใดกะให้เลือกไซผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไปเป็นต้นแมนผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียปะดงภูมิแพ้พยาธิหัวใจเบาเลือดลมบ่ดีแบบนี้ท่านผู้ฟังขับถ่ายยากหรือว่านอนบ่หลับให้เลือกซาเห็ดเมือนปีหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีจะมีทั้งซาเห็ดเมือนปีและกาเฟเห็ดเมือนปีสามารถซื้อได้ง่ายท่านผู้ฟังตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในครอบเขตทั่วประเทศราคาในกระบอกแพงทุกท่านสามารถเข้าถึงจับต้องได้ดังนั้นผู้ใดที่อยากได้ซากาเฟไปให้ตัวเองดื่มหรือสมาชิกในครอบครัวเอาไปบีบแบงเพื่อนร่วมงานได้ดื่มได้กินไปพร้อมกันท่านผู้ฟังเพื่อทุกคนนั้นจะได้มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงมีติดไว้กัวเฮือนมีติดไว้สำนักงานห้องการห้องการของท่านกระดื่มในตอนเช้าก่อนที่จะลืมปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะเพราะว่าซากาเฟเห็ดหมื่นปีนี่ดีต่อสุขภาพมีสิ่งยั่งยืนก็คือได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนสังคมและสากลนั้นยอมรับแล้วในปัจจุบันหลายคนที่ได้สมไส้เป็นพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งต่างแขวงเบาะนครหลวงเมืองจันทน์ก็มีการบอกต่อเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพอีหลีดังนั้นผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือเห็ดเมือนปีนี้เลือกกาเฟเห็ดเมือนปีและสาเห็ดเมือนปีไปไว้ดื่มได้ซอกซื้อได้อยู่ไซซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปเนาะพวกเฮาก็มีวางจำหน่ายและก็มีจำหน่ายตามตัวแทนจำหน่ายในครอบเขตประเทศนอกจากนั้นผู้ใดที่อยู่นครหลวงเมืองจันทน์ก็ซื้อได้อยู่สถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเสเสฐานนครหลวงเมืองจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทองนครหลวงเมืองจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงและแนะนำสถานที่ซอกกับบ่เห็นเนาะท่านผู้ฟังบอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึง02055704709 02141297ถ้าว่าคิดถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใส่สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส่สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ประสบ

0: ันปีแหละเห็นว่าคนลาวเอามาก่อนนี่ถือว่าอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนได้ทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำเนื้อถึงใต้มาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็ถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ําหลายก็เฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงนั้นแต่เฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดําสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หาหยาดแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะพอมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงวันนี้เนาะหมากกระถือโค้งแห้งสามสารโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเปิ้นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดหมื่นปีเฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูหูหรือว่าโสม
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
2: ยินดีต้อนรับในรายการและท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะเวลาของทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่ง FM 103.7 MHz มีแต่สิ่งดีๆมาต้นมาฝากบรรดาทานเนาะหาฟังรายการนี้เข้ากับบรรยากาศตอนเศร้าเลยหลายคนว่าโอ้ตื่นเดือกลูกเศร้าหลายคนก็หลายอาชีพแดในปัจจุบันเนาะบางคนว่ามีอาชีพหลักอาชีพสำรองท่านผู้ฟังเป็นพนักงานรัฐกรอาจจะเป็นอาชีพหลักเนาะหลังจากเลิกเวียกเลิกงานมาหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเป็นสาวเกษตรกรไถนาหัวสวนก็ได้เป็นสาวค้าขายก็ได้ท่านผู้ฟังและอย่างนี้ต้องได้คนขวายสั่งไล่หับเข้าสู่ครอบครัวให้ได้หลายที่สุดเนาะเพื่อว่าจุนเจือไล่หับไล่จ่ายไปในแต่ละมื้ออาจจะมีรายจ่ายหลายไล่หับพัดหน่อยท่านผู้ฟังดังนั้นสมาชิกในครอบครัวก็ต้องได้เป็นอีกหนึ่งแห่งในการคนขวายรายได้เข้าสู่ครอบครัวเพื่อสวยๆกันไปเนาะถ้าว่าสมาชิกในครอบครัว1ครอบครัวมี4คน5คนหรือว่า6คนขึ้นไปแต่ว่ามีสาวค้ำหรือว่าผู้ที่ซอกอยู่หากินผู้ที่ประกอบอาชีพมีเพียงแต่1คนแน่นอนว่าการใช้จ่ายนั้นอาจจะขาดเคินละเอิ้นว่าการหับเข้ามานิดหน่อยท่านผู้ฟังแต่ว่าการจ่ายหลายคนจ่ายสวยกันนี่เบิดไว้ให้ได้เนาะเพิ่นเอิ้นว่ามีแต่ผู้จ่ายสวยเนาะแต่ว่าผู้หานี่บ่มีดังนั้นสมาชิกในครอบครัวก็ต้องได้สวยๆกันถ้าว่าประกอบอาชีพอันใดได้ก็เฮ็ดถามความสามารถของเฮาขอเพียงแต่ซอกสวยกันหาสวยกันท่านผู้ฟังมาบิแบงมาจุนเจือในครอบครัวก็คือบิแบงภาระบ่ให้ตกเป็นภาระของผู้ใดผู้นึงที่มันหนักเกินไปอยากให้ทุกคนนั้นมีอาชีพท่านผู้ฟังอยู่บนความถูกต้องซื่อสัตย์มันเที่ยงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองแน่นอนละถ้าเว้าถึงการประกอบอาชีพแล้วอันดับทำอิฐในการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จได้นั่นก็คือการที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดังนั้นทางรายการของเฮากะเลยแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากมีรายการให้ฮู้จักน้ำกันเนาะเธอนี้ฟังไปอาจจะยังบ่ทันตัดสินใจซื้อเทือกับบ่เป็นอย่างท่านผู้ฟังฟังไปเนาะว่ามันมีคุณประโยชน์คืออะไรผลิตภัณฑ์ที่พวกเฮาจะแนะนำไปนี้เป็นต้นแม่นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษกาแฟเฮ็ดเหมือนปีและสาเหตุเหมือนปีจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของเฮามีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาเนาะส่วนบางผู้ใดที่มีพยาธิประจำตัวบ่ว่าประดงภูมิแพ้อิดเมื่อยอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนหลับบ่แจ่บกาแฟเฮ็ดหมื่นปีและสาเหตุเปิ้นปีสวยทันได้ผู้ใดที่มีปัญหาสุขภาพดังที่อนุรักษ์ได้บอกไปเนาะเป็นต้นแมนนอนกลางคืนนี่นอนยากยากมีรายการตื่นเช้ามาผัดบ่ขับถ่ายเนาะเฮ็ดให้อยู่ยากทรมานดังนั้นอย่าปล่อยอาการเหล่านี้แก่ยาวไปโด

0: เนาะปล่อยปากอาการไปดุนยิ่งแก่ยาวท่านผู้ฟังซ้ำเหื่อลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันดังนั้นตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วปลอดสารพิษคือกาแฟเห็ดเมินปีและสาเห็ดเมินปีทานซอกซื้อได้ง่ายได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปได้ตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าผู้ใดที่ยังบ่ฮู้และจะซื้ออยู่ใส่ดีเนาะไปซอกซื้ออยู่ใส่กับบ่ได้บ่เห็นอนุรักษ์บอกเบอร์ได้บ่ได้เนาะ02055704709โทรไปโลดลุงคำสิงห์สีหาเทพหรือว่าท่านั้นอยากฮู้ผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจากอนุรักษ์ได้บอกไปแล้วอยากฮู้ผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีในศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นกันยินดีที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ให้มีรายการได้ฮู้จักน้ำกันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ30นาทีนี้โอลมมีรายการไว้เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเวลาหมดแล้วขอขอบใจไปยังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแล้วก็ต้องขอขอบใจมีรายการทุกๆท่านที่อยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นรายการมา30นาทีมื้อนี้เวลาหมดแล้วลามีรายการไปก่อนสบายดี
1: มื้อนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2-3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช้อนกันก็ถือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด40-80นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบ่ได้ใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันบอกตามั่วบอกตาบอดแจ๊ขั้นตาน้ำตาย้อนอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเขาปลอดสารพิษหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด
2: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้ฟังทุกมื้อเนาะบ่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์มื้อนี้เป็นวันเสาร์วันที่22สิงหาคม2026เป็นวันพักผ่อนทางราชการก็เชื่อแน่ว่าหลายคนก็คงจะมีแผนล่าแผนการออกไปลิ้นไปเที่ยวพาครอบครัวไปพักผ่อนย้อนใจภายหลังเทศเวียกมา5มื้อบางคนก็ไปฮั่วไปส่วนแล้วก็ไปยามญาติพี่น้องหมู่เพื่อนแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนแต่ว่าก็ขอให้ท่านใช้ชีวิตในมือวันพักวันผ่อนอย่างมีสติมีความสุขและยานี้ก็โอ้อากาศเปลี่ยนแปลงคนเป็นวัดเป็นไอหลายเป็นไข้ก็หลายเนาะโดยเฉพาะการเป็นไอนี่แหละเพราะว่าทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นก็เตือนว่าอันนี้มันการระบาดของพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะเป็นพยาธิไข้หวัดใหญ่นี่แหละเนาะเป็นพยาธิไข้หวัดที่ไอซ้ำเหือฉะนั้นเพิ่นก็ให้ระมัดระวังอย่าไปซื้อยกซื้อยามากินเองโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุสูงแล้วเนาะให้เอาใจใส่พ่อแม่ของผู้ใดที่มีอายุสูงถ้าว่าเป็นแล้วก็ให้ไปพบแพทย์พบหมอเพื่อบ่งปฏิพยาธิแล้วก็เปลี่ยนปัวให้ถูกตามหลักของแพทย์ของหมอเพิ่นเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ส่วนสภาพน้ำท่วมโอ้ทางภาคใต้นี่หลายบ้านหลายเมืองหลายเขตหลายแขวงก็ถือว่าประสบกับภัยน้ำท่วมท่วมหนทางแน่ท่วมบ้านท่วมเฮือนแน่อยู่ทางปากเซพุ่นกับฝนตก 3-4 มื้อติดต่อกันอยู่ทางขมวนก็ท่วมเช่นเดียวกันเนาะอยู่ทั้งแขวงอื่นๆอันนี้ทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนแล้วว่าระยะ 2-3 มื้อมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันก็เนื่องจากห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนนี้ผ่านมาแต่เกาะไหหลำผู้แหละของประเทศจีนเนาะไหหลำประเทศจีนแล้วก็มีผลกระทบต่อประเทศลาวเฮ็ดให้บรรดาแขวงภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักฉะนั้นผู้ใดที่อาศัยอยู่ตามแคมแม่น้ำคลองหรือว่าสาขาต่างๆรวมทั้งห้วยห้องคลองบึงต่างๆนั่นแหละและยานี้ปริมาณน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆย้อนว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันหลายชั่วโมงอีกได้ฉะนั้นเก็บเมียนสิ่งของที่มีค่าไปไว้บอนที่ปลอดภัยไว้บอนที่สูงแล้วก็ยกย้ายตนเองกับครอบครัวออกไปบอนที่ปลอดภัยตามที่ทางการเพิ่นจัดสรรไว้ให้อันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่ามันเข้าสู่ฤดูฝนแล้วสภาพน้ำท่วมมันก็มากับฤดูฝนในแต่ละปีฉะนั้นพวกเขาต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะสิ่งของใดที่มีค่ามันอาจจะเสียหายกระทบถึงชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาก็เก็บไว้ไม่บอนที่ปลอดภัยสำหรับข่าวๆในมื้อวันพักผ่อนวันพักราชการวันเสาร์วันที่22สิงหาคม2026ก็มีหลายข่าวเนาะมีข่าวรับอิฐก็แม่นข่าวการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วซึ่งเกิดขึ้นในวันที่19สิงหานี้ท่านสอนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ไปพบปะโอลมการนำพนักงานรักแรงอยู่แขวงบ่อแก้วในโอกาสลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามได้สิ้นงานเวียกงานอยู่แขวงบ่อแก้วโดยท่านได้เน้นนักให้คณะพักคณะน้ำและพนักงานรักแรงแต่ละขั้นของแขวงบ่อแก้วนี้เอาใจใส่สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความกบให้รับประกันเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพทางการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความกบและเป็นเว็บเป็นห้อยพร้อมทั้งแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อทางสังคมให้ลดลงและนอกจากนั้นเพิ่นกันเนี่ยนะให้สืบต่อเต่าโฮมความสามัคคีภายในคณะพักคณะน้ำแต่ละขั้นความสามัคคีของประชาชนดาวเผาให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาแล้วก็สืบต่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10โดยเฉพาะใน6ทิศทางรวม4มาตรการและ14มาตรการเพิ่มเติมที่สภาแห่งชาติได้รับรองให้มีความคืบหน้าและมีผลสำเร็จแล้วก็จัดตั้งผังขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ให้เป็นกระบวนการและหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและกระสุมใส่หันการเก็บได้รับให้เป็นทันสมัยจัดเก็บได้รับของประมาณจากฐานที่มีแล้วให้ครบถ้วนและก็ขยายฐานได้รับใหม่ให้มีความมั่นคงเอาใจใส่คุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตอุตสาหกรรมต่างๆให้เคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิผลและก็คุ้มครองรายจ่ายให้หัดกลุ่มผลจิตใจประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยยกสูงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการลงทุนพัฒนาพื้นฐานโครงล่างโดยให้กวดกาคืนบรรดาโครงการที่ได้เซ็นสัญญาไปแล้วหากบ่มีความคืบหน้าก็ต้องได้เร่งกล่าวเตือนและกล่าวไปถึงการแจ้งถอนโครงการ เข้มงวดคุ้มครองการขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหากบ่อนใดมีการละเลยเมินเสยต่อหน้าที่แม้ในองค์การกวดกายแห่งรัฐกวดกายและวิปัสสนาอย่างเด็ดขาดและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็แนะนำให้แขวงบ่อแก้วจิตใส่ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทุกสั้นทุกสายให้ได้ผลดีแก้ไขการประการเฮียนและเตรียมพร้อมให้แก้การไขสุกเฮียนใหม่2026-2027โดยเฉพาะการนำใส่หลักสูตร3วันศึกษาระบบ6+3+3และนอกจากนั้นก็ให้เฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลเอาใจใส่ป้องกันภัยน้ำท่วมเนาะที่เกิดขึ้นในฤดูฝนส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพพัฒนาสิ่งแวดล้อมงานและก็คุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบและสุดท้ายเพิ่นก็แนะนำให้แขวงบ่อแก้วนี่สืบต่อพ่อพันธุ์โฮมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อญาติแย่งเอาการลงทุนการช่วยเหลือพร้อมทั้งติดตามแก้ไขปัญหารอแหลมต่างๆตามเขตชายแดนให้สืบต่อมีความสงบปลอดภัยเนาะอันนั้นก็แม่นการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วเพิ่นก็ไปทั้งเขตพิเศษสามเหลี่ยมคำแล้วก็ไปทั้งเมืองต้นเพิ่งไปทั้งเมืองห้วยทรายไปเบิ่งตาแสงเนาะการสร้างตั้งตาแสงการเฮ็ดเวียกของตาแสงปุ้งนานูนแล้วก็ไปทั้งเมืองปากทาเนี่ยไปโอรมพบปะพนักงานรักแรงอยู่ทั้งเมืองปากทาติดตามของติดตามนายกไปภาคเหนือครั้งนี้ก็มีบรรดารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆห้องรัฐมนตรีเนาะติดตามท่านนายกรัฐมนตรีไปซีนาเวียกงานอยู่ท้องถิ่น5ท่านเพิ่นก็ไปพุ่นละไปทั้งหลวงน้ำท้าจากหลวงน้ำท้าเพิ่นกับพนักบ่อแก้วเนาะนายกรัฐมนตรีเพิ่นเคลื่อนไหวเวียกงานส่วนคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการห้ายและองค์การแห่งการประชาชนสูงสุดก็ได้เซ็นผลบันทึกร่วมว่าด้วยการประสานงานในวันที่19สิงหาคมนี้ที่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการในเกียรติกับความของทานเฉลิมไซกุมภสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการห้ายและต่างหน้าคณะเซ็นบทบันทึกร่วมกับมีทานนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินเนาะทั้งเป็นผู้ประจำการและพลจตวานางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การประกันสังคมหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและพิธีชนบุญทุกความครั้งนี้ก็เพื่อกำหนดหลักการเนื้อในวิธีการกลไกประสานงานระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการห้ายกับองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การกระจายงานตามพระบทบาทชิดนาทีของแต่ละองค์การให้มีความเป็นกภาพถูกต้องสอดคล้องและกลมเกลียวแน่ใส่แผ่นขยายและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนในแก่การก่อการให้และกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนเพื่อให้เรื่องงานของทั้งสองภาคส่วนเป็นระบบว่องไวปลอดภัยและรับประกันให้ทันสภาพการเป็นบอดอิงในการเข้าถึงและการนำใช้ข้อมูลทางด้านการเงินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการนำใช้ข้อมูลที่พัวพันกับการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการให้ของทั้งสองฝ่ายประกอบส่วนเห็นให้สังคมมีความสงบมีความมั่นคงเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็เพิ่มทวีการลงมือในด้านเรียกงานต้านการฟอกเงินการสนองทุนในการก่อการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอันนั้นก็เป็นการลงมือของสองภาคส่วนเป็นการเซ็นบันทึกร่วมระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนในการก่อการให้กับองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนั่นเองแล้วก็มีข่าวหนึ่งข่าวการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งของหมอศูนย์กลางห้อย3กองทัพเนาะครบรอบ50ปีก็จัดขึ้นในวันที่19สิงหาคมนี้อยู่ห้องหมอศูนย์กลาง1ห้อย3กองทัพก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งของหมอ1ห้อย3กองทัพประชาชนลาววันที่12สิงหาคมครบรอบ50ปีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ห้องประชุมห้องหมอโดยการเป็นประธานของพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและในพิธีพลจตวาแสวงไซดาราศาสตร์หัวหน้าการทหารของหมอศูนย์กลาง103กองทัพได้ซีเห็นผลงานอันพ้นเด่นตลอดระยะเคิงศตวรรษผ่านมาและกาวาตลอดระยะ50ปีผ่านมาภายใต้การชี้นำของกระทรวงป้องกันประเทศห้องหมอ ศูนย์กลางหนึ่งห้อยสามกองทัพก็ได้เติมยังขยายตัวอย่างหนักแน่นทางด้านโครงร่างที่ทันสมัยความสำนักงานด้านวิชาเฉพาะและการสร้างทันแถวแพทย์หมอที่มีคุณภาพการเมืองหนักแน่นจนกลายเป็นหนึ่งในห้าหัวหมอขั้นศูนย์กลางที่ได้รับการยอมรับอยู่ในลาวและในโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศก็มีคำเห็นเด่นนัก7หน้าทีรักและเวียงงานจุดสุ่มคือให้หักษานามยศนักหบเสือขาวยกระดับคุณภาพการแพทย์กองทัพหันไปสู่ความทันสมัยและดิจิตอลสร้างจิตใจแพทย์ปฏิบัติสร้างพักและพัฒนาบุคลากรปรับปรุงแบบแผนวิธีเวียกและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองและในพิธีก็ได้มอบเหรียญไซพิราหารสั้นหนึ่งให้ห้องหมอศูนย์กลางห้อยสามกองทัพเหรียญไซพิราหารสั้นสองให้ห้ากลุ่มกองเหรียญไซพิราหารสั้นสามให้12กลุ่มกองและมอบใบยังยอกระทรวงป้องกันประเทศให้18กลุ่มกองซึ่งมอบโดยรัฐมนตรีและห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ฝ่ายจีนมีทานหวังช่างอุปทูตชัวขาวสถานทูตจีนประจำลาวและกับพันเอกพิเศษหลี่ปิงที่ปรึกษาทูตฝ่ายป้องกันชาติของจีนประจำลาวพันเอกหยวนเพิงหัวหน้าการเมืองฮงหมอซีจิงของจีนก็ได้นำพาคณะและเซียวซานการแพทย์ทหารจีนชุดที่14ประจำฮงหมอ103กองทัพนะเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งฮงหมอศูนย์กลาง103กองทัพประชาชนลาวครบรอบ50ปีเช่นเดียวกันขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีทั้งภาพทั้งเสียงเนาะพวกเขาเฮ็ดวิทยุกระจายเสียงบ่มีแต่เสียงได้มีภาพนําได้ท่านสามารถติดตามรับชมภาพได้รายการพวกเขาก็แม่นทั้งผ่านเพจ Facebook ลาวนาซูนันเรดิโอและทั้งเสียงก็แม่นทั้งส่งคลื่นคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และFM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็ต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองรวมทั้งระบบโทรคงทุกท้องถิ่นนั่นแหละที่ได้ถ่ายทอดรายการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศโดยเฉพาะระบบเสียงให้เพื่อนมีรายการอยู่ท้องถิ่นของทานได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้แล้วก็ขอบใจนำคำคิดคำเห็นของทุกท่านบอกว่าจะส่งมาผ่านทั้งเพจ Facebook แล้วก็ส่งมาทั้งเว็บไซต์ของพวกเฮาเนาะของ www.lnr.org.la ก็อย่าลืมว่าคำคิดคำเห็นของทุกท่านจะเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่พวกเฮาในการปรับปรุงการดำเนินรายการข่าวตามเหตุการณ์ให้มันสมกับชื่อว่าข่าวตามเหตุการณ์อีหลีเนาะมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่ามาณโอกาสนี้ด้วยไปสืบต่อฟังข่าวกันต่อข่าวนี้มันการเผยแพร่ห้างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถและการนำไส้รถเมล์ด่วน BRT ของโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นในวันที่19สิงหาคมนี้อยู่ที่สโมสรเมืองไซเซธาภายใต้การเป็นประธานของท่านวงสวรรค์ดอนผู้หลวงรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีท่านเสด็จดาสีอัมพรห้องหัวหน้าคณะโฆษกความอบรมนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยองค์การปกครองบ้านอยู่เมืองไซเซธาเข้าร่วมท่านวงสวรรค์ดอนผู้หลวงก็แจ้งให้ผู้ว่าการพัฒนาระบบขนส่งในตัวเมืองเป็นหนึ่งในเวียงงานสำคัญที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาตัวเมืองการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนการจัดระเบียบการสัญจรและการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์การขยายตัวเมืองจำนวนพาหนะมันเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ความต้องการในการเดินทางของประชาชนนับมือนับหลายขึ้นล้วนแต่เป็นสิ่งท้าทายต่อการจราจรและการจัดสรรพื้นที่จอดรถในตัวเมืองดังนั้นการสร้างและกำหนดหลักการคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถรวมถึงการจัดระเบียบการนำไส้รถเมล์ด่วน BRT ให้เป็นระบบมีประสิทธิผลปลอดภัยสะดวกและเหมาะสมจึงเป็นเรื่องงานสำคัญต่อทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจและในกองประชุมครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์สำคัญในการโฆษณาเสนอเนื้อในปรึกษาหรือต่อหางข้อตกลงโดยการคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถในการนำใช้รถเมล์ด่วน BRT ของโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์และก็การสร้างหางข้อตกลงดังกล่าวเป็นบาดก้าวสำคัญในการกำหนดขอบเขตและการและแนวทางการคุ้มครองต่างๆให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและพร้อมเดียวกันนั้นยังเป็นโอกาสดีให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นสะท้อนปัญหาจากการปฏิบัติและนำเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปปรับปรุงทางข้อตกลงให้มีความครบถ้วนรอบด้านและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และห้างข้อตกลงดังกล่าวประกอบมี11หมวด47มาตราจากนั้นคณะผู้ชอบก็ได้ผัดเปลี่ยนกันเผยแพร่ห้างข้อตกลงไปด้วยการคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถและการนำใช้รถเมล์ด่วน BRT ความเป็นมาของโครงการ BRT และก็เอกสารเกี่ยวกับการนำใช้เส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศการสัญจรในเขตใจกลางตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์และผู้เข้าร่วมก็ได้ประกอบการเปลี่ยนใช้ห้างข้อตกลงเพื่อให้มีเนื้อในหัดกลุ่มสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถนำไปจัดตั้งได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของเมืองไซเสกถาส่วนสภาพภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ยะนี่นี่ก็มีผลสะท้อนหลายในทั่วทุกแขวงเลยโดยเฉพาะอยู่ทางภาคใต้ในนั้นอยู่นครปากเซในวันที่3สิงหาคมนี้กองบัญชาการทหารนครปากเซก็ได้ระดมกำลังลงปฏิบัติงานอยู่ภาคสนามอย่างเรียบด่วนเพื่อจัดเรียงกระสอบทรายสร้างคูกันน้ำป้องกันเขตจุดสุ่มที่มีความเสี่ยงถูกน้ำท่วมขังโดยเฉพาะอยู่บริเวณหัวขัวขามน้ำเซดนบ้านทาหินนครปากเซเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้โดยการชี้นำโดยกงจากพันโทวันไซเจียงคำหัวหน้าการเมืองกองประชาการทหารนครปักเซก็มีพนักงานนักรบที่ห่วงแหงห่วงใจกันลงปฏิบัติตัวจริงอย่างตั้งหน้าการสร้างคู่กันน้ำนี้ถือเป็นมาตรการตั้งหับด้านยุทธศาสตร์เพื่อเกี่ยมพร้อมหอบด้านในการรับมือกับสภาพภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมเนาะป้องกันบ่อให้น้ำจากน้ำเซโดดนี้ไหลเข้าสู่ท่วมเขตพื้นที่ต่ำในเขตนครปักเซก็ให้มีความปลอดภัยสูงสุดในฤดูฝนปีนี้และในนักการเดียวกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนผู้ประสบภัยและได้ไปเยี่ยมยามให้กำลังใจกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบทานสุขสวรรค์วงวิไลประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักพร้อมทางเลขาคณะพักนครปักเซก็ได้ลงติดตามกวดกาสภาพตัวจริงและให้การชี้นำอย่างใกล้ชิดพร้อมทางสุขยู่ให้กำลังใจนายและพลทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เนาะโดยเฉพาะแม่นลงมือสร้างคูกันน้ำอย่างแข็งแรงในพื้นที่บ้านทาหินเนาะเพื่อป้องกันน้ำเซโดนบ่ให้ไหลเข้าท่วมเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ำเลยไหลเข้าท่วมนครปากเซส่วนตอนเช้ามือวานนี้เนาะคือวันที่21สิงหาคมนี้สถานการณ์น้ำเซบางเหียงอยู่เขตเมืองสองคอนแขวงสวรรคเขตก็เริ่มมีความน่าเป็นห่วงแล้วเพราะว่ามันอาจจะไหลเข้าท่วมได้ทุกเวลาเพราะว่าเพิ่มปริมาณสูงขึ้นหลายโดยพบว่ามวลน้ำเซบางเหียงก็ได้ล้นตลิ่งและเข้าท่วมเฮือนของประชาชนแล้วจำนวนหนึ่งคณะเดียวกันเส้นทางยกระดับใหม่คือเส้นทางเข้าหาบ้านละหาน้ำยกระดับสูงขึ้นเกือบ2เมตรก็ยังถูกน้ำไหลลัดข้ามทางแล้วส่งผลให้รถทุกชนิดบ่สามารถแล่นผ่านได้และการสัญจรเข้าออกบางพื้นที่ก็เริ่มประสบความลำบากและตามการรายงานในตอนเช้าของมื้อวานนี้เนาะระดับน้ำเซบางเหียงวัดแทกได้16เมตร70ซมและยังมีทางเอียงเพิ่มสูงขึ้นต่อไปสถานการณ์นี้ก็ขอให้ประชาชนอยู่ตามแคมน้ำเซบางเหียงและพื้นที่ต่ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนทางการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแม่นข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เนาะให้เอาใจใส่ติดตามอย่างเป็นประจำเนาะพร้อมทางยกง่ายค้นทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงที่สิ่งของสำคัญและมีราคาไปบอนที่ปลอดภัยสถานการณ์เฝ้าระวังก็ต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเนื่องจากระดับน้ำก็ดังที่ว่าไปแล้วยังมีทาเอียงเพิ่มขึ้นนอกจากน้ำเซบางเหียงและก็น้ำอื่นๆที่เป็นสาขาของแม่น้ำของรวมทั้งกระตูของแม่น้ำของเองก็เพิ่มปริมาณสูงขึ้นเส้นเดียวกันฉะนั้นก็ให้มีความระมัดระวังในระยะนี้เพราะว่าทางกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็ยังได้ออกแจ้งเตือนสภาพฝนตกหนักติดต่อกันเนาะหลายชั่วโมงหลายมื้อเด้เนาะอันนี้ก็ต้องให้เกียมดีๆแท้ๆเด้ในการมีสติระวังตัวนํากันส่วนงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนที่นครนานนิงของจีนจะได้จัดขึ้นระหว่างวันที่17ฮา21เดือนหน้านี้เดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นโอกาสดีให้แขวงเซกองของลาวนี้ได้นําเอาท่าแห้งด้านการผลิตกิจกรรมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวไปเสนอให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้พร้อมนี้ก็ยังเป็นการเปิดโอกาสเนาะเปิดโอกาสเป็นการเปิดกว้างการร่วมมือและส่งเสริมการค้าท้องถิ่นให้สามารถเข้าถึงตลาดภายนอกได้หลายขึ้น แล้วระหว่างวันที่18หา30สิงหานี่แขวงเสกงนำโดยท่านนางเพชรดาวรวาสงาหัวหน้าห้องว่าการแขวงและท่านกุสินจันทปัญญาห้องหัวหน้ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะก็ไปเคลื่อนไหวห้วงเพชรเวียกกับคณะผู้สอบงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนที่นครหนานหนิงของจีนพร้อมทางได้เซ็นสัญญากับบริษัทก่อสร้างห้องวางแสดงเมืองแห่งเสน่ห์แขวงเสกงเพื่อการเกี่ยมสถานที่นำเสนอจุดเด่นและท่าแห่งของแขวงในเวทีสากลและการไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกครั้งนี้แม่นเน้นใส่การก้าวเกี่ยมและประสานงานในหลายด้านเพื่อให้การเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมนั้นกันยังได้ปรึกษาลือด้านพิธีการของงานการตกแต่งห้องวางแสดงเมืองแห่งเสน่ห์ของแขวงเสกงรวมทั้งกองประชุมดึงดูดการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและหน้าเวียกอื่นๆที่ติดพันเพื่อห้องรับแขกผู้แทนจากลาวก็คือแขวงเสกงและในโอกาสเดียวกันแขวงเสกงยังได้เซ็นสัญญากับบริษัทสร้างห้องวางแสดงเมืองเสน่ห์ของแขวงเสกงที่นครนางดินเพื่อให้บริษัทดำเนินการออกแบบและก่อสร้างให้มีความสวยงามผสมผสานกับความทันสมัยและสามารถสื่อสารให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะของแขวงเสกงให้สมกับเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนที่นครหนานหนิงของจีนในครั้งนี้เนาะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17หา21กันยา2026แต่ว่าปัจจุบันนี้คณะผู้แทนแขวงเสกงและผู้แทนกรมการค้าภายในของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวนี่ก็ได้ไปเกี่ยมงานไว้แล้วเนาะเพื่อเหตุแห่งงานนี่มีความสมบูรณ์ขึ้นเติมเอาเวลาก็ยังเหลือบ่หลายปานนี้ไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงเสียงขวงกองประชุมทาบทามพนักงานอำเภอคุ้มครองห้องว่าการแขวงก็จัดขึ้นในวันที่14สิงหาคมนี้อยู่ห้องว่าการแขวงก็มีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวแขวงเสียงขวงมีรายงาน
1: กองผสมทับถามพนักงานนำพาคุ้มครองห้องว่าการแขวงได้จัดขึ้นในวันที่14สิงหาคม2026อยู่ที่ห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของท่านคำเวียนสีหานาถกรรมการภาคแขวงหัวหน้าห้องว่าการแขวงมีพนักงานห้องว่าการแขวงอดีตกันน้ำแขวงพนักงานบำนาญห้องว่าการแขวงเข้าร่วมท่านคำศรีวิไลศักดิ์ห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ขึ้นผ่านนิติกรรมเป้าหมายพนักงานนำพาคุ้มครองมาตรฐานเงื่อนไขแบบแผนการนำพาคุณทัดการเมืองคุ้นสมบัติสินธรรมปฏิบัติและแนะนำวิธีการทับทามพนักงานนำพาคุ้มครองในครั้งนี้โอกาสนี้ท่านคำเวียนสีหานาถกรรมการพระแขวงหัวหน้าห้องว่าการแขวงได้มีคำเห็นโอลมโดยเน้นหนักให้ผู้แทนกองผสมจงเอาใจใส่ตึกตรงค้นคิดอิงใส่มาทานเงื่อนไขคุณทัดการเมืองคุ้นสมบัติสินธรรมปฏิบัติและแบบแผนนำพาเฮ็ดให้การทับทามในครั้งนี้มีประสิทธิภาพผู้แทนกองประชุมได้ใช้สิทธิประชาธิปไตยป้อนบัตรทับทามครั้งนี้สำเร็จผลกองประชุมดังกล่าวยังได้สรุปเวียกงานห้องว่าการแขวง6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026การสร้างหน่วยภาคปลอดใส่เข้มแข็งและหนักแน่นแต่ละแขนงได้ขึ้นรายงานผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีประดับเหรียญการละ150ปีบันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประดับให้พนักงานประจำการจำนวน26ท่านประดับให้พนักงานบำนาญจำนวน35ท่าน
0: จากแขวงเสียงขวงพวกเราไปเบิ่งข่าวอยู่ทั้งแขวงเสสมบูรณ์วันที่18สิงหาคมนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทห่วมมือพัฒนาบ่อแฮไซสมบูรณ์จำกัดอยู่บ้านน้ำซานเมืองลองแจ้งกับมีทานพลอยคำฮุ่นบุญยวงเลขาพระแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าห่วมติดตามไปนำทานห้องประธานประเทศนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
2: ท่านวันดีกัวลีวงได้รายงานย่อการดำเนินงานของบริษัทห่วมมือพัฒนาบ่อแฮไซสมบูรณ์จำกัดซึ่งภายหลังที่เซ็นสัญญาแล้วบริษัทได้ก้าวสู่ขบวนการผลิตในท้ายปี2023เป็นต้นมามีแรงงานลาว170คนแรงงานคนจีน27คนและมีพาหนะนำไซทั้งหมด172คันนอกนี้ก็ได้ปฏิบัติพันธะตามสัญญาและระเบียบกฎหมายอย่างโปร่งใสสำหรับขบวนการผลิตแม่นดำเนินตามมาตรฐานเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและมีระบบการจัดการเคมีที่หัดกุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทางได้ช่วยสร้างเวียงเหตุงานทำให้คนในพื้นที่ก็คือแรงงานลาวและประชาชนแขวงเสสมบูรณ์และช่วยพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารให้พนักงานเช่นงัวหมูไก่และผักสดต่างๆ ในตอนท้ายท่านนางเวียงทองศรีพันโดนได้นินนักให้บริษัทจงเอาใจใส่พัฒนาโครงการให้เติบใหญ่ขยายตัวบรรลุตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้ประสานสมทบกับกระทรวงแขนงการของแขวงที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่คุ้มครองแก้ไขปัญหาและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสังคมน้ำสิ่งมีชีวิตสืบต่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ประชาชนในการประกอบวิชาชีพต่างๆตามความรู้ความสามารถอยู่โครงการของบริษัทเพื่อสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องของแขวงสร้างแผนให้พ่อแม่ประชาชนภายในแขวงทำการผลิตพืชผักสะอาดสนองให้บริษัทเป็นเตละระยะและสุ่มใส่ดำเนินโครงการให้ไปตามสัญญากฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
0: จากไซสมบูรณ์พวกเขายับมาอีกหน่อยนึงไปทั้งบริคำไซกลางเดือนสิงหานี้ท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะไปเคลื่อนไหวเวียงงานติดตามเบิ่งเส้นทางหลวงแห่งชาติเลขที่ 8A ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเนาะก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงบริคำไซเข้าห่วมนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
3: ท่านวิสัยภูมิหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบริคำไซรายงานสภาพความเสียหายของเส้นทางหลวงแห่งชาติทั้งหลวงท้องถิ่นขัวโทและระบบตานเจือนที่ได้ผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศที่มีฝนตกหนักและพายุพัดผ่านอย่างต่อเนื่องในระยะเดือนมิถุนาหาเดือนสิงหาคม2006ผ่านมาเส้นทางหลวงแห่งชาติเลข 8A ได้รับผลกระทบเกิดขึ้น2ครั้งใหญ่คือครั้งที่1ระยะวันที่14-16กรกฎาคม2006มีน้ำกระเซาะหน้าทางและห้องระบายน้ำ2จุดใหญ่อยู่ระยะกิโลเมตร35+800ผู้ผาม่านและกิโลเมตร43+600ผู้ไห้รวมทั้งมีดินเจือนทับทาง4จุดใหญ่ดินเจือนทับเฮือนประชาชนอยู่เขตบานทะบักเมืองคำเกิดมีผู้เสียชีวิต3คนครั้งที่2ระยะวันที่3-4สิงหาคม2006เกิดดินและหินก้อนใหญ่เจือนทับถมหน้าทางระยะผู้ผาม่านจำนวน9จุดยาวประมาณ400เมตรน้ำกระเซาะหน้าทาง7จุดห้องระบายน้ำเสียหาย 3,500 เมตรและน้ำท่วมทาง5จุดหากฐานเสาขัวห้วยทรายกิโลเมตร20+800ก็ถูกน้ำกระเซาะเสียหายจนรถบ่สามารถสัญจรได้ปัจจุบันแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงร่วมกับกลุ่มขัวทางและบริษัทผู้รับเหมาได้เร่งนำกลุ่นจักเข้าแก้ไขสุกซื้นโดยการยกย้ายดินจอระเบิดก้อนหินใหญ่และติดตั้งกระตาหินอยู่จุดขวงห้วยทรายเปิดให้รถน้อยประเภทกระบะสามารถสัญจรผ่านได้ส่วนรถขนส่งสินค้าแม่นยังบ่ทันอนุญาตให้ผ่านเนื่องจากมีความเสี่ยงหน้าทางยุบสำหรับเส้นทางหลวงแห่งชาติเลข13ไตที่มีน้ำท่วมขังส่งจุดปัจจุบันน้ำแห้งแล้วและสัญจรได้ปกติเส้นทางหลวงท้องถิ่นอยู่บรรดาเมืองเส้นเมืองไซจำพรปักกดิงบริคันท่าพบาทและเมืองเวียงทองแม้ได้รับผลกระทบดินเจือนและน้ำท่วมเส้นกันซึ่งบางเส้นทางยังบ่สามารถประเมินผลกระทบได้เถื่อจันสมรพามีไซรายงานจากแขวงบริคำไซ
0: จากบริคำไซพวกเขาไปปิดท้ายข่าวอยู่ทางใต้แขวงจับประซักกลางเดือนสิงหานี้ท่านสุขสวรรค์วิไลวงศ์ห้องเลขาพักแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจับประซักพร้อมด้วยคณะไปเคลื่อนไหวติดตามสุญญากาศป้อมปุ่งและยกระดับเส้นทางแต่ทางแยกเลขที่13ใต้หาด้านสากลหนองนกเขียนเพื่อพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเสื่อมจอดกับภาคพื้นนักข่าวแขวงจังหวัดซักมีรายงาน
4: ในการลงกวดกาบภาคสนามครั้งนี้ท่านสมยศอินทจักรห้องผู้อำนวยการบริษัทวิสาหกิจก่อสร้างขั้วทางและติดตั้งไฟฟ้าครบวงจรใส่สมบูรณ์บริษัทผู้รับเหมาได้รายงานความคืบหน้าของโครงการให้ฮู้ว่าโครงการดังกล่าวมีหน้าเวียกสำคัญคือการปูยาง2สันระยะทาง4กิโลเมตรมีหน้าทางกว้าง6เมตรโดยระยะที่1ได้เริ่มต้นลงมือบุกเบิกในต้นเดือนสิงหาคม2026นี้และปัจจุบันสามารถบุกเบิกสำเร็จแล้ว4กิโลเมตรอย่างไรก็ตามเนื่องจากเก่าเข้าสู่ฤดูฝนทางโครงการจึงมีแผนยกเว้นการก่อสร้างชั่วคราวและมีกำหนดจะสืบต่อลงมือปฏิบัติหน้าเวียกการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้ในต้นเดือนพฤศจิกายน2026นี้โครงการปรับปรุงและยกระดับเส้นทางสายนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากมีจุดประสงค์เพื่อก่อสร้างและเสื่อมจอดเส้นทางคมนาคมระหว่างแขวงจับประสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับราชอาณาจักรกัมพูชาให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการห้องหับการสัญจรไปมาการขนส่งสินค้าการสื่อขายและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้มีความคล่องตัวและนับมือนับเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
0: นั่นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันเสาร์วันที่22สิงหาคม2026เวลาหมดแล้วอวยใส่พรแก่เพิ่นในรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีปองใจเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
5: สำหรับท่านที่เรียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านที่พรเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์เป็นป่วยสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานสภาปาสนแขวงจำปาสักวาง10มาตรการเพื่อหับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมลาวเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบหลายที่สุดจากระเบิดลูกบาน2ล้านกว่าต้นลาวเล็งสร้างห้างแผนยุทธศาสตร์2026-2040เพื่อลุบล้างการใช้แรงงานเด็กให้หมดไปอย่างยืนยงประธานประเทศเวียดนามเรียกห้องให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เวียกงานการจัดตั้งให้สมกับรูปแบบกงจักรใหม่ออสเตรเลียและไทยร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปสินทานฟังรายละเอียด
1: วันที่20สิงหาคมนี้ท่านอรุณไซสุนทราชเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักได้ลงพื้นที่กวดกาจุดเสียงน้ำท่วมอยู่จุดปากห้วยเดือบ้านปากเซนครปากเซในตอนค่ำท่ามกลางสภาพฝนตกเพื่อประเมินสถานการณ์และก็เกียมมาตรการรับมือพร้อมรุดพรผลเสียหายต่อประชาชนโอกาสนี้ท่านอรุณไซสุนราชได้ชี้นำ10มาตรการหลักให้บรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิบัติประกอบมีเร่งเวียกประชาสัมพันธ์และข่าวสารให้ติดตามสถานการณ์และแจ้งข่าวอย่างว่องไวกวดกาจัดลำดับจุดเสี่ยงพร้อมกำหนดจุดเต้าโฮมและบ่อนปลอดภัยสำหรับการยกย้ายจัดเหตุเพลนหับมืออย่างละเอียดทางด้านกำลังคนงบประมาณอุปกรณ์พาหนะและผู้รับผิดชอบถือการป้องกันเป็นหลักเคียงคู่กับการกักเกียมหับมือและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติระดมกำลังจากหลายภาคส่วนทางป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบสาวหนุ่มและมหาชนให้พร้อมหับมือสุขเสริญจัดตั้งระบบบรรษาการภาคสนามให้มีการประจำการและบรรษาการอย่างเป็นเอกภาพเปิดจุดประสานงานและเวียนยาม24ชั่วโมงตามจุดเสี่ยงพร้อมมี2ทางติดต่อสุขเสริญระดมพาหนะและอุปกรณ์ท้องถิ่นเช่นรถไถเครื่องสูบน้ำและเรือเพื่อสมทบการช่วยเหลือหักษาความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมระดมทุนและอุปกรณ์จากภาคส่วนต่างๆจัดระบบภารกิจการและรายงานประจำวันทางด้านเสบียงอาหารและข้อมูลสภาพการลงพื้นที่กวดกาในยามกลางคืนสะท้อนให้เห็นถึงการเร่งหับมือต่อสภาพฝนตกหนักและการให้ความสำคัญต่อการป้องกันพร้อมหับมือกับภัยพิบัติโดยมุ่งลดพลผลกระทบต่อประชาชนและทรัพย์สินให้หลายที่สุด
0: วันที่20สิงหาคมนี้ท่านนางใบคำคัตติยะกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ลงเยี่ยมยามจุดให้บริการน้ำสะอาดซึ่งเป็นจุดที่กระทรวงสาธารณสุขนำรถผลิตน้ำสะอาดลงมาสนองให้ประชาชนของแขวง